0: 5-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจลาคอรุญญาที่เหลือ10คนชนะบาเลนเซีย3-1เซตาบิโก้แพ้แอตเลติกบินบาว0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฟบวกชนะเวเดอร์เบรเมน4-1อัลส์บวกชนะชอลเก้04ที่เหลือ10คน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจลาซิโอชนะเจนัว1-0และกาญารีแพ้อินเตอร์มิลาน0-1ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าเอาชนะทีมเจ้าภาพสาวจีน3-2เซตสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18และ15-10คะแนนทำให้ทีมสาวไทยป้องกันแชมป์เอเชียไว้ได้อีก1สมัยพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปร่วมกันแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ขณะที่3นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลส่วนบุคคลหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ได้สำเร็จโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าพร้อมพ่วงตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งได้รับรางวัลบล็อกเร็วยอดเยี่ยมส่วนออมสินสสิภาพรจันทรวิสูตรคว้ารางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมหลังทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศได้ถึง28แต้มด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาททั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และข้อตกลงและขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
2: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจากหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนแก่ทุกฝ่ายศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ทหารจิตอาสาและสารวัตรทหารร่วมช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนนายกรัฐมนตรีชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจตั้งด่านสอบสวนเข้มหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาร่วมคณะราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกิจกรรมพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์คุณค่าสายน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาญี่ปุ่นเผยแผนสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินใกล้สถานีรถไฟโตเกียวรับมือหากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธกู้ภัยเนปาลยุติค้นหาผู้ประสบภัยพิบัติชั่วคราวเหตุสภาพอากาศไม่อำนวยยอดสูญหายพุ่งเกือบ 3,000 ดับรวม600กว่ารายเอลนีโญทำพิษคลองปานามาน้ำลดฮวบจำกัดเรือผ่านวันละ32ลำดันราคาสินค้าโลกพุ่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันจันทร์เช่นเคยนะครับคุณมาตรณพลภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับกับบทเพลงฮึกเหิมผู้ชนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหนะฮะจะฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังใครเลยนี่ก็ ไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงนะฮะเมื่อวานนี้เราเป็นผู้ชนะ
1: แสดงความยินดีกันก่อนเลยครับอาจารย
0: ์โอ้ช่วงค่ำวานนี้คึกคักนะครับ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงนะครับได้ตั๋วไปโอลิมปิก
1: ใช่ครับ
0: 2028ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปที่ LA เน
1: า
0: ะ
1: สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
0: โอ้โหหลังจากที่
1: เมื่อวานนี้เรากกรำศึกหนักเนี่ยนะครับ เล่นกันไปถึง5เซตนะครับทำเอาคนดูในใจทุ่มๆต่อมๆตามกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: คุณณัฐฐาก็ได้ดู
1: ถูกต้องครับเซต1เนี่ยเราชนะจีนไปได้25 ต่อ 20นะครับแล้วก็เซต2เซต3เนี่ยจีนเขาเป็นฝ่ายเอาชนะนะครับเราพลิกกลับมาได้ในเซตที่4แล้วก็เซตที่5
0: มาตัดสิน
1: 15บีบหัวใจเหลือเกินอาจารย์
0: 15แต้มเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
1: นี่คือความพยายามนะเราไปเล่นในบ้านเขาเนี่ยเราพลิกชนะเขาเนี่ยเรียกว่าคาบ้านนะอาจารย
0: ์
1: นะแล้วก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจเพราะว่าแรงกดดันกองเชียร์ฝั่งเขาด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็แรงเชียร์ของคนไทยนะครับก็ส่งใจไปแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยในจีนเองหรือว่าที่ตามไปดูเนี่ยก
0: ็
1: ส่งกำลังใจกันให้ตลอดเนี่ยนะครับ
0: ครับต้องยกเครดิตให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือโค้ชนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: โค้ชออสใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะฮะนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์เอเชียครับแล้วก็คว้าตั๋วชิงโอลิมปิก LA 2028ได้เป็นครั้งแรกนะฮะก
1: ็
0: โค้ชออสเนี่ยถือว่าเป็นโค้ชคนแรกๆมั้งนะฮะที่นำวิทยาศาสตร
1: ์การ
0: จัดกีฬามาใช้กับวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยก็พัฒนาแล้วก็เรียกว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยนะครับน้องชมพู่เองเน
1: ี่
0: ยโอ้MVP เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รางวัลหลายอย่างหลายประเภทด้วยกันด้วยเนี่ยนะครับก็นักกีฬาไทยเนี่ยอย่างคุณชมพู่เนี่ยนะฮะพรพันธ์เกิดปราดนะมือเซตของเราก็ได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าด้วยนะครับได้มือเซตยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ต่อมาคือคุณแนนทัดดาวเนี่ยนะครับก็ได้บอลเร็วยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยปืนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับ
0: ปืนใหญ
1: ่นะครับ
0: มีชื่อว่าไงฮะ
1: ออมสินศศิภาพรจันทวิสูตรเนี่ยนะครับก็ได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมอีกด้วยนะฮะเดี๋ยว2028ไปเจอกันที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ LA นะครับนะฮะก็คงจะได้พังงาดในระดับโลกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปบางคนบอกแล้วบอลไทยล่ะ
1: เอาต้องส่งกำลังใจกัน
0: นะครับทำได้ครับเพราะขนาดสรีระเนี่ยของจีนเขาสูงใหญ่กว่าเรามากทีเดียว
1: ใช่
0: นะครับแต่เราก็ยังสามารถเอาชนะได้นี่แสดงว่ามันก็ต้องในสำคัญที่จิตที่ใจนี่ด้วย
1: แล้วก็รูปแบบการเล่นของเราหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการดึงหลอกบล็อกการเล่นบอลลูกผสมต่างๆบอลสูตรเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้เราถือว่าทำได้ท็อปฟอร์มเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็ยินดีกับพี่น้องไทยทั่วทั้งประเทศเห็นว่าทางรัฐบาลเองแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยนะครับแม้แต่ช่องโมโนที่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีอัดฉีดด้วยนะ
1: ใช่ครับผมรู้สึกว่ามีการอัดฉีดเนี่ยจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเกือบ10เขาบอก10 11ล้านกว่า
0: ใช่ครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวอันดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่สนใจในด้านกีฬาก็มีความหวังว่าจะไประดับโลกได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับนอกจากเรื่องของดนตรีที่น้องเนเน่ได้ทำมาแล้วเนี่ยนะนะครับมาถึงเรื่องเศร้าของชาวนอร์เวย์บ้างนะครับก็คงจะได้ฟังข่าวมา 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับรัฐบาลให้หน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศ3วันถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีกรณีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์สวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อส แสดงความอาลัยเป็นเวลา3วันทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมคือวันนี้ไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้ครับ
1: ครับนี่นะครับก็แสดงความเสียใจกับชาวนอร์เวย์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยก็น่าจะปฏิบัติดังกล่าวนะครับตามนี้เนี่ยนะฮะไปดูกันต่อนะครับคุณฟังกับเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับอุทกภัยภาคเหนือเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับปีนี้เจอกับน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างรุนแรงก็ทำเอาคราบดินโคลนต่างๆเนี่ยเข้ามาถมในพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะท้องถนนในจำนวนมากนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่เขาก็ระดมสรรพกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่38เนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะฮะอย่างมณฑลทหารบกที่35 34เนี่ยนะครับก็อำนวยความสะดวกทำความสะอาดร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับขณะนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายของการทำความสะอาดนะครับพร้อมที่จะส่งนะครับคืนพื้นที่กลับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับขณะที่ทางภาคอีสานครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่ายังเจอพายุฝนเข้ามาตกหนักถึงหนักมากนะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับเขตอุบลราชธานีแล้วก็ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองกำลังสุรนารีที่215ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักเรียนบริเวณสะพานไม้ข้ามห้วยหมากบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำหนุนสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณห้วยหมากเพิ่มสูงขึ้นด้วยกำลังพลจึงร่วมดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกในการสัญจรพร้อมกับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งเรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของปริมาณฝนตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการประกาศในช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังเช่นเดียวกันเห็นว่าแนวโน้มน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันในมิติด้านความมั่นคงกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวบได้อีกแล้วอาจารย์สุธีครับ
0: แล้วนะฮะ
1: นะฮะยาเสพติดนะครับยาบ้าเนี่ยโอ้โหหลายล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของกองกำลังสุรนารีนะครับโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพระราชที่23เขาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชานุมานนะครับและมีกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่227ฝ่ายปกครองของอำเภอชานุมานด้วยนะครับซึ่งเขาได้รับข่าวจากพลเมืองดีแจ้งมาว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการซุ่มสกัดจับนะครับบริเวณถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานอำนาจเจริญเนี่ยนะครับ
0: ครับจับผู้กระทำผิดได้1รายพร้อมของกลางยาบ้า4ล้านเม็ดครับ
1: โอ้โห
0: โอ้โหนี่1รายนะ
1: 4ล้านเม็ดนะ
0: 1ราย
1: นะครับ
0: นะครับไม่ใช่หลายรายนะ1รายทั้ง4ล้านเม็ดรถตู้1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องหน่วยจึงได้ส่งตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นว่าทำงานกันในช่วงของค่ำคืนเลยเนี่ยนะครับตามภาพที่ถ่ายออกมาแล้วก็ภาพที่ปรากฏให้เราได้เห็นเนี่ยนะฮะ4ล้านเม็ดไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันทะลุทะลวงเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในเนี่ยจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดความเสียหายมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเรานี่แหละเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่ร่วมกันครับยังอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับไปดูการปฏิบัติของแม่ทัพภาคที่2กันสักนิดนึงนะครับพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2102ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงนะครับในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับท่านรับฟังการบรรยายสรุปครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติต่างๆของกำลังพลแล้วก็ผลการดำเนินงานการดูแลด้านความมั่นคงจากนั้นเนี่ยทางด้านของพลโทวีรยุทธนะครับท่านได้พบปะแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
0: ครับแล้วท่านก็ยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจอย่างใกล้ชิดให้กับสิบโทถากูลปัญญาดีวีรบุรุษทหารกล้าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญในภารกิจสู้รบปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาครับ โดยแม่ทัพภาคที่2ได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของบำรุงขวัญ นะครับให้กับน้องสิบโทถากูลปัญญาดีเนี่ยนะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อเป็นการแทนคําขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่ากองทัพจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมดูแลครอบครัวของกำลังพลทุกนายให้ดีที่สุดครับ
1: ครับก็อบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็ในส่วนของตั้งแต่มีสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นกำลังพลหลายคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราจะสังเกตว่าในห่วงที่ผ่านมาได้มีการเข้าเยี่ยมนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจติดตามชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอันนี้คือนโยบายของกองทัพบกคือสิ่งที่เราดำเนินการกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในการดูแลของกองทัพบกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ลงใต้กันดีกว่าครับอาจารย์สุธีครับ
0: ไปดูเรื่องครม.สัญจรใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ นะฮะครม.สัญจรก็ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับระหว่างวันนี้ถึงวันที่1กันยายนก็คือ2วันนี้แหละเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับแล้วก็รับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดครับ
0: ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องทำป้ายต้อนรับหรอกเปลืองงบประมาณเปล่า
1: ๆเนี่ยนะฮะ
0: ยังไงก็ไปอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าจะไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ายินดีต้อนรับแน่นอนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ลงพื้นที่กันไปตั้งแต่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยพลโทนรทิพย์น้องแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในก็ให้การต้อนรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะที่ท่าอากาศยานานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาครับเพื่อประชุมติดตามและพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ปี2569นะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น171คนครับประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยแบ่งการหารือแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพิจารณาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะครบทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การรับมือภัยพิบัติต่างๆด้วยครับ
1: ครับอย่างในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับทางด้านของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในส่วนของการประชุมนะครับก็มีรัฐมนตรีต่างๆเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขามีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติก็เพื่อเป็นการเรียกร้องความมั่นใจจากนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองในการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผลักดันการสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การค้าที่ผิดกฎหมายด้วยครับ
0: ครับในด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมนะครับเช่นนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีข้อเสนอสำคัญในการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วก็ปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยครับ
1: ครับก่อนนอกจากนี้นะครับมีการเรียกร้องมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าซอฟต์โลนในระยะยาวมาตรการทางภาษีแล้วก็การปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานเนี่ยนะครับก็มีการจะยกระดับในเรื่องของสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงการเพิ่มโรงงานแปรรูปแล้วก็มีการเสนอให้รัฐเนี่ยแก้กฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ประมงพาณิชย์ครับ
0: มิติด้านภัยพิบัติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับแล้วก็ยังมีคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมก็ได้แก่นายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเสนอแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตครับ
1: ครับแล้วก็ข้อสรุปทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ฟังเราติดตามกันในช่วงของวันที่1กันยายนนะครับก็จะมีการประมวลแล้วก็ออกมาเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายต่างๆหลังจากการประชุมแล้วเสร็จลงครับ
0: ครับนี่นะฮะก็คงจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
1: ใช่ครับ
0: ในหลายๆมิติดังที่กล่าวมานะครับส่วนว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงโดยตรวจเยี่ยมด่านหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี1ปราการ4และจุดตรวจแยกโคกม่วงพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ครับก็ท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับกำลังพลที่เสียสละทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็เน้นย้ำว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ไปรับฟังนะครับความคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของการสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ติดตามบรรยากาศในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
0: ท่านก็ยังไปร่วมกิจกรรมตักนาวากาชาตินะครับพร้อมร่วมปล่อยสลากรางวัลในส่วนของร้านนาวากาชาติเพื่อการกุศลในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตานีประจำปี2569เรียกว่าเป็นงานกาชาติของปัตตานีนะฮะโดยจัดขึ้นเป็นเวลา12วัน12คืนเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
1: ครับก่อนทั้งนี้นะครับท่านก็กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบนะครับไม่ประมาทแล้วก็ยึดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจขับเคลื่อนสันติสุขนะครับพร้อมหนุนการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราไปร่องเรือชมเกาะรัตนโกสินทร์กันดีกว่าคร
0: ับ เดี๋ยวนี้ก็จะมีการจัดงานอีกแล้วนะครับ มีการจัดกิจกรรมล่องเรือชมเกาะรัตนโกสินทร์เมื่อวานนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังนะครับพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับจัดกิจกรรมนำพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสระเกศมันก็เป็นประธานนะครับล่องเรือศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญก็ได้เกิดคลองมหาหน้าคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างแล้วก็คลองบางลำพูครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ก็ทำให้เราได้เห็นในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆในพื้นที่โดยรอบด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องของทหารอาสานะครับใกล้ที่จะเปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวมีเวลามาคุยกันต่อและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับ
0: กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีล่ำลาแล้วนะครับ
0: ขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขต
3: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิง
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคมลอยบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมบังเกิดขึ้นแด่ปนวักกะภิกษุธรรมเจมะภิกษุท่านสาธุชนตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับอัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรกับคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกุมรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยกลังพุทธโรปังอหังวันหามิสัพพโสสทาสเทระวันตุเมงสติพุทธังกิจังวะมะโคคนไหลมานะจาริติสติตัมมังกิจังวะมะข้าวของไหลมานะจาริติสติสังฆังกิจังวะมะเงินทองไหลมานะจาริติรวงพระเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตุเมอมาจมาเทวาสเปยักขะพระยันเตปัมมาจมาเทวาอภิราปาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราปองพระวันตุเมเมตมะอะอุนะโมพุทธายะเวราตโยมเวราโคนายยังเวราหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวราอิติโยมพุทธสัมมาเนมานะพุทธสาสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านณวันนี้สิ้นเดือนแล้วโยมนำสิ้นเดือนชีวิตเราก็มีค่าเยอะโยมอาตมาก็มีค่าค่าไฟนะค่าไฟของวัดค่าคนขับรถนะค่าโทรศัพท์มือถือหลายท่านก็มีค่านะมากกว่าไอ้ค่าเช่ารถค่าเช่าบ้านนะค่าบ้านค่ารถนึงชีวิตมีค่ายอมนะอย่าคิดว่าชีวิตเราไม่มีค่ายอมค่าเยอะเลยนะค่างวดรถนะค่าบัตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็ตามเราต้องรู้จักนะรู้จักตัวเองรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักบริโภคมันก็จะไม่เดือดร้อนอย่าทำตัวเท่าเขาเงาเท่ากับพร้อมนะถ้าตัวเท่าเขาเงาเท่ากับพร้อมเราเป็นทุกข์แน่โยมเราทุกข์อยู่อย่างพอเพียง
แล้วก็ท่านอรหันต์วันจันทร์อังคารพุธ3วันนี้คณะสงฆ์เรียนนักธรรมตรีโทเอกนะที่วัดพัฒนาธรรมรามเพราะวัดพัฒนาธรรมรามเป็นสาธารณศึกษาอาตมาก็ดูแลเรื่องน้ำปานะกาแฟเครื่องดื่มตอนกลางวันประมาณ60รูปด้วยกันโยมที่เรียนตีโทเอกแล้วก็อาตมาก็เลยวันนี้ต่อโต๊ะเรียนใหม่โยม50ตัวก็ตัวละ500บาทโยมนะเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนและการสอบนักธรรมอบรมนักธรรมตีก่อนสอบอันนี้ก็เป็นภาระงานต้องหลายคนถามว่าทำไมอาตมาแข็งแรงเพราะอาตมา1ออกกำลังกาย2ต้องขออนุโมทนาขอบใจดร.อเนกพันธุรัตน์ที่ถวายใบดีโอ สมุนไพรให้อาตมามาฉันมาตั้ง10กว่าปีโยมนะอาตมาฉันมาแล้ว2เม็ด2เม็ดเช้าก่อนอาหารอาไม่รู้สึกว่าไม่เพียอาตมานอนดึกตื่นดึกโยมนอนเที่ยงคืนตื่น4ครึ่งนะเป็นประจำทำไมต้องตื่นตีสี่เพราะว่าต้องมาทำวัดสวดมนต์จะทำหน้าที่ของพระต้องขออนุโมทนากับใจที่ดร.เนกถวายใบโอให้ฉันหมดก็ไปหมดก็ไปบอกนะก็ไม่ต้องซื้ออย่างคนอื่นครับโยมนะก็โชคดีนะที่ดร.เนกดูแลมาเรื่องสุขภาพด้วยอันนี้ก็ขอยืนยันนะว่าเจตมาแข็งแรงไปงานไม่เหนื่อยไม่เพียรเพราะฉันใบโอของดร.เนกหนึ่งว่าอะไรเขาเรียกเอนไซม์เอนไซม์จะมาก็นึกผมนึกว่าเอนไซม์ไบดีโอไบดีโอของดร.เนกนะก็อาตมาก็ฉันอยู่เป็นประจำแล้วก็สร้างแห่งเราต้องร่วมกันยอมไอ้ตอนนี้อาตมาก็เบาๆงานยุติบทบาทงานข้างนอกดูแลงานในวัดและงานคณะสงฆ์หนึ่งยุติงานข้างนอกเบาไปบางเพราะว่าหนึ่งด้วยอายุก็มากได้พักผ่อนได้ดูแลนะเพราะว่าโยมโบราณก็ไปข้างหน้าก็เสียข้างหลังได้ข้างหลังก็เสียข้างหน้าได้งานหน้าแต่งานในวัดเราเสีย ดังนั้นต้องเบาๆลงโยมแล้วก็อาตมาคำว่าทำบุญได้ผลชาติหน้าเสนอหน้าได้ผลชาตินี้โยมทำบุญเนี่ยได้ผลชาติหน้านะเสนอได้พระเรามีโยมถามว่าวัดพัฒนาทอดกฐินโยมข่าวพรรษามาเดือนกว่าแล้วยังไม่มีเจ้าภาพโยมยังนิ่งอยู่นะก็ไม่เป็นไรโยมรอไปก่อนนะโยมก็ถามว่ากฐินวัดพัฒนาเมื่อไรยังไม่มีกําหนดโยมไม่มีเจ้าภาพก็รอไปก่อนโยมนะว่าของวัดดวงกันโยมนะสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เศรษฐกิจด้วยขอเป็นกําลังใจผู้ที่เจออุทกภัยขอเป็นกำลังใจภาคใต้นะเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสันอยู่กันด้วยสันติสุขดีไหมอย่าสร้างความปั่นป่วนความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาย้อนกลับมาที่ตอนนี้ถ้าเข้าสู่ประวัติของอุบาสกระยมอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจะพูดใจบุญในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระองค์ต้องตัดเกี่ยวกับการสถาปนาพุทธบริษัทในเอตตคัพในตำแหน่งความเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นด้านต่างๆ ตัดถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นผู้เลิศกว่าบุคคลอื่นในด้านการถวายทานท่านอนาถบิณฑิกเดิมชื่อว่าสุทัตตะเป็นชาวเมืองสาวัตถีโดยกำเนิดเป็นบุตรของสมณะเศรษฐีชีวิตในวัยหนุ่มเป็นอย่างไรจบการศึกษาชั้นไหนไม่มีที่ไหนบอกว่ายมหรือมีแต่อาตมาภาพยังไม่พบก็ได้รู้แต่ว่าท่านได้แต่งงานกับสุภาพสตรีนามว่าบุญยรักขนามอนาถบิณฑิกะกับคุณนายบุญยรักขนามมีบุตรด้วยกันสี่คนเป็นชายหนึ่งคนนามว่าการะเป็นหญิงอีก3คนคือมหาสุภัตถาจุลภัตตาและสุมนาตามลำดับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช้ชีวิตปุ้มเปื่อยไม่ค่อยเอาทาน
ตามธรรมดาของลูกผู้มีเงินแต่พ่อก็มีวิธีปราบลูกให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุดวิธีอย่างไรจะได้คุยกับโยมในภายหลังเพราะเอื้อมบุตรชายบุตรสาวของท่านเศรษฐีมีแง่มุมน่าศึกษาไม่น้อยเลยโยมสุทัตตะเดิมนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ชัดเจนแต่ภารังได้ประกาศตนนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตหลังจากได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ป่าศรีตะวันนอกเมืองราชคฤห์มาเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งท่านเศรษฐีเดินทางไปทำธุระที่เมืองราชคฤห์ไปทำธุรกิจคราวนี้ไม่ได้พักแรมหรูหรูโรงแรมหรูหรูนะโยมเหมือนเศรษฐีสมัยนี้สมัยนู้นอาจจะยังไม่มีก็ได้ท่านได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านน้องเขยของท่านซึ่งเป็นเศรษฐีเมืองราชคฤห์วันนั้นเศรษฐีน้องเขยกำลังสั่งให้ตะเตรียมอาหารและจัดสถานที่สำหรับจัดเลี้ยงเป็นการใหญ่เลยโยมสุทัตตะสงสัยจึงถามว่ามีงานเลี้ยงฉลองอะไรหรือเลี้ยงต้อนรับใครดูถ้าจะเป็นคนงานใหญ่โตน้องเคยกล่าวว่ากำลังตะเตรียมอาหารถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประสงค์ซึ่งจะเด็ดมาสวยพระตาหารที่ในวันรุ่งขึ้นพอเขาได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านั้นปีติสมนัสก็แผ่ซ่านไปทั่วสารพังกายอยากจะได้เข้าพระพุทธองค์ในบัดเดี๋ยวนี้นั้นน้องเขยบอกว่าใจเย็นๆพี่พวกนี้เช้าพุทธองค์ก็จะเสด็จมาแล้วไว้คอยพระพุทธองค์ในเวลานั้นคืนนั้นสุทัตตะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายใครจะเข้าเฝ้าพุทธองค์อย่างยิ่งยังไม่ทันสางระยงเขาก็ตัดสินใจออกจากคฤหาสน์ที่พักเดินมุ่งหน้าไปยังป่าศรีตะวันทั้งที่ยังมืดอยู่กลัวก็กลัวแต่ความอยากเข้าเฝ้าพุทธองค์มีมากกว่าจึงข่มความกลัวเดินทางไปจนถึงถึงปัจจุบันสมัยใกล้ลงคงจะประมาณ4:00 กว่าแล้วโยมพระองค์ตื่นบรรทมเสด็จจงกรมอยู่พอทอดพระเนตรเห็นสุทัตตะเดินเข้ามาใกล้พระองค์ก็เสด็จลงจากที่จงกรมตรัสว่าสุทัตตะมานี่เถิดสุทัตตะเกิดปิติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่พระองค์ตรัสเรียกชื่อท่านจึงเข้าไปหมอบแทบพระยุคลบาทกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงบรรทมหลับหรือไม่คงนึกว่าพุทธเจ้าคงนอนไม่หลับเหมือนตนเองแล้วมั้งจึงเดินมาท่ามกลางความมืดอยู่เช่นนี้พระองค์ตรัสว่าสุทัตตะผู้ที่ละกิเลสบาปกรรมได้แล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมื่อผู้ไม่ติดอยู่ในความรักเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีกิเลสแล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมื่อผู้ตัดความผูกพันทั้งปวงขจัดความเร่าร้อนทุรนทุรายในใจได้แล้วย่อมนอนหลับสบายทุกเมื่อพระองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาแก่เศรษฐีเป็นการวางพื้นฐานสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นแก่เศรษฐีก่อนแล้วได้ทรงแสดงอริยสัจจริงจนจบหลังฟังพระธรรมเทศนาสุทัตตะเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกราบบังคมทูลอาราธนาพุทธองค์ไปเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพุทธองค์ทรงรับอาราธนาโดยดุสริยภาพ
ตรงนี้มีคำสามศัพท์สามคำที่คิดว่าท่านผู้ศึกษาพุทธศาสนาส่วนมากได้ยินบ่อยแต่เพื่อประโยชน์ของอีกหลายท่านจึงที่อาจไม่กระจ่างเกี่ยวกับคำสามคำนี้ขออนุญาตแวะข้างทางตรงนี้สักประเดี๋ยวนะโยมคำแรกคืออนุภิกถามหมายถึงการแถลงตามลำดับคือแถลงเรื่องต่างๆ5เรื่องด้วยกันค่อยๆรึกลงตามลำดับคือเรื่องทานการให้การเสียสละแบ่งปันให้คนอื่น2ศีลเรื่องศีลการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยความประพฤติที่ถูกต้องดีงามเรื่องสวรรค์การถึงความสุขความเพลิดเพลินส่วนดีของกรรมอันเป็นผลที่พึงได้จากการปฏิบัติ2เรื่องข้างต้นเรื่องโทษของกรรมกล่าวถึงส่วนเสียของกรรมพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาจากแต่กรรมและเรื่องงานในสงการออกจากกรรมกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นในกรรมมีใจอิสระจากกรรมคุณทั้ง5เรื่องนิยมทานทำได้ง่ายกว่าศีลทำได้ยากกว่าทานความดีหรือผลแง่บวกของกรรมอันเป็นผลของการให้ทานและรักษาศีลละเอียดขึ้นไปอีกแต่พอมองเห็นได้ง่ายส่วนการมองเห็นแง่เสียหรือโทษของกรรมนั้นยากกว่าต้องคนที่มีจิตใจละเอียดแม่พอสมควรจึงจะมองเห็นได้ส่วนมากมักตกอยู่ในอำนาจ ของอบายในอำนาจของกรรมทั้งหลายบางทีก็พอมองเห็นว่ากรรมเป็นทุกข์อย่างไรแต่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สามารถบังคับจิตใจให้อยู่เหนือกรรมได้ต้องอาศัยการปฏิบัติฝึกฝนจิตให้กล้าแข็งขึ้นตามลำดับคำที่สองคือยสัตหมายถึงความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่ทำให้คนเป็นผู้ประเสริฐสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคอริยมรรคยสัตเป็นหลักธรรมสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาคำสุดท้ายคือดวงตาเห็นธรรมคำนี้แปลมาจากคำบาลีว่าอมจักสุหมายถึงการบรรลุธรรมเป็นพระยะบุคคลระดับต้นขึ้นไปพูดให้ชัดก็คือการเข้าใจสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงของพระโสดาบันขึ้นไปธรรมจักสุระดวงตาเห็นธรรมนั้นมีหลายระดับระดับต้นหมายถึงการเข้าถึงของพระโสดาบันระดับสูงหมายถึงการเข้าถึงของพระอริยบุคคลชั้นสูงกว่าโสดาบันปุถุชนธรรมดาถึงจะมาเข้าใจอะไรมองเห็นอะไรก็ไม่มีสิทธิ์เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ก็เห็นมีคนใช้อยู่แม้กระทั่งนักการเมืองที่มีข่าวว่าทุจริตคอร์รัปชันตกเป็นข่าวเสียหายก็ออกปากว่าผมดวงตาเห็นธรรมแล้วตาออกมืดบอดอย่างนั้นยังมีหน้ามาพูดว่าดวงตาเห็นธรรมอีกระยมในคืนวันนั้นวันที่น้องเคยถวายทานระยมสุทัตตะก็สั่งเตรียมอาหารเป็นการใหญ่ได้เตรียมพัฒนาหารที่ประณีตไว้ถวายพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นเมื่อพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเสด็จมาแล้วสุทัตตะก็ถวายพัฒนาหารตรงนี้ภาษาศาสนาเรียกว่าอังคาดพระพุทธองค์ด้วยมืออังคาดแปลว่าเลี้ยงพระด้วยมือ
อาตมาเคยมีความเข้าใจว่าผู้เลี้ยงพระหรือผู้ถวายภัตตาหารพระจะต้องเข้าครัวทำอาหารเองทำอย่างนี้จะได้บุญมากกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูปมาถวายพระเพราะมิได้ลงแรงเองอาตมาเข้าใจอย่างนิยมแต่เมื่อได้ไปเห็นชาวพุทธชาวลังกาเลี้ยงพระจึงเข้าใจชาวลังกาเขาไม่ประเคนอาหารพระทั้งหมดถวายจานเปล่าให้พระแล้วก็ตักแค่และกลับถวายเมื่อพระท่านฉันหมดแล้วก็เติมให้พระท่านฉันอิ่มแล้วท่านจะยกมือให้สัญญาณว่าพอแล้วเสร็จแล้วก็ยกขันน้ำและสบู่มาให้พระล้างมือชาวลังกากินมือส่วนมากโยมแล้วก็ถวายผ้าเช็ดมือให้เช็ดมือเป็นอันเสร็จพิธีเลี้ยงพระนี่แหละที่เรียกว่าเลี้ยงพระด้วยมือลังกาอยู่ใกล้อินเดียและพุทธศาสนาในลังกาเป็นสายตรงจากอินเดียไทยเรารับมาจากลังกาอีกตอนหนึ่งประเพณีของชาวลังกาโยงย้อนกลับไปยังสมัยพุทธกาลได้ใกล้กว่าไทยอาตมาเข้าใจว่าสมัยพุทธกาลการเลี้ยงพระด้วยมือคงจะเป็นอย่างที่กล่าวมานี้เมื่อพุทธเจ้าเสวยพระทหารเสร็จทรงอนุโมทนาแล้วสุทัสสะได้กราบอาตมาพุทธเจ้าให้เสด็จไปโปรดชาวเมืองสาวัตถีบ้างพระองค์ตรัสว่าตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในเสตนะอันสงัดสุทัสสะก็กราบก็ทราบทันทีว่าจะทำอย่างไรจึงกราบทูลว่าขอข้อนั้นข้าพระองค์ทราบพระเจ้าข้าสุทัสสะเสด็จกลับไปยังเมืองสาวัตถีแล้วก็เที่ยวสำรวจสถานที่ที่จะสร้างเสนาอันสงัดคือสร้างวัดถวายพุทธเจ้าสำรวจอยู่หลายวันในที่สุดก็ไปชอบใจสวนของเจ้าเชษฐ์จึงเจรจาขอซื้อเจ้าเชษฐ์เธอก็ไม่ประสงค์จะขายจึงกงราคาที่ว่าแพงหูฉี่ยมแพงขนาดไหนก็จะได้เล่ากันในข่าวต่อไปสร้างประวัติเจ้าเชษฐ์ที่กล่าวถึงครั้งก่อนก็คือเชตกุมารว่ากันว่าเป็นราชโอรสของพระเจ้าศรีโกศลนามว่าเชษฐ์แปลว่าผู้ชนะที่ได้พระนามอย่างนี้ท่านว่าด้วยเหตุผล3ประการประการใดประการหนึ่งคือ 1. เพราะพระราชกุมารเป็นผู้ชนะศัตรู2. เพราะพระราชกุมารประสูติเมื่อครั้งพระราชบิดาพระเจ้าศรีโกศลทรงชนะศัตรู 3. ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแต่ได้นามนี้เพราะพระราชบิดาเห็นว่าเป็นมงคลจึงพระราชทานให้หลักฐานจากฝ่ายมหายานกล่าวว่าพระราชมารดาของเชตกุมารพระเกิดพระนามวันสิกามคงไม่ได้เป็นอัครมเหสีเพราะอัครมเหสีคือนางวาสภคัตติยามเชตกุมารกับพยุณภะไม่ทราบว่าใครเกิดก่อนกันบาลีเรียกว่าพาตาภาษาฝรั่งเรียกว่าว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายดาวอาลกันยมดาวว่าเป็นพี่ชายที่ไม่ได้เป็นมกุฎราชกุมารเพราะไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าอาจเป็นเพียงพระองค์เจ้าวิทูลภะเมื่อยึดราชสมบัติจากพระบิดาทั้งที่เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แท้แล้วชวนเชตกุมารไปประลบกับพวกศักยะเพื่อจำระความแค้นแต่หัวหลังของตนเรื่องนี้เล่าไว้ในที่ที่อื่นแล้วแต่ถูกเชตกุมารปฏิเสธจึงสังหารเสีย
แต่พระกุมารก็ได้สร้างบุญกุศลไว้ก่อนสิ้นพระชนเพราะอานิสงส์ที่ได้คบกับสุทัตตะหรือนาถบิณฑิกเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำปฏิเสธขายสวนจากเจ้าชินเศรษฐีก็อ้อนวอนขอซื้อเรียกว่าตื้อจนถึงที่สุดยนต์ว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าเชษฐจงว่าให้เอากหาปณะมาเรียงกันจนเต็มพื้นที่ทั้งหมดนั่นแหละคือราคาของสวนนี้ละโอ้โหอะไรจะแพงเมื่อขนาดนั้นนะโยมขนาดนั้นเศรษฐีก็แน่จริงเหมือนกันโยมสั่งให้ขนกาปณะออกจากคังมาปูพื้นที่เจ้าเชษฐ์เห็นความมุ่งมั่นของเศรษฐีจึงร้องว่าพอแล้วพอแล้วแค่นั้นตกลงเศรษฐีได้จ่ายไป18โกฏิโยมนี่เป็นค่าที่ดินเท่านั้นโยมเศรษฐียังจ่ายอีก18โกฏิเป็นค่าก่อสร้างเช่นสร้างวิหารหอจันทร์กัปปิยกุฎีเรือนเก็บของวัชกุฎีส้วมที่จงกรมศาลาจงกรมบ่อน้ำศาลาบ่อน้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสระโบกขลนีสระบัวโยมตลอดจนตกแต่งบริเวณมณฑลต่างๆเจ้าเชษฐ์ช่วยสร้างสวนประตู7ชั้นอย่างสวยงามเมื่อสร้างวัดเสร็จได้ตั้งชื่อว่าเชตวันเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้าเชษฐ์ผู้เป็นเจ้าของสวนแค่นั้นยังไม่พอโยมเศรษฐีได้จัดงานเฉลิมฉลองวัดเป็นการมโหฬารยิ่งใช้เงินเพื่อการนี้ไปอีก18โกฏิอะไรจะปานนั้นก็ยังไม่รู้โยมรวมเบ็ดเสร็จวัดพระเจตวันวันสร้างด้วยเงินจำนวน54โกฏิคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คำนวณเอาเองก็แล้วกันโยมเมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยเศรษฐีก็กราบทูลอัญเชิญเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เสด็จมาประทับทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการโปรดเวนยสัตว์ประดิษฐานพุทธศาสนาให้มั่นคงแต่บัดนั้นมายุคแรกที่ทรงประกาศพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงประทับที่วัดเจตวันเมืองราชคฤห์ที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งแรกของพุทธศาสนาแต่หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีในความอุปถัมภ์ของพระเจ้าสิโกศลและเศรษฐีกับเศรษฐีนีสองท่านอนาถบิณฑิกะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทั้งมนรัฐขันทวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อลด 300% คุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก่ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้วันสุดท้ายสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางก่อน5ทุ่มคืนนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: เตือนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อน5ทุ่มได้ที่เว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและ5ธนาคารได้แก่ธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามและธนาคารออมสินโครงการ THAI Passport เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าให้คนไทยเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass เวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามและตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้มีภารกิจสำคัญ

0: เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อด้วยไปเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.จากประเด็นที่เอกสารสำนวนคดีหัวสบ.ดูดไปยังกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอและพรรคฝ่ายค้านต้องติดตามว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากลุ่มได้เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี2569เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: ฆ่าฉันให้ตายบทเพลงทักทายกันในเช้านี้นะครับคุณผู้ฟังบทเพลงมะเพราะจากคุณวุฒิบรชัยครับก็สร้างความไพเราะกับบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดและคุณจะได้พบกับเสียงเพลงในแนวของ AI Cover นี่เยอะเลยตอนนี้นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันเนาะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าววันนี้คุณจะจัดงานเลี้ยงมากน้อยแค่ไหนก็บอกเราครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200โดยประมาณก็จะได้รีบนำเมนูอาหารวิ่งไปให้ดูถึงบ้านเลยครับโทรหาเราเรารีบไปให้เลยคุณไม่ต้องเสียเวลามาไปหาโต๊ะจีนของเราครับ0819465036 0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันเยอะแยะทั้งหมด9ชนิดครับประโยชน์ของแต่ละชนิดมันก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้ทั้งหมดได้แหละครับช่วยกันตัวเดียวมันอาจจะไม่ครบอันนี้9ตัวน้ำมันมา9ชนิดก็ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมทั้งหลายไตหรือตับต่อมลูกหมากนี่นะผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวกำจัดสารพิษในร่างกายทุกอย่างไม่มีอะไรที่เป็นปัญหากับสุขภาพมันก็หลับดีหลับสบายแต่ถ้ามันยังมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากเดี๋ยวลูกคุณฉี่เดี๋ยวลูกคุณฉี่วันละ3รอบ4รอบเอาไปกินบ้างสิครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อ0817577474 0817577474เบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็รับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันเอนไซม์นั้นมีสมุนไพร18ชนิดอันนี้น้ำมันรวม9ชนิดไอ้ทุกอย่างที่ดีๆแล้วเอามารวมกันมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นเลยไม่มีสารเทอรอยมีอย.เรียบร้อยมั่นใจในคุณภาพอย่างเอนไซม์บายอเนกตราไบโอเนี่ยเราก็ปีนี้ปีเข้า30แล้วครับเข้าปีที่30แล้วกับการที่ผมทำตลาดให้กับคุณผู้ฟังได้รับประทานกันก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับ4ขวดผ่านขวดที่5เริ่มลดลงและก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดกันเลยนะครับก็ประหยัดลงไปเรื่อยๆเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันมาที่0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวครับลุ้นดีใจผมก็ดีใจครับนักตบสาวไทยสุดอลังการปราบจีน3-2เซตครับคว้าแชมป์เอเชียครับพร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกขนแรกในประวัติศาสตร์ครับประเทศไทยเราทำได้แล้วครับมือตบสาวไทยการแข่งขันทีมไทยวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะจีน3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศปกติจีนเขาจะไปเราคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเมื่อ30สิงหาคมเมื่อวานนี้เองครับไทยอยู่อันดับ17ของโลกครับพบกับจีนอันดับ7ของโลก อันดับ17เจอกับอันดับ7ถามว่าถ้าดูสถิติเราเป็นรองไหมเป็นรองแต่แมตช์นี้เป็นแมตช์ความสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยเพราะมันมีโควต้าโอลิมปิก2028ที่นครราชสีมาสหรัฐอเมริกาในฐานะทีมแชมป์เอเชียด้วยครับทีมสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยเดินหน้าเข้าสู่ระดับรอบชิงชนะเลิศที่ผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะเกาหลีใต้30 3ต่อ0เซต25-20 25-18 25-21รอบรองชนะเลิศครับชนะญี่ปุ่นอีก3ต่อ1เซตแหมญี่ปุ่นนี่ก็ตัวใหญ่ๆสูงๆกันเลยนะกระโดดตบทีในเหนือเน็ตเหนือเน็ตไปโอ้โหสนั่นโลกแต่เราก็ชนะมาได้3ต่อ1เซตขณะที่ทีมชาติจีนในฐานะเจ้าภาพดีกรีแชมป์สูงสุด13สมัยรอบก่อนรองชนะเลิศชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตตามด้วยรอบรองชนะเลิศชนะอิหร่านอีก3ต่อ0เซตใครๆก็ว่าเที่ยวนี้ไทยเป็นรองเจอกันกับประเทศไทยสำหรับเจ้าภาพอย่างจีนเคยเจอกันเมื่อปี2024ที่นครราชสีมาไทยชนะจีนไป3ต่อ3 3ต่อ2เซตพอดีแล้วเซตแรกไทยได้ออกนำไปก่อนครับ6ต่อ3และ9ต่อ4ทำให้จีนต้องขอเวลานอกมาแก้เกมสุดท้ายเราชนะไป25ต่อ20นำอยู่1ต่อ0เซตแล้วเซตที่2จีนบุกได้อย่างดุดันครับได้แต้มเกมรุกมาเป็นกอบเป็นกำบล็อกได้แน่นหนาทำนำไทยไปและก็ไปชนะในที่สุด25ต่อ11เซตเสมอกัน1ต่อ1เซตแล้วครับชนะไป25ต่อ11ลูกครับพอเซตที่3ซึ่งเป็นเซตที่เจ้าภาพเริ่มต้นได้ดีกว่าแต่สาวไทยยังสู้เต็มที่จนสุดท้ายเซตนี้จีนชนะไปด้วย25ต่อ23แซงขึ้นหน้าเราไปแล้ว2ต่อ1เซตครับมันมากพอเซตที่4ไทยสู้แบบสนุกตั้งแต่ต้นเซตตีทะลุบล็อกได้ตลอดจนไทยเรามาชนะไทยเรามาชนะ25ลูกต่อ18 25ต่อ18เท่ากับเสมอกัน2ต่อ2เซตครับเซตตัดสินซึ่งเป็นเซตดูแล้วเกมหน้าสูสีกองเชียร์ของจีนเขาไม่ต้องกลัวไปเล่นบ้านเขาอะไทยเราเดินหน้าเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องครับ13-10และชนะไปด้วย15ต่อ10ครับทีมสาวไทยชนะ3ต่อ2เซตครับโดดกอดกันตัวกลมโควต้าแข่งขันโอลิมปิกเกม2026เป็นทางการได้ไปแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ในประวัติศาสตร์และเป็นประวัติศาสตร์ที่ไทยเราเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกครับนี่ทีมชาติไทยเราไปแล้วครับฟุตบอลเรายังไม่ไปแต่วอลเลย์บอลเราไปก่อนครับผู้หญิงไปก่อนโอ้โหถือว่าบินลัดฟ้าบุกจีนครั้งนี้แล้วก็นายกของสมาคมวอลเลย์บอลก็บอกว่าไทยเรามีโอกาสคว้าแชมป์สารฝันเป็นโอลิมปิกแล้วก็เป็นจริงอย่างที่นายกสมาคมพูดไว้เราชนะประเทศจีนครับแล้วก็เรามีโอกาสเข้าไปเล่นในอเมริกาครับโอลิมปิกเกมโอ้โหถือว่าตื่นเต้นมากนะครับไม่อยากเชื่อไม่งั้นจีนเขาชนะเราเขาก็ได้ไปมันฉิวเฉียดพอ2ต่อ2นี่เช็ดตัดสินเนี่ย3ต่อ2โอ้โหมันมากครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครดูการถ่ายทอดจะสนุกสนานครับเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากกีฬาก่อนแล้วกันเนาะจากกีฬาเริ่มต้นกีฬาเพราะดีใจตรงที่ว่าวอลเลย์บอลไทยเราไปโอลิมปิกแล้วครับคุยอย่างเฮียบเลยคุยอย่างโอ้โหเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ครับประเทศเล็กๆอย่างเราต้องไปสู้กับประเทศใหญ่ประเทศจีนแต่เราก็สามารถชนะได้3ต่อ2เซตไปเล่นในโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาครับในปี2028ครับอ้าวเป็นเรื่องของความดีใจผมก็ดีใจไปกับนักกีฬาด้วยดูจบก็บอกโอ้ยสุดยอดสุดยอดครับกลับมาที่เรื่องราวของข่าวกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับ กี่ยวกับทางด้านของบอกเนเน่รอยัลเริ่มเคลื่อนไหวหลังจากลุงแอดคาราบาวควักเงินล้านหนุนล่าฝันอเมริกันก็อตแทเลนต์ปี2026กลายเป็นหนึ่งโมเมนต์ครับสุดอบอุ่นที่สร้างความประทับใจให้แฟนเพลงชาวไทยทั่วประเทศเป็นเจ้าพ่อตำนานเพลงเพื่อชีวิตแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลได้ออกมาโพสต์ข้อความเอ่ยชมส่งกำลังใจให้เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ชื่อทางของไทยที่กำลังโชว์ศักยภาพสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตแทเลนต์2026พร้อมประกาศมอบเงินสนับสนุนส่วนตัวเป็นจำนวนสูงถึง1ล้านบาทตามที่เหนือข่าวไปครับซึ่งก็ทางด้านหลังจากข่าวออกไปนะครับก็ลุงแอดปลื้มหนูมากๆนะหนูเก่งจริงๆเลยจ้ายังทำอะไรให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตของลุงแอดเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆพร้อมหอบหิ้วกีตาร์มาขอลายเซ็นลุงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่แหละถ้าหลังเวทีเป็นของหนูเนี่ยลองนึกดูแล้วกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหนถ้าหนูขึ้นเวทีแล้วเด็กๆมายืนรอหลังเวทีแล้วก็ให้เซ็นกีตาร์ของเขาลุงแอดขอมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทให้หนูเพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆที่อีกดวงให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อรอบชิงเอาให้ร้อยจังฮู้เลยนะลูกรักนะจุ๊บๆครับเป็นเรื่องเป็นการแข่งขันซึ่งเราจะมีขึ้นรู้สึกจะ22 23เนี่ยนะครับหลายคนครับคนดูทั่วโลกเชื่อว่าคนทั่วโลกที่รู้จักเนเน่แล้วก็มั่นใจว่าเนเน่จะคว้าชัยชนะได้เอ้าก็ถือว่าเราก็ส่งให้กำลังใจกันนะครับส่งให้กำลังใจกันครับไปอีกข่าวหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเรื่องของจากทางด้านของเดลี่นิวครับเดลี่นิวบอกว่าสาวนนท์วัย37ปีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์กับน้องสาวพยาบาลครวนโดนโจรขึ้นบ้านแจ้งความชี้เบาะแสตำรวจคดีมันไม่หวาหน้าเลยวะวอนล่าตัวคนร้ายหน่อยเถอะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เมื่อวานผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวกล้วยไม้วัย37ปีรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์สังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งโดยตนกับน้องสาวถูกโจรบุกเข้ามาในบ้านช่วงที่ออกไปทำงานและเชื่อแน่ว่าคนก่อเหตุเข้ามาทางฝ้าเพดานก่อนโรยตัวลงมาห้องนอนของตนกับห้องนอนของน้องลักทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งกับทองรูปพรรณพร้อมพระเลี่ยมทองอีกหลายองค์มูลค่ากว่า1ล้านบาทหลบหนีไปซึ่งก็นางสาวกล้วยไม้ก็บอกว่าตนและน้องสาวทำงานเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มาซื้อบ้านทาวน์โฮม2ชั้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองนนทบุรีตนก็ทราบด้วยว่าทรัพย์สินที่เก็บสะสมไว้เนี่ยมันหายไปเข้าใจว่ามันมาตรงไหนมันมาตอนไหนแล้วเข้าใจว่ามันจะลอยตัวจากฟ้าก็ได้ทองคำแท่งหนัก5บาทไป2แท่งสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองอีก1บาท2เส้นสร้อยข้อมือหนัก1บาท1เส้นรวมทั้งแหวนทองหนัก50สตางค์ของน้องสาวที่เป็นพยาบาลถูกร้ายลักเอาไปจะเกลี้ยงห้องเลยรวมน้ำหนักทองทั้งหมด13บาท50สตังค์ตนเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาทางฝ้าเพดานหน้าห้องนอนก่อนโรยตัวลงมาด้านล่างแล้วเข้ามายังห้องนอนของตัวเองกับน้องสาวเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองและเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานก็เข้ามาเก็บหารอยนิ้วมือรายละเอียดไปแล้วแต่คดียังไม่มีความวาน่าคืบหน้าเลยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้สื่อข่าวครับนางสาวกล้วยไม้บอกตนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าจุดที่น่าสงสัยเนื่องจากที่บ้านไม่มีร่องรอยงัดแงะมีเพียงฝ้าเพดานที่เปิดออกทำให้เชื่อได้ว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางช่องทางนี้พอขึ้นไปดูก็พบว่าโครงสร้างของหมู่บ้านโดยเฉพาะช่วงเพดานสามารถคลานทะลุถึงกันได้หมดทุกหลังเลยมีเพียงเหล็กเส้นกั้นไม่ให้เข้ามาแต่โจรมันก็ใช้เครื่องมือตัดเหล็กเข้ามาทางนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะหลังจากก่อเหตุโจรที่เข้ามายังได้เชื่อมเหล็กกลับมาเหมือนเดิมด้วยโอ้เข้าใจมันตัดเหล็กแล้วมันก็เชื่อมได้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้รู้ว่ามาทางด้านนี้ครับ บ้านจัดสรรจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับประหยัดคือมันไม่ได้กั้นเป็นห้องนะไอ้ข้างล่างกั้นเป็นห้องแต่บนฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นห้องมันเพียงแต่เอาลวดกั้นเป็นห้องไว้เฉยๆแล้วทุกห้องมันเดินถึงกันหมดไงซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจตัวได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่ออีกทั้งหลังแจ้งความจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากตำรวจเลยหรือเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่อย่างไรจากทางเจ้าของคดีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตนอยากฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยสนใจและติดตามคดีนำตัวโจรที่เข้ามาลักทรัพย์รับทรัพย์สินของตัวเองในบ้านเพราะตนสะสมเก็บมาเดินน้ำพักน้ำแรงนานกว่า10กว่าปีกว่าจะได้มาขนาดนี้นางสาวเบลวัย26น้องสาวซึ่งเป็นพยาบาลเหมือนกันบอกว่าคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินของพี่สาวและได้เข้ามาในห้องนอนของตัวเองซึ่งอยู่ติดกันก่อนลักทรัพย์เป็นแหวนทองคำหนัก2สลึงที่พี่สาวซื้อให้จากนั้นก็หยิบพระเลี่ยมทองหลวงปู่ทวดและพระเครื่องอื่นไปอีกหลายสิบองค์ตนเสียดายแหวนทองคำมากเพราะมีคุณค่าทางจิตใจเนื่องจากพี่สาวซื้อให้ตอนนี้เวลากลับบ้านก็รู้สึกกลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวต้องรอเลิกงานกลับเข้ามาพร้อมพี่สาวแล้วก็เข้าบ้านด้วยกันขณะที่กันก็มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่ามีคนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้บ้านเกิดเหตุระยะหลังเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเคยให้เบาะแสเจ้าหน้าที่ไปแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจเกรงว่าเกิดเหตุลักษณะเดียวกันในหมู่บ้านขึ้นอีกท่านโปลิสท่านตำรวจที่รักครับช่วยเธอหน่อยเธออยู่กัน2 4พี่น้องครับคงไปร้องแรงแห่งกระเชิงไม่ได้กันต้องร้องกับผู้สื่อข่าวเขาจะจับจริงๆทำไมจะจับไม่ได้นะจับได้ผู้ผ่าวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นสมนาคุณให้กับท่านครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรครับสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงหรือแขนขาอ่อนเรียวแรงเดินเหินไม่ไหวครับ
2: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098329990909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบัก
0: โจเลยสำหรับทางด้านของเบอร์โทร0817805575ครับทางภูผาวิโปรทางเรื่องดื่มภูขาผสมสมุนไพรดีไทยที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายนี่ก็ซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปร1ห่อครับขวดหนึ่งของดีไทยก็น้องๆขวดน้ำปลาเลยนะครับสนใจก็สั่งซื้อนะครับเบอร์โทรเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรแล้วก็เบอร์เดียวกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยครับจะเล็กหรือใหญ่ราคาคุยกันเรามีวิศวกรเรามีช่างที่ชำนาญการประจำอยู่ที่บริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับโดยเฉพาะรีโนเวทบ้านครับบ้านเก่าๆทำให้สวยใหม่ได้ตามกำลังทรัพย์ของท่านได้โทรหาบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้เลยครับถ้าอยากจะสร้างกุฏิพระหรือศาลาการเรียนหรือโบสถ์ครับหรือห้องแถวที่อยู่อาศัยติดต่อได้เลยครับกับ0817805575 0817805575เบอร์เดียวกับเครื่องดื่มเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับแล้วก็เบอร์เดียวกับทางด้านของยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับช่วยแก้อาการลมกองละเอียดและหลับสบายแต่ถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นไม่ทันก็นี่เลยตักสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนเข้าไปอาการมันก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับยาหอมดอกหอมมะลินี่มันเป็นส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรหอมชื่นจิตหอมชื่นใจครับหอมก็ได้กินก็ได้ดมก็ได้เนี่ยนะแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายนึกถึงยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับเบอร์โทรกับภูผาวิโปร0817805575แต่ถ้าเป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนทำไมเรียกว่าอนุภาคนาโนก็เพราะว่าเขาผลิตออกมาให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆ เพื่ออะไรเหรอเพื่อเวลาทาบริเวณที่มันปวดมันจะได้ซึมลึกเห็นผลเร็วเพราะมันเป็นโมเลกุลเล็กๆที่จะแทรกลงไปในผิวหนังของเราไม่ว่าท่านกำลังเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอตามบ่าตามไหล่ไหล่ติดสะบักจมรอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวชามือชาเท้าแล้วก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเบอร์โทรเขา098-329-9909 098-329-9909เอาติดบ้านไว้ก็ดีติดตัวไว้ก็ดีไม่น้อยครับหรือจำเบอร์โทรศัพท์ใครไม่ได้ก็เบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย0817577474ผมมีแม้กระทั่งทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% คุณผู้ฟังเอาไปรับประทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดบอกโอ้มันเห็นผลอะไรเร็วขนาดนี้ผมบอกสมุนไพรนี่ส่วนใหญ่ขวดนึงยังไม่ค่อยจะเห็นผลแล้วมันปฏิกิริยาของสมุนไพรนี่มันต้องทำปฏิกิริยากับสุขภาพร่างกายของเราครับบางคนก็ซื้อไปกินไปแล้วหมด1ขวดและเข้าขวดที่2ไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดหรือจะเป็นตับหรือจะเป็นไต ก็จะเป็นต่อมลูกหมากครับลุกขึ้นห้องน้ำฉี่อยู่ตลอดแล้วฉี่ไม่สุดซะด้วยไม่เสร็จซะด้วยครับกระปิบกระปอยอะไรพวกนี้ครับบำรุงกระดูกข้อต่อเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายเข้าไปทั้ง9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันแล้วครับคนอายุ60แคปซูลครับหลับดีหลับสบายหลับปุ้ยกลับไม่ต้องมาลุกขาวห้องน้ำเข้าน้ำทีเดียวเลยตื่นขึ้นมา5โมง6โมงตี5หรือ6โมงเช้าครับนั่นแหละครับครั้งเดียวก็ปกติครับลองซื้อไปรับประทานกันดูบ้างแล้วกันเนาะครับแล้วก็หายดีใจดีซะด้วยนะครับที่ค้างอยู่ผมเชื่อว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ได้ของหมดอะเพราะทยอยส่งไปเรื่อยๆผมต้องขับรถไปเอาของที่บริษัทเองนะเพราะเขาส่งช้าไงแล้วก็ไม่รู้ว่ายอดมันจะสั่งขนาดนี้นะครับก็เลยพอได้มาเท่าไหร่ก็ส่งไปก่อนส่งไปก่อนทยอยไปเพราะนั้นคนที่ยังไม่ได้เชื่อว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ได้ใจเย็นนิดๆนะครับผมใจร้อนกว่าท่านอีกเพราะท่านรับของผมได้ตังค์ผมไปเอาจากบริษัทมาเนี่ยผมจ่ายสดนะผมไม่ได้ไปเอาเงินแห้งนะเป็นเงินสดแล้วซื้อของมาครับเพราะนั้นเวลาส่งค่าส่งผมก็ต้องจ่ายบริษัทขนส่งเพราะฉะนั้นก็เห็นใจนิดนึงถ้าช้าครับอยากได้ไวผมเองผมก็อยากได้ไวเพราะผมได้ตังค์ท่านไวพอขายได้เขาเก็บตังค์จากท่านผมก็ได้ถูกทางธนาคารส่งมาให้แล้วครับสมมติเก็บวันนี้พรุ่งนี้ผมได้ตังค์คุณจ่ายตังค์กับพนักงานขนส่งไปครับใครก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้จักพนักงานขนส่งจะบอกเนี้ยก็เคยมาเนี่ยเลยบ้านประสนกันมาหน่อยเดียวเลี้ยวซ้ายผมไม่ได้ไปเองบริษัทขนส่งเขาไปแล้วบริษัทขนส่งเขาโทรมาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปส่งของนะเอาพอเขายังไม่ไปปุ๊บโทรมาหาผมอีกไหนบอกจะผมไม่ได้โทรไปคนโทรไปเนี่ยคือขนส่งขนส่งบริษัทแฟดสีเหลืองๆเขาเข้าไปส่งทำหน้าที่แทนผมผมไม่ได้ไปคนไม่เข้าใจก็เขาโทรมาทำไมไม่โทรย้อนกลับไปแล้วที่คุณไม่ได้รับอ่ะคุณโทรไปหาเขาเนี่ยจะเข้ามาตอนไหนเหรออะไรก็ว่าไปถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านก็เนี่ยมาตลาดเดี๋ยวกลับบ่ายๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมสะดวกก็พรุ่งนี้มาได้ไหมเขาจะเป็นอะไรที่ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจนะครับคุณผู้ฟังจะมาสื่อสารกับผมเนี่ยหมดหน้าที่ผมไปแล้วถ้าออกไปแล้วเนี่ยออกไปที่บริษัทขนส่งแล้วบริษัทขนส่งเขาจะจัดการให้ผมหมดเลยเขาเก็บตังค์มาได้เท่าไหร่เขาก็ตามนั้นครับเราคุยกันไว้เท่าไหร่มันก็คือตามนั้นเพราะฉะนั้นคือต้องบอกถ้าเขาไปบวกเพิ่มโทรบอกผมหน่อยก็ได้โทรหาผมเลยและแอบถ่ายรูปได้ถ่ายเลยผมแจ้งบริษัทแฟดใหญ่เลยว่าพนักงานคนนี้มีการทุจริตคอร์รัปชันส่วนใหญ่เขาไม่มีคือบอกไปเท่าไหร่ก็เท่านั้น COD เท่าไหร่เขาจะคิดตามนั้นเข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังผมเข้าใจครับเห็นใจว่าสั่งแล้วมันช้าผมไม่อยากให้ช้าอย่างนี้เลยครับเพราะว่าทางบริษัทเขาส่งช้าผมก็เลยช้าตามผมเลยต้องเสียเวลาเมื่อวานไปที่กรุงเทพแล้วก็เลยไปงานแถลงข่าวงานสายันสัญญาที่สุพรรณบุรีเมื่อวานก็ไปนะครับกลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มเพื่อไปเอาของเอาสมุนไพรนี่แหละเอามาให้คุณผู้ฟังครับแล้วก็เอามาก็ทยอยส่งไปเลยครับก็บริษัทขนส่งก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเขาก็อยากเป็นเร็วนะครับแต่คุณผมเชื่อคุณผู้ฟังใจเร็วยิ่งกว่าผมอีกผมก็ยิ่งเร็วใหญ่เลยผมอยากได้ตังค์เร็วเพราะผมซื้อสดมาแล้วผมมาขายคุณผู้ฟังด้วยเงินแห้งกว่าจะได้เงินคุณผู้ฟังผมยังน้อยก็สามวันเข้าใจตรงกันนะครับยอมบางคนนี่ด่ามาเลยนะอะไรสั่งเป็นอาทิตย์ยังไม่ได้เลยครับใจเย็นนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้รับสายเองเท่าไหร่หรอกครับอ้าวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ได้ของนะสำหรับสมุนไพรน้ำมัน9ชนิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมี11ชนิดมาให้11ชนิดนี่โป๊ะเลยโป๊ะเลยโอ้โหยิ่งกว่า9ชนิดยิ่ง11ชนิดเนี่ยมีอะไรเพิ่มอีกครับราคาจะสูงกันนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังทีหลังนะครับเอาตรงนี้ก่อนขอบพระคุณนะครับขอบคุณที่สั่งซื้อกันมาครับ0817577474 ทั้งเอนไซม์ไบเอ็นตราไบโอที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองก็มีขายนะครับเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองรับของผมไปแค่3อย่างก็คือกาแฟเพื่อการระบายแล้วก็ภูเขาวิโปรแล้วก็เอนไซม์ไบเอ็นตราไบโอครับถ้าซื้อกับผมซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ผมประชันไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของบำรุงสายตาซื้อ3ขวด2แถม1ก็ราคา1 4 3 3 7ขวดก็ราคา1แพงขึ้นไปอีกพันเดียวครับสำหรับบำรุงสายตานะครับโทรศัพท์พูดคุยกันได้เอาไม่เอารับไม่รับไม่ว่ากันกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับกินเป็นประจำดื่มเป็นประจำไม่มีน้ำตาลทั้ง2ยี่ห้อแต่รสชาติกลมกล่อมเพราะใช้หญ้าหวานเป็นส่วนของการผสมให้มันได้รสชาติของการดื่มสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจายกับสบู่สมุนไพรดีเจแล้วก็สบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงบ่อยๆรังแคเต็มหัวแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะนึกถึงสบู่สระผมของเราครับ0817577474ครับเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดกันเรื่องของพารามอเตอร์เนาะครับผมมาพูดเอาตอนสายตอนเช้าอย่างนี้ผมไม่ได้พูดว่าพารามอเตอร์เขาไปออกกำลังกายกันหรือเขาสนุกกันนะคนที่มีพารามอเตอร์เนี่ยอัตราเสี่ยงสูงนะเพราะคือถ้าเครื่องดับมันก็ยังมีล่มใช่ไหมแต่ถ้าลมมันตีล่มมันทำให้ล่มมันก็ม้วนไปกับพารามิเตอร์ด้วยที่เขื่อนป่าสักเมื่อวานนี้ครับก็ผลเมื่อวานซืนใช่ไหมเมื่อวานครับก็ศูนย์เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับเขามากัน3คนมาจากกรุงเทพมาเล่นพารามิเตอร์ที่เขื่อนป่าสัก2คนนั้นตกบนพื้นแห้งครับคือตกบนถนนครับแต่อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตนี่ตกลงในน้ำก็เรียบร้อยสิเพราะอะไรว่ายก็ว่ายไม่ได้ผมชุดเนี่ยมันต้องโอ้โหอย่างก็แบบชุดนักบินนั่นแหละครับไม่ใช่นุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ได้ครับก็บอกว่าว่ายน้ำแล้วหมดแรงเสียชีวิตนะครับวัย59ครับวันที่29ดิ29สิงหาครับตอนสัก 6:00 นนะครับที่เขื่อนป่าสักบริเวณหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีนะครับได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของเขื่อนป่าสักตำรวจพัฒนานิคมก็ออกไปดูนะครับพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากทีมนักประดาน้ำครับนักดำน้ำเพราะต้องงมคนขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกมากัน3ลำประสบอุบัติเหตุตกบนบก2ลำพารามิเตอร์อีกลำหนึ่งที่ตกในน้ำครับซึ่งก็คนที่ตกในน้ำคือนายบุญศรีถาเป็นบุญแกหมดบุญครับวัย59สภาพศีรษะสวมหมวกนิรภัยสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีครีมรองเท้าครับนำศพขึ้นฝั่งนำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมซึ่งก็ถือว่าอย่างเช่นคุณอนันต์แก้ววิเชียรนี่เป็นเพื่อนร่วมบินกลุ่มร่วมบินสลาแดงบอกนัดหมายมารวมกลุ่มกัน3ลำแล้วก็บินขึ้นจากบ้านทาริศมะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรีตอน 17:15 ผลปรากฏว่าลมมันแรงต้องเขื่อนป่าสักลมแรงมากๆก็เลยทำให้ลมมันเสียการทรงตัวครับคนเสียชีวิตนี่ประกอบอาชีพเปิดร้านซ่อมรถยนต์อยู่ที่กรุงเทพครับเป็นคนลำปางมองว่าเป็นคนลำปางครับเอาแสดงความเสียใจกับคนที่ตกที่พารามอเตอร์ตกด้วยนะครับแล้ววันนี้ล่าสุดก็คุณหน่อยกฤษณพงศ์อยู่รอดส่งข่าวมาให้ผมเนี่ยนะครับรู้สึกจะเป็นเรื่องของเนี่ยเลยบ้านผมไปหน่อยนะอุบัติเหตุเกิดกันบ่อยๆเพราะว่าคือยังไงอะประมาทอะถ้าประมาทแล้วก็พลาดพลั้งมันเป็นทางโค้งใช่ไหมหลุดโค้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซึ่งก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทางหนุ่มใหญ่ซิ่งเก่งข้ามเลนแหกโค้งชนกับรถอเนกประสงค์แต่ตัวเองดับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาเพื่อนร้องกระงมสาเหตุเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับนี่เมื่อวันที่30เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณสัก 3:40 ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉียวชนกับรถอเนกประสงค์เส้นนิคมสร้างตนเองโคกตูมช่วงทางโค้งตรงๆโลยใกล้ๆวัดท่าเดือครับหมู่3ก็เป็นอุบัติเหตุที่แถวๆนั้นรู้สึกเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆครับเดินทางก็ระมัดระวังหน่อยเส้นนี้เพราะว่ามันก็ถนนมันก็ฝั่งกัน2เลนนี่แหละแต่วิ่งกันโอ้โหหูดับตาไหม้เลยนะที่เกิดเหตุก็บอกว่ามีทางด้านรถยนต์เก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพอยู่ในสภาพที่พังยับตรวจแล้วพบร่างชายทราบชื่อภายหลังว่านายสรายุทธใหญ่สว่างวัย34ปีเป็นคนขับอยู่บ้านเลขที่85ทันโทษ65ทับ115หมู่9ตำบลผู้กำจานอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Mazda ทะเบียนกรุงเทพทราบชื่อทีหลังว่านายสุรวงศ์เทศธรรมวัย26เป็นคนขับรถด้านหน้าพังยับเยินเหมือนกันนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลพระรามมหาราชโดยมีญาติภรรยาผู้เสียชีวิตร้องไห้ฟูมฟายกอดร่างผู้ตายไม่ห่างเลยโถน่าเวทนาเนาะน่าสงสารตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่ารถยนต์เก๋งทะเบียนกทมขับมาจากโคกตูมมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองลพบุรีพอมาถึงทางโค้งท่าวัดตะเดือดเป็นจุดเกิดเหตุได้เสียหลักข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถ Mazda ทะเบียนกรุงเทพขับสวนทางมาประสานงากันเลยครับทำให้รถตู้ที่ทั้ง2คันได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ผมขับผ่านตรงนี้บ่อยๆผมยังเสียวเลยนะไอ้ต้นทางโค้งหน้าวัดเถื่อครับอ้าวยังไงก็ยิ่งฝนตกถนนลื่นในเส้นเนี้ยโอ้โหครับผมอยากให้มีแท่งแบริเออร์วางตรงกลางจังเลยเพราะผมใช้เส้นนี้ประจําครับถ้ามีแท่งแบริเออร์มันจะดีหน่อยครับอาจจะอุบัติเหตุจะน้อยหน่อยครับสองฝั่งสองเลนก็วิ่งกันไปสวนกันไปไม่ต้องแซงขึ้นมาวันเมื่อข่าวก่อนนี้ก็นั่นแหละแถวๆนั้นเส้นนั่นแหละครับรถไฟฟ้าอีกแล้วก็โอ้ยอะไรสารพัดเลยอุบัติเหตุเส้นนี้มันอยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยนะครับอ้าวแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่ปล้นทองไปจับได้แล้วครับหนุ่มลายสก็อตนะคิดว่าจะออกทางสระแก้วแต่ไม่ทันได้ออกโดนรวบตัวได้แล้วเดี๋ยวโหเวลาหมดซะแล้วสิครับชื่อนายอนนท์นะคนปล้นนี่นายอนนท์วัย36ไอ้ที่ใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยได้ทองคำแล้วไปโยนทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟในพื้นที่บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับตำรวจต้องพาไปเก่งทิ้งตรงไหนทองอ่ะเพราะทองได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ72บาทใช่ไหมครับตำรวจจับได้เมื่อเช้าวานตอน 7:30 นะครับทางด้านของตำรวจจังหวัดสระแก้วร่วมกับสภ.อรัญประเทศจังหวัดสระแก้วกองกำลังบุรพากองกับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษครับอยู่ในชุดไอ้เสื้อลายสก็อตเขาแน่แหละครับไปค้นบ้านหลังหนึ่งตำบลท่าข้ามอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วบ้านเขาอยู่ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศ 4-5 กิโลเมตรเท่านั้นเองครับเจ้าอนนท์วัย36เนี่ยนะครับแล้วทองได้ไหมเนี่ยในนี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าได้ทองหมดไหมนะครับแต่ก็น่าจะได้หมดนะถ้ารู้ว่าไปทิ้งตรงไหนบ้างนอกจากว่าเขาในข่าวไม่ได้บอกเอาไปขายหรือเปล่านะครับอ้าวเป็นเรื่องของความสามารถของตำรวจนะครับหมดเวลาแต่เรามีกัน2ช่วงเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังเรื่องของสาวบัญชีม้าครับเหยื่อหลงเชื่อ64ครั้งสูญไป8,100,000โอ้โหสารภาพว่าไม่รู้เรื่องเพื่อนสนิทยืมบัญชีไปใช้สาวบัญชีม้าโดนจับได้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราว่ากันสำหรับชั่วโมงนี้เบรกก่อนนะครับ
4: เพราะการ การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
8: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
11: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
15: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691

0: เหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหุบผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอธิการแก้วเครือศรีจากภูมิใจไทยคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมสสเขต3อุดรธานีทิ้งห่างอันดับ2กว่า 20,000 คะแนนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงปิดการนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายอธิการแก้วเครือศรีได้รับคะแนนสูงสุด 38,227 คะแนนขณะที่อันดับที่2ได้แก่นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,083 คะแนนโดยนายอธิการมีคะแนนทิ้งห่างอันดับ2กว่า 25,000 คะแนนส่วนอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครหมายเลข3พรรคเพื่อบ้านเมืองไทยได้ 4,647 คะแนนทั้งนี้มีการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น240หน่วยเขตเลือกตั้งที่3มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 64,926 คนหรือประมาณ 51.7%ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้อย่างไรก็ตามการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: สหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังตรวจพบอิหร่านกำลังเตรียมปล่อยทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นกว่า780คนแล้วและสูญหายมากกว่า 3,000 คนล่าสุดเกิดแผ่นดินถล่มซ้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบแห่งใหม่จนต้องอพยพทีมกู้ภัยออกจากพื้นที่ขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือมุ่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า270คนล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและสูญหายอีก18คนเกิดเหตุยิงกันในงานเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในสนามแข่งม้าในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก5คนตำรวจระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติคัดค้านการกลับมาเปิดเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งเลือกอยู่นอก EU ต่อไปท่ามกลางความกังวลเรื่องอธิปไตยและสิทธิในเขตประมงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: และกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกจากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง

0: 18:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: ปิดมาใหม่ๆก็นะสถานะใหม่ของคนใจช้ำเริ่มต้นแบบเศร้าๆกันเลยล่ะหยดน้ำตาเลยล่ะนั่งเมอลอยสถานะใหม่ของคนใจช้ำหลายก็บอกฉันว่าเธอจะเลิกคบกับฉันแล้วเอาละครับบทเพลงนะครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังสถานะใหม่ของคนใจช้ำครับเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับศิลปินของเราครับนี่คือรายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็ติดต่อเราครับราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200โดยประมาณครับอาหารเมียเลือกร่วม100ชนิดสนใจโทรเลยครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้าน0819465036วิชัยโต๊ะจีนครับบริการความอร่อยจากรางวัลช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันความอร่อยอยู่แล้วครับ0819465036ครับกลิ้งกลางครับครับกลิ้งกลางมีอะไรก็จะได้พูดคุยกันได้ครับต่อรองกันได้มากน้อยแค่ไหนวิ่งไปบริการแบบเดลิเวอรี่ถึงบ้านท่านเลยนะครับขอบพระคุณครับประเด็นข่าวแรกก่อนครับมาเรื่องราวของพับแห่งหนึ่งที่ทางด้านมท.2มท.4ลงไปเป็นพับต้องบอกว่าเป็นพับจีนเทาเพราะการจ่ายเงินก็จ่ายผ่านแอปของจีนเงินไม่ได้เข้าประเทศไทยแน่นอนครับถ้าผ่านแอปของจีนเขาทำกันอย่างนี้กี่ร้านค้ากลับร้านค้าก็มีครับอ่านหนังสือบอกร้านค้าก็ใช้แบบนี้ให้แอปของจีนทำงานเงินก็เข้าประเทศจีนไม่ได้เข้าประเทศไทยไงครับเมื่อไหร่เราจะจัดสรรให้มันเข้าที่เข้าทางก็ไม่รู้นะครับผับนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นผับส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเป็นผับอยู่ในเขตห้วยขวางซึ่งก็มท.4นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ตามข่าวก็มีมท.2ด้วยมั้งพลพีสุวรรณชวีก็นายณรงค์อรณรงค์ทิพย์สิริก็ทางด้านพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยแหละครับส่วนที่กำลังกรมการปกครองหน่วยสวัสดิ์เนี่ยนะปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมินจับกลุ่มสถานบริการ577คลับอยู่ในซอยธรณิน3ส่วนแยกเม่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางตอน 01:00 ของวันที่29สิงหาคมบอกได้รับการร้องเรียนว่าที่นี่เปิดบริการก็ถึงเช้าแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการด้วยลบคำพูดที่ว่าไฟไหม้ที่ลาดพร้าวจะตรวจเข้มเรื่องใบอนุญาตของสถานบันเทิงในกรุงเทพไม่ใช่แล้วครับพอทางรัฐมนตรีช่วยบอกว่ามีคนเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ว MC ของสถานบันเทิงแห่งนี้บอกมีคนเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วใครล่ะครับมีชื่อจ่าใช่ไหมเขาคงต้องไปตามตรงนั้นเองแต่ที่แน่ๆเด้ง5เสือลงพักห้วยขวางครับนักท่องเที่ยวมีทั้งสิ้น132คนเป็นชาวไทยทั้ง65สัญชาติจีนทั้ง67ในจำนวนนี้มีสารเสพติดในร่างกายฉี่เป็นสีม่วงนะครับเป็นชายไทย1รายชายหญิงฮ่องกงอีก2รายตรวจค้นมียาเคตามีนครับบรรจุในถุงพลาสติกพร้อมเสพซุกซ่อนในห้องน้ำหญิงชั้นล่างถุงและวางอยู่บนโต๊ะนักท่องเที่ยวอีก1ถุงสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับเมื่อปีที่แล้วเจ้าของเป็นนายทุนชาวจีนรู้จักกันในชื่อผับจีนห้วยขวางแต่ลักลอบเปิดสถานบริการอยู่ได้ครับโดนสั่งปีที่แล้วก็ยังอยู่ได้ไงเคลียร์ให้แล้วว่างั้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงไปด้วยความเรียบร้อยครับทางด้านสำนักงานตำรวจชาติเลยสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจครับไปที่สปกตลเลยให้ไปปฏิบัติราชการภายใต้สังกัดของบกนครบาล1ก็ให้พันตำรวจสอนศักดิ์ทองมีผู้กับสนห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาลสปกบกนครบาล1 2พันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กับปสนห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่สปกบกนครบาล1 3พันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กับสนห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่สปกบกนครบาล1 4พันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสปสนห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่สปกนครบาล1และพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสอบสวนสืบสวนของสนห้วยขวางไปเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้พันตำรวจกำพลรัฐประทีปรองผู้กำกับการตรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กับสนห้วยขวางและให้พิจารณามอบหมายหน้าที่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสนห้วยขวางรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่างตามความเหมาะสมมีคำสั่งแต่งตั้งบัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับก็เป็นเรื่องของการตรวจพับผมว่ายังมีเยอะนะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเขาบอกว่าจากไฟไหม้วันนั้นก็เข้มงวดกันเลยว่าต้องตรวจทุกคืนตรวจทุกเดือนตรวจเช็คทุกที่ต้องมีใบอนุญาตต้องมีทางหนีไฟตอนนั้นอย่างที่ผมบอกเหมือนไฟไหม้ฟางหัวหายเลยล้อมคอกเอะตึงตังต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้เข้มงวดสุดท้ายก็มาเจออีกเนี่ยโดนสั่งปิดตั้งปีที่แล้วก็ยังเปิดอีกครับ เอาละครับไอที่พูดว่าจะจัดการอย่างเข้มงวดในกรุงเทพมันก็เลยไม่ใช่ละครับแต่ในขณะเดียวกันไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเยียวยารายละ 15,000 บาทผู้ค้าของถมเซ็นเตอร์แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกทม.ตอนนี้รับไปแล้วกว่า200รายคงจะมากกว่าใช่ไหมร้านในของถมเซ็นเตอร์ที่ไฟไหม้ครั้งนี้ครับสถาปนิกเองก็บอกว่าตึกบางส่วนต้องทุบเพราะโครงสร้างมันยุบตัวอันตรายถ้าไม่ทุบว่างั้นนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติหน้าที่ประเมินสถานการณ์วันต่อวันแม้จะไม่มีแสงเพลิงแล้วแต่ยังคงมีควันและความร้อนสะสมอยู่ใต้ชั้นโครงสร้างที่พังทลายทับถมกันอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าไปเก็บพยานหลักฐานและเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงได้ต้องรอผอ.เขตป้อมปราบศัตรูภายในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจึงจะสามารถเข้าไปปฏิบัติการเต็มรูปแบบได้ครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาก็เปิดให้บริการแล้วก็บอกว่าบริเวณเต็นท์อำนวยการมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เดินทางมาสำรวจความเสียหายเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเจาะเข้าไปทางด้านข้างเพื่อถึงจุดที่มีความร้อนสะสมครับซึ่งก็จัดการกับคานเหล็กที่ยังพาดอยู่ภาพรวมไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนสภาพอากาศกทม.ตรวจวัดคุณภาพแล้วยืนยันว่าไม่มีค่าอันตรายแม้ช่วงแรกจะมีฝุ่นละอองบ้างครับการลงทะเบียนประมาณ200คนสำหรับเงินเยียวยาค่าเสียหายของการประกอบอาชีพกรุงเทพมหานครมีงบประมาณช่วยเหลือเงินเยียวยาเข้าใจว่าหลักหมื่นกว่าบาทอาจไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสียหายจริงๆแต่เจ้าของตึกแจ้งเรื่องการทำประกันภัยไว้ด้วยอาจจะต้องพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากประกันภัยผูกพันกับเจ้าของที่ดินมากกว่าส่วนประเด็นเรื่องความเสียหายของผู้ประกอบการบางรายสูงถึงหลักล้านบาทแต่ได้รับเงินเยียวยาหลักหมื่นกทม.กำลังหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนการประสานหาพื้นที่รองรับให้กับไปค้าขายได้ก็มีพื้นที่ใกล้เคียงเพียงบริเวณ อินเดียอิมโพเรียมที่ยินดีต้อนรับผู้ค้ารวมถึงการหาห้องแถวว่างค่าเช่าไม่สูงมากนักเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับก็นี่เป็นเรื่องของไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์กลางดึกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านที่เราเสนอข่าวไปแล้วคือไอ้ปล้นทองนี่เขารวบได้คาบ้านเนี่ยนะตอนนี้ก็ต้องพาไปหาทองสิครับเมื่อลากคอไอ้โจรสวมวิกผมแล้วก็บุกเดี่ยวใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยนะบุกจี้ห้างทองดังในเมืองชายแดนอรัญประเทศตายตัวมาแล้วเมื่อวานนี้ครับวันนี้ก็ต้องเดินไปหาทองที่จะเหลือสักเท่าไหร่จะได้สักเท่าไหร่ยังอยู่ครบไหมเอาไปตั้งหลายล้านรวมแล้วประมาณ5ล้านบาทบุกเดี่ยวนี่โอ้โหแล้วมาเนียนเลยนะมาขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะใส่เสื้อลายสก็อตแม่พระเจ้าบอกคุณช่างเก่งกล้าซะเหลือเกินเมื่อวานบอกแต่ชื่อวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนายอนนท์อุทธิรัมครับวัย36ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสระแก้วข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดจับได้ซ่อนตัวที่บ้านเขาเนี่ย177หมู่9ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนายอนนท์อุทธิรัมให้การรับสารภาพว่าวางแผนเตรียมการล่วงหน้าทั้งจัดหารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการก่อเหตุจากนั้นนำรถไปพ่นสีใหม่เพื่อเปลี่ยนลักษณะภายนอกรวมถึงหาเสื้อหาซื้อเสื้อผ้าและวิกผมเพื่อใช้ปกปิดอำพรางหลังก่อเหตุนำสร้อยทองรูปพรรณทั้งหมดไปทิ้งในป่าริมทางรถไฟบ้านใหม่หนองไซเอาขโมยไปแล้วแล้วเอาไปทิ้งแล้วกลับไปหลบซ่อนตัวในบ้านโอ้เอาไปทิ้งงั้นแกไปหาเลยวันนี้เมื่อวานเขาไปหากันแล้วนะครับที่จุดซ่อนทองพบทองของกลางทั้งสร้อยคอและสร้อยข้อมือซุกซ่อนในบริเวณป่าดังกล่าวที่มันบอกเจ้าอนนท์เนี่ยนะแล้วก็อานนท์ผู้ต้องหาก็ตรวจสอบของกลางเจ้าหน้าที่ยึดคืนแยกเป็นสร้อยคอทองคำหนัก2บาทจำนวน24เส้นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน17เส้นสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทอีก7เส้นเศษทองคำชำรุดรวมทองคำหนัก 1,113.4 กรัมนอกจากนี้ยังยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1คันรถกระบะ1คันรถเก๋ง1คันเสื้อผ้าหมวกติดวิกผมกางเกงถุงเท้าแว่นตารวมทั้งปืนบีบีกันพร้อมเครื่องกระสุนระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบเองอีก3ลูกโอ้เก่งนะเนี่ยไม่ลงทุนเลยเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วตำรวจก็ไม่ได้จับได้ซะด้วยเขาก็ขี่เขาไปเลยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะสุดท้ายก็ไปนอนแอ่งแมงอยู่ที่บ้านก็เลยรวบตัวตามเส้นทางไปตรวจสอบนายอนนท์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจสอบปากคำแล้วไปที่ร้านทองในที่เกิดเหตุผู้ต้องหาให้การอ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากต้องการหาเงินปิดไฟแนนซ์เกิดความคิดที่จะชิงทองไปใช้หนี้ก่อนวางแผนสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทางออนไลน์ขี่ไปดูลาดเหลาที่ร้านและสำรวจเส้นทางมาแล้วเตรียมจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเตรียมจะก่อเหตุมาแล้วหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่ไปพบตำรวจสายตรวจเข้ามาตรวจตราในห้างพอดีอ๋อครั้งนั้นเลยตัดสินใจว่ายังไม่ทำงานเพราะตอนหลังไม่มีตำรวจก็เลยเข้าทางด้านหลังของห้างระเบิดประกอบเองครับเพื่อให้มันเกิดควันและสร้างความชุลมุนวุ่นวายแค่นั้นเนี่ยฉวยโอกาสไปบุกจี้ร้านทองก่อนเพ่นออกจากห้างไปคว้ารถขี่หนีนำทองไปซุกซ่อนที่ริมทางรถไฟแล้วเอาวิกผมไปทิ้งไม่ไกลกันเท่าไหร่เพื่อทำลายหลักฐานครับก็ถือว่าเป็นความสามารถของตำรวจอรัญประเทศร่วมกับตำรวจสืบสวนของจังหวัดสระแก้วนะครับร่วมกันเพราะตรวจสภาพกล้องวงจรปิดไล่เส้นทางหลบหนีตรวจสอบรถที่ใช้ก่อเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลต่างๆแกะรอยจนไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคนร้ายเอาไปทิ้งริมคลองส่งน้ำท้ายหมู่บ้านหนองใสอรัญประเทศได้ใต้เบาะรถพบพยานวัตถุที่ใช้ในการก่อเหตุ11รายการก่อนสืบสวนนำไปสู่การติดตามจับกุมอย่างรวดเร็วครับอ้าวก็ถือว่าตำรวจท่านมีความสามารถอย่างรวดเร็วครับกลับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับ อาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วเนี่ยนะครับภูผาวิทย์โปรสิครับที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับ
2: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้ว
7: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
0: ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการแฟนๆรายการก็แจ้งมาเมื่อวานก็แจ้งมาอีกครับจะมาจากเพชรบุรีจะมาจากประจวบคีรีขันธ์จะมาจากฉะเชิงเทราครับจะมาจากปราจีนบุรีบอกจะมาหาคนจัดรายการชื่ออเนกพันธุรัตน์เขาบอกมีหูข้างซ้ายข้างเดียวแล้วอยากจะมาดูจะมาทำบุญก็ขอบพระคุณครับกำลังเตรียมเก็บสตังค์กันแล้วก็หารค่ารถตู้เฉลี่ยกันไปเท่าไหร่จะได้มาทำบุญด้วยแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่คนจัดรายการด้วยฟังข่าวทุกเช้าเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เลยฟังอาจารย์อเนกจบก็รู้เรื่องแล้วคุยกับเขาได้แล้วว่ากันอะไรคืออะไรไม่ตกไม่หล่นเลยฟังกันทุกช่วงขอบพระคุณนะครับยาหอมดอกหอมมือลีครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการที่ท่านเป็นไม่ว่าลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนมันก็หนักกว่ามันเบาไอ้ชุดเราที่มันก็ได้หายไปเนาะเพราะยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่เขามีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรหอมสูตรพิเศษหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้แต่ถ้าเป็นมันฉุกเฉินขึ้นมานะครับไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกอ้าปากก็ตักมาสักครึ่งช้อนชามันเป็นหงส์นะอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับค่อยๆกลืนไปอาการมันก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือสรรพเดชสรรพคุณของยาหอมดอกหอมมือลีครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันนะครับแล้วก็ยังมีภูผาวิปโรตอนนี้กำลังสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับภูผาวิปโรคนที่นอนปวดติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรียวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรียวแรงครับนึกถึงภูผาวิปโรครับสร้างโปรตีนที่เข้มข้นแล้วก็วิตามินที่หลากหลายในการดูแลเพื่อให้ท่านกลับมามีพละกำลังเหมือนเดิมต้องภูผาวิปโรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็เบอร์เดียวกับทางด้านของดีไทยเนี่ยแหละครับดีไทยคือเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยครับชามือชาเท้าไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับฤทธิ์ดวงไซนัสภูมิแพ้หรือจะเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายกดไหลย้อนอะไรสารพัดสมุนไพรไทยเราผลิตน้องๆขวดน้ำปลาเลยเบิ่มเลยซื้อ2ขวดแถมภูเขาวิปโรไปอีก1ห่อกับดีไทยเบอร์เดียวกันกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575ครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาครับทางด้านของน้ำมันสกัด 100% 9ชนิดเนี่ยนะครับก็สั่งซื้อกันมาเยอะนะครับทวงผมมาเยอะเลยผมก็บอกว่าผมก็ทยอยส่งให้ครับพอบริษัทเขามาวางไว้ให้ผม20ขวดเขาก็ไม่คิดว่าจะขายดีก็บอกตรงเลยนะไม่ได้โกหกออากาศเลยเขามาให้ผมไว้20ขวดเป็นตัวอย่างลองโฆษณาดูขายได้เขาโอเคก็มันขายได้ร่วม100ขวดอ่ะก็เลยส่งไม่ทันแล้วมันมาติดเสาร์อาทิตย์ด้วยบอกว่าส่งมาให้ผมหน่อยนะไม่ได้ไม่ทันอีกผมก็เลยเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็เลยต้องวิ่งเข้าไปนัดไว้เอามาให้ผมอีกสัก100ขวดนะผมก็เลยจะวิ่งไปเองบ่ายก็ไปประชุมที่สุพรรณบุรีเรื่องงานของสายันสัญญาแถลงข่าวรีบลกๆแล้วก็บรรจุเมื่อคืนนี้เลยเช้านี้ก็ส่งไปเมื่อวานส่วนหนึ่งแล้วล่ะครับวันนี้อีกส่วนหนึ่งถ้าช้าบ้างกราบขออภัยเลยครับผมอยากได้ตังค์ท่านเร็วๆนั่นแหละเพราะผมไปซื้อเข้ามาเงินสดนะผมไม่ได้ซื้อเงินในแห้งซื้อต้องจ่ายเงินสดเขาแล้วก็มาขายให้คุณผู้ฟังส่งให้คุณผู้ฟังครับแล้วก็ไม่ได้เก็บตังค์สดท่านด้วยนะเก็บปลายทางด้วยโทรศัพท์มาด่าต่อว่าต่อขานอย่างนั้นอย่างนี้ครับคนรับสายผมก็หูชาไปเถอะผมไม่ได้รับสายนี่อ้าวก็รีบส่งให้นะครับกราบขออภัยเลยกราบลงแทบอกเลยมันช้านิดช้าหน่อยก็ช่างเถอะเนาะบางทีคนทำงานก็อยากให้ไม่อยากให้อะไรมันบกพร่องครับขออภัยด่ามาเถอะยินดีรับระบายครับเพราะผมไม่ได้รับสายเองด่าก็ด่ามาคนรับสายก็อาจารย์ทำไงเนี่ย โทรมาต่อว่าเยอะเลยเหรอก็ร้องเหรอครับขรีบจัดส่งให้ทยอยส่งให้แต่ยังไม่ทันกราบขออภัยไอ้ที่ได้ไปแล้วบางส่วนก็บอกแล้วมาแล้วเอาตัวอย่างให้ผมแค่20ขวดแล้วให้ผมประกาศขายมีอย่างเหรอพอประกาศได้3วันเท่านั้นโอ้โหยอดมาเลยก็มันตั้ง9ชนิดน่ะมันช่วยได้หมดเลยนะเหมือนกับเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอมันช่วยได้หมดเลยเอนไซม์นั้นมีทั้งหมด18ชนิดกินมันเหมือนครอบจักรวาลไปเลยเช่นเดียวกันน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับแก่น้ำมันงาดำหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมแค่นี้ก็โอ้โหเหลือเฟือแล้วในการดูแลสุขภาพร่างกายช่วยเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงไตบำรุงตับหัวบำรุงหัวใจเลือดลมมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อมก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเข่าไม่ค่อยจะดีดีเลยแหละน้ำมันรวมสกัดเย็นครับผิวพรรณเส้นผมผมร่วงอยู่เป็นประจำน้ำมันรวมสกัดเย็นนี่แหละ9ชนิดเดี๋ยวรวมกันไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันปวดข้อกระดูกปวดร้าวเจ็บก็นี่แหละน้ำมันรวม9ชนิดบำรุงสายตาสมองความจำไม่ค่อยดีนี่แหละน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นี่แหละครับมันคุมได้หมดเลยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้ร่างกายเราพักผ่อนได้เพียงพอหลับก็หลับอย่างเพียงพอหลับก็หลับสบายไม่ต้องห่วงลุกขึ้นเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบไม่ใช่ถ้ารับประทานบางคนบอกลองสักขวดอย่างผมบอกแล้วว่าสมุนไพรไทยลองขวดเดียวไม่เป็นผลหรอกใครอย่ามาคุยกับผมเลย3เม็ดรู้เรื่องผมไม่เชื่อผมก็บอกผมอบรมสมุนไพรมาผมไม่เชื่อมันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพฟื้นฟูคุณเป็นกันมาเท่าไหร่อ่ะคุณเป็นมาแค่2วันหรือไงล่ะคุณมาเป็นกันมาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายเท่านั้นแหละครับจุดประสงค์ผมขายก็ไม่ได้แพงครับณชั่วโมงนี้ค่าน้ำมันขับรถไปเอาของไปซื้อของเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งก็ไม่คิดแต่ถ้าซื้อขวดเดียวจะคิดเขาบอกอย่างนี้นะครับอ้าวสนใจก็สั่งมาแล้วกันเนาะ0817577474 0817577474ครับวันนี้ถ้ายังไม่ได้รับโทรมาด่าได้เลยครับผมก็จะให้คนรับสายเขารอรับเสียงด่าเสียงบ่นก็บอกแล้วว่าผมไปซื้อเงินสดมาแต่ไปเอาเงินคุณเป็นเงินแห้งกว่าจะได้รับเร่งยิ่งกับคุณอีกรู้ไหมกว่าจะได้รับขนส่งกว่าจะส่งไปพอเขาเก็บเงินมาจากคุณเขาก็ต้องเอาเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้นอีก3วันหรือ4วันอันเนกถึงจะได้รับต้นทุนกลับคืนมานั่นแหละหวานอมขมกลืนก็ต้องทำไงเราลงทุนก่อนน่ะจะมาเหมือนเราขายของเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเราไม่ซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวได้ไงอ่ะมันเอาไปตองมาห่อมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมก็ยอมรับสภาพเพราะฉะนั้นช้านิดช้าหน่อยกราบขออภัยเถอะครับผมไม่ได้เก็บตังค์ท่านล่วงหน้านะทุกคนผมจะไม่ค่อยอยากรับตังค์ล่วงหน้าผมเก็บเงินปลายทางครับและถามบางคนเนี่ยปล่อยให้ช้ำใจอีกนะสั่งแล้วไม่เอาก็มีเงินไม่พร้อมเออเอาตีกลับมาพอตีกลับมาเราก็เสียค่าขนส่งเองด้วยนะตีกลับมาเขาก็เก็บเงินเราอีกอะแต่ไอ้คนที่ไม่รับไม่เข้าใจแล้วกูไม่รับอะมีอะไรป่ะเงินไม่พร้อมไอ้ตอนพร้อมไม่มาส่งเอ้าเขาส่งคุณคนเดียวที่ไหนแล้ววันๆผมส่งไปเลยร้อยชิ้นอ้าวไม่เป็นไรครับบ่นด้วยความน้อยใจเหมือนกันรักกันจริงก็ต้องรอกันนิดรอกันหน่อยเนาะครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อครับนี่ฟังไว้ดีนะครับบัญชีม้ามาอีกแล้วอย่าคนพวกนี้ต้องติดคุกนานๆทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อน64ครั้งศูนย์ไป8ล้านกว่าสารภาพไม่รู้เรื่องเอาเบอร์บัญชีไปให้เพื่อนใช้ตัวดีเลยแหละไอ้พวกไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านตำรวจโดยท่านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางจับนางสาวอมรรัตน์หรืออริศวัย41เป็นคนจังหวัดตรังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการฉ้อโกงแสดงตนเป็นคนอื่นครับยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตัวเองคือบัญชีม้าจับได้ที่นนหัวลำโพงเลยกรุงเทพอภิวัฒน์เตรียมเดินทางหลบหนีกลับไปภาคใต้แล้วกลับไปบ้านตัวเองบันตรังเรื่องเมื่อเดือนพฤษภาคมปี68เหยื่อรายหนึ่งถูกหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน Facebook แล้วไม่ได้สินค้าเนี่ยระวังนะอย่าไปจ่ายเงินสดนะซื้อของใน Facebook ซื้อของใน Lazada ซื้อของในแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยบอกขอเก็บตังค์ล่วงหน้าผมไม่ซื้อเลยเข็ดไม่ซื้อเลยยิ่งซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยจ่ายตังค์ล่วงหน้าไม่เอาเลยไปซื้อตามร้านค้าดีกว่าชัวร์กว่าเราเห็นรูปร่างด้วยนี่ก็เหมือนกันครับแอบอ้างมิจฉาชีพติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็อีกเรื่องนึงบอกสามารถช่วยเหลือได้ติดตามเงินที่คุณสูญเสียไปแล้วเนี่ยจะติดตามเงินคืนมาให้ได้เหยื่อก็หลงเชื่อทำตามขั้นตอนที่ไอ้พวกมิจมันทำมันบอกนอกจากไม่ได้เงินคืนแล้วยังโดนหลอกไปอีกทั้งหมด64ครั้งโอ้โหแกก็ปล่อยให้เขาหลอกนานเยอะจังเลยกว่าจะรู้ตัวก็เล่นไป 8,163,191 บาทไอ้พวกนี้มันไปเรียนมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะมันเข้าใจพูดนะหลอกคนเฒ่าคนแก่เดี๋ยวนี้หลอกนักศึกษาแล้วนะนักศึกษาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเรียนไม่เคยรู้เขาเลยว่าเออเงินจะต้องเอามาฟอกนะแค่เนี้ยก็โอนไปให้เขาตรวจสอบเงินแล้วเดี๋ยวเขาได้เสร็จแล้วเขาก็คืนมาให้ฟอกเงินมันจะฟอกยังไงแล้วผมโดนมาแล้วผมบอกว่าเนี่ยกำลังซักอยู่เลยเนี่ยได้สองปึ้งแล้วเงินพี่ในบัญชี10ล้านเกี่ยวกับการฟอกเงินเหรอเฮ้ยมี12ล้านนะเนี่ยกำลังซักอยู่2ล้านแล้วเนี่ยสองปึ้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟอกสะอาดแล้วจะส่งไปให้นะมันก็วางสายมันรู้เรารู้ทันมันเข้าใจพูดไอ้พวกเนี้ยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยมันจ้องผมอยู่เนี่ยฟังอยู่รายการอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะเพราะมันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละมันต้องพูดภาษาไทยชัดเจนนางสาวมรัตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าให้บัญชีเพื่อนสนิทไปที่ชื่อเจนเอาสมุดบัญชีบัตร ATM และรหัสไปใช้ถ้ามึงไม่คิดหลอกลวงเขามึงจะให้เขาทำไมเนาะก่อนจะขาดการติดต่อไปจนกระทั่งมาถูกจับได้เจ้าหน้าที่เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงค์คณิเวศเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังผมเป็นประจำผมจะเน้นเรื่องนี้มากๆให้คุณผู้ฟังได้ตื่นตัวครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนูคุณน้องทั้งหลายถ้าติดตามรับฟังรายการจะเห็นว่าผมพูดแต่เรื่องบัญชีม้าพูดแต่เรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์ครับบางทีตัวเองเนี่ยซื้อสินค้าขอเก็บตังค์ก่อนแม้กระทั่งอะไรนะไอซิมเบอร์สวยๆผมชอบซื้อซิมสวยๆเบอร์สวยๆ 3,000 4,000 บอกต้องจ่ายตังค์ก่อนนะแล้วจะส่งเบอร์ให้โอ้ยไม่เลยงั้นทำไมล่ะครับผมโดนหลอกมาซะเยอะแล้วไอ้ประเภทส่งตังค์ไปก่อนแล้วได้เบอร์ซิมเนี่ยอย่าซื้อมอเตอร์ไซค์ส่งตังค์มาให้ก่อนนะส่งมัดจำไปก่อนแล้วจะได้ของอย่านะขนาดซื้อเมทัลชีตนะให้ส่งตังค์มัดจำไปก่อนผมยังไม่ส่งเลยเพราะเคยส่งไปแล้วมัดจำไปพันหนึ่งหายจ้อยพันหนึ่งช่างมันอย่างเงี้ยพวกนี้มิจฉาชีพมันเยอะมากระวังหน่อยแล้วครับคุณผู้ฟังครับไปอีกเรื่องนึงครับจากทางด้านของวิชัยโตจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยจากใครราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านติดต่อโดยตรง0819465036 0819465036ผลิตภัณฑ์ของภูเผาวิโปรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิหรือจะเป็นดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยหรือจะเป็นทางด้านของ เครื่องดื่มดีไทยแล้วก็รวมทั้งทางด้านของสมุนไพรนาโนเนาะครีมนวดสมุนไพรก็0817805575แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั้ง9ชนิดน้ำมันสกัดเย็น 100% นี่ก็ติดต่อผม0817577474หรือติดต่อใครไม่ได้ก็เบอร์ผมโดยตรงนะครับ0817577474ครับบริการยินดีติดต่อสอบถามส่งของให้ได้นะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับไปที่เรื่องราวของประเด็นข่าวโรงงานกัญชาอยู่ที่นครนายกเองเหรอแม่ประจบอกคุณเนี่ยตำรวจบุกทลายแหล่งแปรรูปกัญชาส่งนอกมูลค่า10ล้านบาทล่ำรวยก็ที่จริงภูมิกับครับท่านพันตำรวจธีรพัฒน์บันทิตโตหิรัญโชตนามสกุลนำเพาะนะบันทิตโตหิรัญโชตภูมิกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยพันตำรวจโทวินัยตุ้มสังทองรองภูมิกับสืบสวนสภ.องครักษ์นครนายก นายนิรุตน้อยเมืองสาธารณสุขอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนกนำกำลังตำรวจและสาธารณสุขบุกตรวจค้นแหล่งลักลอบแปรรูปกัญชาในพื้นที่หมู่2ตำบลบางปรากฏอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ2ไร่โอ้โหในบ้านนี่เขามีโอ้โหแหล่งผลิตอย่างดีเลยนะเนี่ยลงทุนเยอะนะเนี่ยคนงานมี3คนหญิง2ชาย1ช่วยกันคุมระบบแปรรูปกัญชาตรวจค้นใช้เครื่องซักผ้าสำหรับปั่นดอกกัญชาติดตั้งเรียงรายอยู่7เครื่องเครื่องอัดกัญชาระบบไฮดรอลิกอีก1เครื่องตู้แช่5ตู้ตู้เย็น1หลังเครื่องชั่งน้ำหนักช่อดอกกัญชาสดบรรจุถุง1กิโลรวมทั้งหมดน้ำหนัก60กิโลอุปกรณ์ผลิตแพ็คกิ้งกัญชาแปรรูปอีกหลายรายการมีทั้งน้ำกัญชากัญชาอัดแท่งและเยลลี่ผสมกัญชารวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโอ้แหล่งลงทุนอย่างเงี้ยเนาะโรงงานเนี่ยนะคุมตัวคนงานทั้งหมดมาสอบสวนสมมุตินามตามท้องเรื่องชื่อนางสาวอังคณาหรืออังมาลาวัย33ส่วนอีก2คนเป็นลูกสาวและลูกเขยของนางสาวอังคณาโอ้ระบบครอบครัวนะพี่เนาะวัย17นางสาวอังคณาให้การอ้างว่ามีนายจ้างชาวต่างชาติให้มาทำงานในบ้านหลังดังกล่าวจึงพาลูกสาวและลูกเขยมาทำเพิ่งทำได้ 2-3 เดือนเอง โดยไม่ทราบว่าสินค้านี้มันผลิตเป็นอะไรเพิ่งมารู้ตอนที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเนี่ยเป็นกัญชาผิดกฎหมายเอาแล้วป้าคิดว่ามันดอกอะไรอ่ะฮะดอกอะไรคิดว่าดอกอะไรดอกหอมมือลีผมไง ตำรวจเลยบอกว่ารับแจ้งเบาะแสว่าบ้านหลังนักเรามีการลักลอบแปรรูปกัญชาในรูปแบบต่างๆก่อนประสานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์เข้าตรวจค้นเจออุปกรณ์โหหลายรายการลูกจ้างอ้างว่าไม่รู้เป็นกัญชาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเนื่องจากตามแนวทางสืบสวนทราบว่ามีการส่งกัญชาไปขายทั้งในและต่างประเทศอยู่ระหว่างขายผลแล้วก็จะสาวไปถึงนายทุนที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับผมยังสงสัยว่าเขาเปิดร้านขายที่นี่จำหน่ายกัญชาผมยังสงสัยว่าเขาเปิดได้เหรอไม่เข้าใจที่นี่มีกัญชาจำหน่ายมีกันจำหน่ายเขาเขียนมีกันจำหน่ายผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายเขาอนุญาตให้เปิดหรือว่าไงหรือรับมาจากอย่างเงี้ยว่ากันไปครับสุดท้ายของข่าวครับคุณผู้ฟังครับข่าวเช้านี้ไปที่พิสูจน์แอลกอฮอล์ของอาจารย์แพทย์ที่ขับเก๋งซิ่งชนนักศึกษาตายสาวนิติศาสตร์ของมอแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายตรวจแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์แสดงว่าอาจารย์แพทย์นี่หลับในเปล่าครับอุบัติเหตุที่เคยอ่านไปแล้วนะครับบริเวณสี่แยกไฟแดงด้านบัดดูเชียงรายนู่นน่ะเมื่อ30สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอุบัติเหตุสุดสลดครับตรงแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองเชียงรายครับนี่เชียงรายนี่ฟังผมอยู่นะรับสัญญาณจากผมไปถ่ายทอดตรงแถวๆนู่นอะไรนะบัดดูนี่แหละใช่นะครับเก๋งพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายมาด้วยกัน 2-3 คนส่งผลให้เสียชีวิตคาที่2รายบาดเจ็บอีก1รายตำรวจสภ.บ้านดูอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานจนทางด้านตำรวจรับแจ้งว่ามีรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์บริเวณแยกไฟแดงนางแลก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับพบเป็นรถเก๋ง MT5 สีแดงทะเบียนเชียงรายมีอาจารย์แพทย์อาจารย์นายแพทย์กมลราชคมหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัยสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ขับขี่ชนมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาก็มีนักศึกษาแม่ฟ้าหลวงครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์แพทย์ชนลูกศิษย์ตัวเองใช่ไหมประกอบด้วยนางสาวนิชาภาพรมตองวัย19เธอสวยน่ารักนะต้องมาเสียชีวิตเพราะอาจารย์แพทย์นี่แหละนะเป็นคนจังหวัดน่านครับได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเวลาต่อมานะครับส่วนอีกคนหนึ่งคนปัตตานีครับนางสาวอัฟฟาลินกาซออายุ18ก็เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายส่งโรงพยาบาลเธอก็มาเสียชีวิตครับเหตุการณ์ครั้งนี้รวมเสียชีวิต2สาวเลยบาดเจ็บอีก1คือนางสาวพัชรีพรนครจันทร์เป็นคนชลบุรีครับมากับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับตรวจสอบแอลกอฮอล์ของอาจารย์แพทย์แล้วไม่มีเป็นศูนย์เข้าใจว่าอาจารย์ขับรถมาหลับหรือเปล่าเขาบอกแอลกอฮอล์ไม่มียืนยันว่าผู้ขับขี่ไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุพบว่าช่วงที่แสงไฟสลัวสลัวสีส้มลักษณะการขับขี่ของรถคันดังกล่าวไม่มีร่องรอยชะลอความเร็วคาดว่าผู้ขับขี่บอกมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านี่แหละครับไฟถนนมันดับหรือเปล่าเนี่ยเส้นทางหลางเลี่ยงเมืองเมื่อคืนมาสักสามทุ่มฝนก็ตกโอ้โหไฟดับเป็นแถวเชียวทางรถไฟลพบุรี2เนี่ยออกไปดูกันบ้างสิอันตรายมากเลยเห็นรถขับกันฟิวฟิวผมเห็นรถมันฝนตกถนนลื่นขับมาเรื่อยๆช้าๆครับไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวก็ถึงบ้านแต่พอมองแสงไฟมันทำไมมืดจังวะเนี่ยมองดูเสาไฟดับกันเป็นแถวหมดออกไปดูกันบ้างดับประจำเลยแถวๆเนี้ยแถวเส้นรถไฟลพบุรี2เนี่ยฝากไว้เลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับมันยังไม่ตายกันสักคงไม่อยากจะทำอะไรกันหรอกเนาะนี่ก็เหมือนกันอาจารย์แพทย์แกบอกมองไม่เห็นรถคู่กรณีที่วิ่งอยู่ข้างหน้าไม่ได้เบรกเลยตุ้มเลยเอาไปละหมดเวลาขอบคุณนะครับบ่าย 3:00 นเจอที่จอทะลอ 1-97 แล้วก็ 6:00 นสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังจอทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
12: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
16: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
17: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083 693 1999

0: ในไทยยังมียารองรับเพียงพอสักครู่มาติดตามค่ะ
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวรส
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมที่สุดแล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวรส
6: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อัตราอันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนซ้ำส่งต่อในปัจจุบันทั้งนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยเพียงพออีกทั้งยังมีความจำเป็นยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีการข่าวลือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้ยืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608เท่านั้นกู้มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงฝนตกต่อเนื่องพร้อมการป้องกันจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
7: คู่มือสุขภาพ
8: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่ 1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย 4. หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
9: ใหญ่ไม่สูงต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใ เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อ

0: ขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
1: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เรามาเพิ่มเติมกันที่
0: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: มณฑลทหารบกที่13นะครับ
0: นี่แหละ
1: จสหนึ่งยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: วสป.1449ชุมพรยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีไม่มีแล้วชั่วโมงนี้ตำรวจภูธรภาค9ครับ
0: ฟังกัน
1: จังหวัดสตูลนะ
0: สตูลเนี่ยนะ
1: ครับใครที่สารภาพรักสารภาพรักโชเล่รายงานตัวหน่อยเร็ว พี่บ่าวผู้ชายฟังอยู่สตูลบอกแม่ผมรอเวลาว่าโชเล่จะมาหรือยัง
0: ฟังกัน
1: แหมไม่รอเรารอโชเล่คนเดียว
0: พี่บ่าวเขาฟังทั้งสองคนนั่นแหละ
1: ครับขอบพระคุณมากครับเมื่อวานก็สั่งยาย่าบิงไปรับประทานแล้วล่ะ
0: ส่งกันไป
1: ครับสำหรับพี่น้องที่จะดูแลสายตาเรามีทั้งยาย่าบิง
0: แล้วก็ดีแคร์
1: เลือกเอาจะเอาเป็นซอฟเยลก็ดีแคร์
0: ดีแคร์ที่2กระปุก650บาท
1: จะเอาแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: กระปุกละ800บาท
1: นี่กระปุกเดียวก็เป็น60เม็ดเนี่ยยาย่าบิงกระปุกมีแค่30เม็ด
0: ใช
1: ่2กระปุกก็6504กระปุก1,300แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
1: เหมือนกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไตไม่ใช่ยานะนะครับถ้าจะให้กินแล้วก็ให้ค่าไตมันลดได้เร็วก็คืองดเค็ม
0: อ
1: ย่าไปกินเยอะนะครับกินข้าวแล้วก็อะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปอ่ะที่มีโซเดียมเยอะๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะครับ
0: เค็มอ่ะมันอันตรายอยู่แล้ว
1: พวกน้ำปลาพวกซอสพวกซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินนะก็กินได้แต่ว่าเบาๆหน่อย
0: เบาเค็ม
1: ครับ
0: ลดเค็มไปหน่อย
1: ให้พอรู้รสชาติพอบางคนโอ้โหสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสั่งข้าวผัดกะเพรามาเนี่ย
0: ขั้นแรกเลย
1: น้ำปลาใส่เลยไม่ชิมซะก่อน
0: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วนะ
1: บางคนก็ไม่ได้จิ้มนะเอาช้อนไปจุ่มในน้ำปลาแม็ปแล้วก็มาใส่ปากแล้วก็ตักข้าวก็ดีเหมือนกันเนี่ย
0: ขอบน้ำตาลเนี่ย
1: ก็เบาๆหน่อยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ
0: ข่าวคนคู่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูนี่แหละ
1: ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ใช่วิธีรับประทานเจ้าดูแลสายตาเนี่ยทั้งยาย่าบิงทั้งดีแคร์ก็คือ2เม็ดตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยท้องยิ่งว่างยิ่งดีนะ
0: รับประทานได
1: ้ถ้าก่อนนอนอีกสักเม็ดนึงก็ได้ไม่ผิดกติกาครับก็ได้ขอให้ท้องว่างเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นโปรมิกออยก่อนนอนนะ
0: ครับ
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับถ้ารับประทานไบโอก่อนอาหารเช้า3กลางวัน3เย็น3ไบโอดีนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มช่วงไหนก็ได้อยากจะดื่มเลย
0: ดื่มได้
1: ดื่มวันละกี่แก้วก็ได้เพราะว่าดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ครับผม
0: ทั้งสองสูตร
1: บางคน 3-4 แก้วยังไม่เป็นไรเลย
0: ชื่นใจ
1: ครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกลัวว่าจะดื่มกาแฟแล้วเบาหวานจะขึ้นไม่ต้องกลัวนะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: นาน
1: ถ้ากลัวมากๆก็ไปหาหมอเลย
0: หาหมอไงแน่นอน
1: ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้ว
0: ดี
1: ถ้ามันเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินก็ต้องกินตามที่คุณหมอเขาบอกนะ
0: แล้วก็รับประทานมะระคีนกของเราเนี่ยนะ
1: ควบคู่ไปเลย
0: ตามกันไป
1: มะระคีนกเราเนี่ย1กระปุก60เม็ดนะ
0: 60เม็ด300บาทนี่แหละ
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุก 1,200 บาทแถมฟรี1กระปุก
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: คือกระดูกมันแห้งอะน้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่มีอะแต่มันไม่ได้ปวดนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้ปวดมันรำคาญบางคนเอาชาเท้าชามือไปอีกอย่างเงี้ยรับประทานได้เลยก่อนนอน2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: ครับ1กระปุกก็60เม็ด2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสีย
1: โอ้300เหมือนกัน4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะครับ
0: แถมให
1: ้นี่คือ งาดำสกัดเย็นนะครับ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับเวลาไปบอกทางร้านบอกเอาของลุงช้างนะไปบอกของคนอื่นไม่บอกก็แล้วเขาก็เอาของคนอื่นให้สิน
0: ั่น
1: อะไรที่เขาขายได้กำไรเยอะเขาก็จะเอา
0: อ
1: ันนั้นแหละขายได้กำไรน้อยเขาก็จะไม่หยิบให้ใช่
0: ใช่ใช
1: ่อย่าลืมทั้งลำมัน60เมตรนะ
0: 60เมตรมากกว่า
1: ครับผมซื้อสลับกันเลยก็ได้กับมะละก็ได้
0: ได้
1: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200
1: บรรเทาอาการปวดนะเพราะมันปวดไง
0: ปวดเยอะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมนะแต่มันไม่ได้ปวดมากปวดไม
0: ่ปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ย
1: เนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
0: กระปุกละ300
1: ครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: เป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานง่าย
1: แต่มันปวดกระดูกปวดข้อเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเสริมกระดูกด้วย
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ครับ
0: 2กระปุก500
1: ทานได้เดือนนึงเลย
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาท
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ส่วนคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องระบบฉี่ฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด
0: ที่รถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยนะ
1: รถฉี่บ่อยๆนี่รับประทาน
0: ทางด้านของฟอกัสเนี่ย
1: กล่องเขียวๆ
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องฉี่กระปิบกระบอยนี่ไม่ฉี่จวดทั้งคืนบอกลุงช้างผมฉี่บ่อยจังเลย
0: นาน
1: แต่ปริมาณฉี่มันเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ไปตรวจหาหมอซะนะไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะ
0: ยุ่งเชียดา
1: เออถ้ามันกระปิบกระบอยปิดปัดปิดปัดอย่างเงี้ยต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะ
0: นาน
1: เรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะผ
0: ู้
1: หญิงกินได้ไหมได้
0: ได้
1: ครับ
0: ฟอกัสเนี่ยนะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตีนแล้วจะฉี่คล่องมันเลิกหรือเปล่าพอเกิดมาก็ไม่เคยเป็นผู้หญิงนี
0: ่นาน
1: นานแล้วเสียงแหบใหญ่เลยในช่วงนี
0: ้ฟอกัสคุณนะรับประทานในตัวนั้นมากไปละมั้งไอ้ห้าวอะไรนะ
1: ไม่ใช่หรอกผมดื่มน้ำเย็นกันเป็นเช้าเนี่ย
0: โอ้น้ำเย็นจะไปกินไม่ดักคนเราใช้เสียงเนี่ย
1: เอาก็ผสมกับจอยมิกฟู้ดไงผสมกับจอยมิกฟูกับมันก็โอ้โห
0: โอ้เพื่อระบายเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ขับถ่ายเนี่ย
1: เล่นน้ำเย็นกับมันก็เสียงอ่ะ
0: เสียงแห้ง
1: แห้งเลยเพิ่งมากินไซเลียมจอยผมกินไม่ค่อยออกตอนเป็นจอยมิกฟูแล้วมันออก
0: นาน
1: แต่ราคามันเท่ากันนะ350บาทเหมือนกัน
0: ซ
1: ื้อ2แถม1เหมือนกัน
0: นานเจ๊
1: นะครับ
0: สั่งซื้อ
1: วันนี้แม่กุลรับอะไรจ๊ะแม่กุลรับอะไรจ๊ะ
2: อ๋อวันนี้เอาไททิป2กระปุก
1: จ้า
2: แล้วก็อีจำชื่อไม่ได้อ่ะอีกอย่างนึงอ่ะกระปุกนึง
1: อะไรละอีกอย่างนึงอ่ะงาดำ
2: ไอ้ที่ข้อเข่าอ่ะข้อเข่าอ่ะ
1: เอาไปกินทำไมแล้วกระปุกเดียวไม่ได้ลด2กระปุก500
2: ไม่ใช่ไ
1: ทแคลพัดน่ะ
0: น้ำมันงาดำ
2: จ้า
1: หรือน้ำมันงาดำ
2: ไม่ใช่น้ำมันงาดำ
1: ก็ไทแคลพัดเลยไทแคลพัดสิ
2: ไอ้250อะไรพัด
1: ไม่ผมไม่ได้ขาย250ขาย2กระปุก500
2: ก็ฉันเคยซื้อเอาบางทีเอาไทยทิพย์2กระปุกเอาไอ้นั่นกระปุกนึงบางที
1: เสียงเราออกเดี๋ยวใครเจาะปากมาพูดวะเนี่ยกำลังออกอากาศอยู่เอา2กระปุกกันแหละ
2: เอา
1: เดี๋ยวผมออกอากาศเสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: งั้นเอาไอ้นั่น2กระป
1: ุกเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: จ้ะจ้ะโอเค
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
2: โอเคโอเคค่ะ
1: ครับผมแม่ภาษาอังกฤษซะด้วยนะ
0: เดี๋ยวโทรไปโอเคก็ตก
1: คืออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไปเข้าใจผิดว่าเออผมก็พิเศษให้เนาะไทยแคลพัด2กระปุก500ซื้อกระปุกเดียวจะจ่าย250แล้วก็จะมีโปรโมชั่นทำไมอ่ะ
0: นาน
1: 290ราคาข้างกระปุกเลยและดีแคร์เนี่ยผมขาย2กระปุก650จะเอากระปุกเดียวบอก350เอา350ผมบอกไม่ได
0: ้
1: กระปุกเดียวผมขาย400
0: ปุกเดียวเนี่ยนะ
1: เออดีแคร์เหมือนกัน
0: ดีแคร์
1: จะซื้อกระปุกเดียวก็400ซื้อ2กระปุก650
0: นาน
1: เนี่ยกาแฟลิต้าเอ็มโกเหมือนกันเนี่ย
0: กาแฟ
1: เออผมขายถุงละ380
0: 380
1: 2ถุง700จะซื้อถุงเดียว350แล้วเขาจะเรียกโปรโมชั่นทำไมหรอ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
0: ตามเนี่ยแหละ
1: เดี๋ยวตีตาย
0: นี่แหละนะซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: เอาตักหนึบที่ดีมั้งนี่
0: ใจเย็น
1: งานกฐินก็หน่อย
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินกองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้า
0: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: อันนี้กฐินเขาก็กองละ
0: 500บาทเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นงานกฐินด้วย
1: แล้วก็วัดนี่ไงสำนักสงฆ
0: ์
1: ถ้ำจำปา
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์นะแล้วแต่กำลังศรัทธาจากท่านกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะท่านที่ซื้อไทยทิพย์โอสถของเรา1กระปุก300บาทนี่ท่านได้ไทยทิพย์ไป1กระปุกแล้วก็ได้ทำบุญอีก5บาทด้วยกัน
1: ครับ
0: 2กระปุกก็10บาทนะ
1: โทรหาลุงช้าง081
0: 290
1: 16
0: 91
1: 081
0: 290
1: 1691โทรหาโชเล่081
0: 924
1: 4377 081
0: 924
1: 4377โทรหาคุณปิดาครับ089 081
0: 5595
1: ครับผม
0: โทรไปจะสั่งซื้อปุ๋ยแล้วก็โทรไป
1: ครับ
0: อาจจะได้ติดรถไป
1: โอ้เรื่องปุ๋ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะมากันเยอะเลยนะบอกฝนลงแล้ว
0: สั่งปุ๋ยกันแล้วนะ
1: ครับฝนมาก็ต้องใช้ปุ๋ยแล้วล่ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
1: บางคนก็กำลังจะเกี่ยวก็มีนะมันสั่งดึงลวงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกขายปีที่แล้วใช้ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนึกว่าเขาเลิกขายกันไปแล้ว
0: ยังมีย
1: ังเหลืออีกสักบริษัทก็ส่งมาให้ผม10กว่าลังนะตอนนี้เหลืออีก2ลังลังกว่าไม่ถึง2ลัง
0: ซื้อกันได้นะ
1: ซื้อได้เลยครับ
0: จะเป็นเบสฟูลแล้วก็มี
1: ครับ
0: ดึงลวงก็มี
1: ได้เลยนะฮะนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจจากโน่นโคกตูม
0: โคกตูมลพบุรีหรือไง
1: ครับ
0: เป็นยังไงกันเรา
1: บ้านคุณบิดาเขานั่นแหละ
0: แถวนั้นไง
1: มันเกิดขับรถข้ามเลนแหกโค้ง
0: อุบัติเหตุเนี่ย
1: ไปชนกับรถเองในกระสงตัวเองในดับ
0: อ้าว
1: อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาแล้วก็เพื่อนร้องระงมสาเหตุเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์ทองกร
0: สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉียวชนรถยนต์อเนกประสงค
0: ์โดยเหตุเกิดที่ถนนเส้นทาง
1: นิคมสร้างตนเองโคกตูมแถวๆวัดท่าเดือแหละ
0: แถวท่าเดือเนี่ยนะ
1: หมู่ที่3เนี่ย
0: ตำบลนิคมสร้างตนเองเนี่ย
1: ครับซึ่งในจุดที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ย
1: หลังจากรับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบสำหรับในที่เกิดเหตุเป็นถนน4เลน
0: มืดเลยช่องทางเป็นทางโค้งอะไร
1: ช่วงทางโค้งพอดี
0: และเป็นไง
1: รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีดำทะเบียนกทม.
0: อยู่ในสภาพพังยับเนี่ย
1: จากการตรวจสอบภายในรถพบร่างของชายทราบชื่อภายหลังว่าสรายุทธนามสกุลว่าใหญ่สว่าง
0: อายุ34ปี
1: เป็นคนขับอยู่เป็นคนพุกคำจานพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ย
0: อ๋อสระบุรีเนี่ยนะ
1: ส่วนอีกคันนึงเป็นรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีเทา
0: ทะเบียนอะไรอ่ะนะ
1: กรุงเทพมีนายสุรวงศ์เทศธรรมเป็นคนขับ
0: อายุ26ปี
1: สภาพด้านหน้าพังยับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
1: มีญาติและภรรยาผู้เสียชีวิตร้องไห้ฟูมฟายกอดร่างผู้ตายไม่ห่าง
0: น่าสงสารเนาะ
1: ใช่จากการตรวจสอบ
0: เป็นไง
1: ที่เกิดเหตุทราบว่ารถเก๋งทะเบียนกทม.นี่ขับมาจากโคกตูม
0: มุ่งหน้าไปตัวเมืองลพบุรี
1: พอมาถึงโค้งวัดท่าเรือจุดเกิดเหตุรถไปเสียหลักข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: และเป็นจังหวะเดียวกัน
1: ที่มาสด้าทะเบียนกทม.ขับสวนมา
0: สวนทางมานะ
1: ทำให้ได้พุ่งชนเขาอย่างแรง
0: ทำให้คนขับทั้งสองคันเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวน
1: ได้นำรถทั้งสองคันมาเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี
0: ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ทำการชันสูตรสาเหตุการ
0: เสียชีวิตที่แน่ชัดกันต่อไปเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับกิตติพงศ์อยู่รอด
0: แถวเนี้ยนะ
1: บอกเล่า90มา
0: ขอบใจนะกิตติพงศ
1: ์หน่อยเดลิเจนซี่นานๆมีข่าวสักทีนึง
0: รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอกัน
1: ไม่ค่อยเจอแล้ว
0: อ
1: ยากเจอไหมเล่า
0: อยากเนี่ย
1: โอ้โหไม่อยากหรอกเดลิเจนซี่แบนหนึ่งเดี๋ยวมาเลย
0: พวกกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: มาช่วงนี้นะข่าวของเรานี่ก็มาเรื่องของนี่ฝ่าด่านหนองคาย
0: มีพิรุษเนี่ย
1: ไอ้พลทหารนี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ที่เมื่อวานนี้ที่บอกว่าไปขโมยทองเขาบ้านเจ้านายมาเนี่ยตำหนุ่มสารคามจุกทอง6แท่ง
0: มือถือ
1: 124เครื่องพบสารเสพติดด้วยเนี่ย
0: มีสารเสพติดด้วย
1: เขาไปสืบตำรวจหนองคายกันเลยนะ
0: และซุกทองแท่งเนี่ย
1: ตำรวจน้องคายต้องมาแก้ต่างโอ้ยผมไม่เกี่ยว
0: ไม่ได้เอาทองแบ่งกันนะ
1: ครับ
0: อืม
1: จากคลิปเหตุการณ์เนี้ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนนะสิหาว่าไปขอทองเขาเนี่ย
0: จากผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: แบ่งกันเนี่ยตำรวจสายไหมจับไปแล้วนี่ซึ่งนายปิยพงษ์เนี่ยเป็นชาวมหาสารคาม
0: เป็นคนขับรถเน
1: ี่ยแฟนสาวนั่งมาด้วย
0: เจ้าหน้าที่สังเกตเอ
1: ๊ะมันขับรถไม่คนเหมือนคนเมาไง
0: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ก็ตรวจปัสสาวะผลการตรวจสอบพบสารเสพติดครับ
0: ในร่างกายเนี่ย
1: ตรวจค้นในรถเจ้าหน้าที่พบกล่องพัสดุจำนวนมาก
0: มีโทรศัพท์มือถือ124เครื่อง
1: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก15เครื่อง
0: แล้วก็บัญชีจำนวน1บัญชีนี่นะ
1: ผู้ขับอ้างว่าเดินทางมารับสิ่งของที่หนองคาย
0: ระหว่างทางเป็นไงระหว่างให้ข้อมูลเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พูดจาวกไปวนมามีบาวซาดนี่แหละ
0: เจ้าหน้าที่พบพิรุษเนี่ย
1: กับวัตถุสีทองพบเป็นสร้อยทองสร้อยทองคำที่แฟนสาวของผู้ต้องหาถือครองไว้น้ำหนัก3บาท2หลึง
0: หายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้คืนได้นะให้คืน
1: เนื่องจากว่ามีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาทองคำนะครับส่วนผู้ขับเนี่ยวัตถุสีทอง
0: เป็นไง
1: ซุกซ่อนในเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่
0: ตรวจค้นแล้ว
1: พยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณเสื้อ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดพบทองแท่งขนาดใหญ่
0: 6แท่งด้วยกัน
1: แล้ววัตถุสีทองขนาดเล็กมันจุรวมอยู่ในถุง
0: เมื่อสอบถามผู้ต้องหา
1: ให้ข้อมูลว่า
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าเป็นของบุคคลอื่น
0: อ้าว
1: และบางช่วงก็อ้างว่าเป็นของปลอม
0: ตำรวจเอาไง
1: ก็ยึดสิ
0: ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบไป
1: ต่อมาครับตำรวจก็ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
0: ร้านทองแท่งเนี่ย
1: ร้านทองแห่งหนึ่งให้ช่วยตรวจสอบวัตถุนี้หน่อย
0: ตรวจสอบแล้ว
1: ผลการตรวจสอบจากร้านทองระบุว่าเป็นทองคำจริง
0: ขณะทรัพย์สินของกลางทั้งหมดเนี่ย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บรักษาโดยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทไม่ใช่หนองคาย
0: หนองคายเนี่ย
1: จะย้ายมาชัยนาทแล้ว
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับ
0: ว่าไงกัน
1: ตำรวจจากจังหวัดหนองคายโดยท่านพลตำรวจตรีอัธชนนี่นะครับ
0: แถลงคดีความคืบหน้าร
1: วมถึงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกลางและแนวทางดำเนินคดีต่อไปไปโทษเขาว่าเขาเอาทองไป6บาท2หลึงกันนะ
0: หาว่าตำรวจแบ่งไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะได้ไม่ต้องทนเดินคดี
1: ไงมั่วแล้วเมายาบ้าแล้วพูดมั่ว
0: นั่นสิ
1: สาวพิการสายตาเหร่
0: เออ
1: ทำตาเหร่เป็นไหม
0: ไม่เป็นนะ
1: ขายลอตเตอรี่ครับ
0: และเป็นยังไง
1: แจ้งเอาผิดชายหื่นขี่จักรยานยนต์ประกบจับหน้าอกปีน
0: ๆโอ้ไปจับของผู้หญิงก็เนี่ย
1: เออแล้วมันเอาไปด้วยเปล่ามันน่ะ
0: มึกจะเอาไปได้ยังไงน่าสงสารผู้หญิงเน
1: า
0: ะ
1: มันหื่นเขาเรียกว่าคนพิการก็ไม่เว้นนะ
0: จับหน้าอกเขาเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้นางสาวสาวนีอายุ37ปีครับ
0: อาชีพขายลอตเตอรี่ด้วย
1: เป็นผู้พิการทางสายตาเดินทางแจ้งกับตำรวจ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์บอกคุณตำรวจค่ะ
0: มีอะไรแจ้งมา
1: ไปจับชายคนหนึ่งหน่อยมันลวนลามหนูค่ะ
0: คันแล้วหนูไปทำยังไงอ่ะ
1: หนูกำลังเดินขายลอตเตอรี่เพื่อจะหาเลี้ยงชีพ
0: ถึงที่เกิดเหตุภายในซอยรังสิตนครนายก20เนี่ย
1: ตำบลประชาธิปัตย์นี่แหละ
0: และเป็นไง
1: จังหวัดปทุมธานีอ
0: ่
1: ะ
0: นักศึกษาสาวนี่ว่าไง
1: แม่มันขับรถมาดองแดงดองแดงมาจับนมหนูจะได้อ้าว
0: แป้นๆเนี่ยนะตำรวจเนี่ย
1: กำลังเดินขายของอยู่เนี่ย
0: สัมผัสที่หน้าอกของเธอเนี่ย
1: คิดในใจตอนแรกอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักจึงไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหตุร้ายไงแล้วก็เดินหน้าขายลอตเตอรี่ไปอีกประมาณ30เมตร
0: หลังจากนั้นชายคนดังกล่าว
1: เฮ้ยมันกลับมาอีกมันติดใจหรือเปล่าไม่รู
0: ้มาทำไมอ่ะ
1: มาลวนลามอีกครั้งหนึ่ง
0: มาจับอีกก็ไง
1: โอ้จับคราวนี้แรงกว่าเดิมบีบด้วย
0: หนักด้วย
1: รู้สึกใจตนก
0: ตกกระจาย
1: พยายามใช้เหล็กที่ถือไว้เนี่ยนะสำหรับนำทางเนี่ย
0: เ
1: หวี่ยงเพื่อป้องกันตัวไง
0: จากนั้น
1: รู้สึกคล้ายมีคนเดินตามมาข้างหลัง
0: ก่อนที่ตนเองเนี่ย
1: จะไปพบลูกค้าที่กำลังรอซื้อสลากกินแบ่งอยู่ด้านหน้า
0: จึงได้หยุดขายลอตเตอรี่นะ
1: หลังจากขายเสร็จก็เดินต่อไปมารู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาอีกแล้ว
0: ไอ้คันนี้ขยันเดิน
1: โอ้ชายคนดังกล่าวเข้ามายืนอยู่ทางขวา
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มือมาสัมผัสหน้าอกอีกเอ
0: ้
1: ยไอ้นี่มันติดใจอะไรหนูเนี่ย
0: นั่น
1: หนูก็พยายามใช้มือขวาจับล็อกแขนของชายคนดังกล่าวไว
0: ้ล็อกเอาไว
1: ้แต่กำลังมีไม่มากค่ะโอ้คุณตำรวจขา
0: เป็นไง
1: หน
0: ู
1: เป็นผู้หญิงหนูจะเอาแรงที่ไหนไปสู้พวกมัน
0: แล้วทำไง
1: ประกอบกันต้องถือเหล็กด้วยถือล่มด้วยไม่สามารถป้องกันตัวเองได
0: ้หลังจากได้คิดได้ไวปัญญา
1: ก็ตะโกนว่า
0: เฮลมีเฮลมี
1: มึงเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
0: ถามมันไง เป็นใครมาจากไหนมาจับหน้าอกเนี่ยนะ
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไป
0: ลิงหนีไป
1: ขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไปบึ้นบึ้นบึ้นบึ้น
0: ไม่มีที่จับแล้วมั้งนะ
1: โอ้อีตาคนนี
0: ้ก็มีเมียก็ต้องสายเมียยานถึงตะเดือ นะ
1: เวลาผมจับผมเห็นมีใครว่าเลยผมสักคน
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาจริง
0: ๆทำไมไม่ว่า
1: ไม่ว่าเลยผมจับนมโอ้โห
0: ผมชอบจับง่าย
1: นมโรงเรียนเนี่ยมันต้องจับทุกวันเนี่ยตอนมันส่งมาหลานไปโรงเรียนน่ะ
0: ให้หลานกินง่าย
1: ใช่ไ
0: อ้นมอย่างนี้เขาไม่จับหรอ
1: ไม่จับเหรอ
0: ตำรวจไม่จับ
1: เหรอ
0: ไม่ได้จับคนขายลอตเตอรี่นี่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้นะโอ้เขาห่วง
0: อาจารย์เขานี
1: ่จะมาเถียงอีกไหนจับพยานมีไห
0: ม
1: ไหนหลักฐานนะ
0: ม
1: ไม่เห็นติดมือมาสักหน่อย
0: ว่าอย่างนั้น บ้านอยู่ไหนจะไปจับผมเมียบ้างไม่ได้ติดมือเรา
1: นี่สาวสองหรือว่า LGBT ที่พัทยาเนี่ย
0: โอ้เป็นยังไงพัทยาตอนนี
1: ้ดุดิก็ทหารมากันเยอะแยะอเมริกานะทีนี้ยกพวกไปรุมยำหนุ่มเมียนมาแล้วหัวแตก
0: อ้างว่าถูกลวนลามเนี่ย
1: คุณตำรวจขาหนูถูกลวนลามฮะ
0: ถูกลวนลาม
1: สาวสองสาวสองนะ
0: แทนที่จะไปรับทหารอเมริกา
1: ครับสามทุ่มห้าทุ่มเมื่อคืนเนี้ยศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
0: ได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกาย
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณทางเดินเท้าริมหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามซอย 13/1
0: หนองปลือบางละมุงชลบุรี
1: รับแจ้งเลยครับ
0: ไปไปกู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไป
1: ครับ
0: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็มีร่องรอยการทะเลาะวิวาทและพบกลุ่มชายจำนวน3คน
0: อยู่ในการตกใจเนี่ย
1: โดยหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์คอนไอเมืองอายุ26ปี
0: นี่เป็นใครเนี่ย
1: สัญชาติพม่าได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
0: ศีรษะแตก
1: บาดแผลรอยฟกช้ำตามร่างกาย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: สอบถามนายธีรพงษ์น้ำอยู่อายุ35ปีคนนี้
0: เป็นใครเนี่ย
1: เป็นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจพิเศษของเมืองพัทยา
0: ซึ่งขับรถผ่านมาแล้วก็พบเห็นเหตุการณ
1: ์เราว่าขณะที่ผมขับรถมาเดียบชายหาดนี่นะครับ
0: ก็พบกลุ่มสาวประเภท2เนี่ย
1: 3-4 คนเดินเข้ามายังฝั่งชายหาดก่อนจะเข้าทำร้ายร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ตนจึงได้จอดรถและลงพยายามห้ามปราม
1: พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าไปห้ามกับกลุ่มสาวประเภท2
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าถูกผู้ชายพวกนี้ลวนลาม
0: หาว่ากระเทยหาว่าลวนลามกระเทย
1: จึงไม่พอใจ
0: ไม่พอใจ
1: ก็พากันกลับมารุมทำร้าย
0: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไป
1: เอ้าตื้อก็แล้วอยู่ทำไมล่ะไปดีครับ
0: ไปลวนลามกระเทยอ่ะ
1: เสียชื่อแบบประเทศไทยขับรถวกไปวนมาเส้นทางเดิมเจอตำรวจทางหลวงเก่ง
0: ขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับ
1: เจอยาบ้า20มัดกว่า 40,000 เม็ด
0: ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับมานะ
1: มีช่องลับด้วย
0: ไม่น่าขับรถไปเลย
1: ครับตำรวจเมื่อกี้นี่เองเนี่ย
0: นาน
1: เนี่ยส่งข่าวมาแหมๆเลยเนี่ย
0: ข่าววันเนี้ยนะ
1: ตำรวจจากทางหลวงเนี่ยครับนำกำลังจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า20มัด
0: 40,000 เม็ดเนี่ย
1: ครับ
0: จับกุมได
1: ้เนื่องจากขณะตำรวจทางหลวงออกตรวจพื้นที่ตามปกติ
0: ถนนเพชรเกษมนู่นนะ
1: เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกระทั่งพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Honda Civic
0: เป็นรถที่เจ้าหน้าที่เคยพบเห็นมาก่อนเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ครั้งนั้นสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติเนื่องจากว่า
0: ใช้เส้นทางเนี่ยเดินวนไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย
1: ในระยะสั้นๆในความผิดสังเกตเจ้าหน้าที่ก็ติดตามรถไปจนถึงทางหลวงหมายเลข4
0: หลักกิโลเมตรที่426บวก200
1: นี่อยู่ตำบลชัยเขาชัยราชอำเภอปทิวชุมพรเนี่ยก็เปิดสัญญาณไฟเรียกจะหยุดสิ
0: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: ทีนี้เข้าไปตรวจรถจอดปั๊บ
0: พบชาย2คนอยู่ในรถ
1: ระหว่างสอบถามทั้ง2คนเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: ท่าทางกระวนกระวายพูดจาวกไปกระวนมา
0: เจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจค้นในรถในครับ
1: ทันทีที่เปิดจุดเก็บของเจ้าหน้าที่พบยาบ้าซุกซ่อนบริเวณช่องเก็บของด้านหลัง
0: แล้วก็บริเวณคอนโซลหน้ารถอีกนะ
1: มีการดัดแปลงเป็นช่องลับรวมทั้งหมดเป็น20มัด
0: 40,000 เม็ดนี่แหละ
1: ครับที่ปทิวเนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหาทั้ง2คนโดนจับแล้วว่ายังไง
1: ยอมรับว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเอง
0: เดินทางไปรับยาเสพติดมาจากที่ไหน
1: ภาคใต้ตอนบนนะ
0: แล้วจะไปไหน
1: จะกระจายส่งในพื้นที่ชุมพรนี่แหละ
0: แล้วก็เคยลำเลียงมาแล้วกี่ครั้งเนี่ย
1: ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง
0: อ๋อแล้วเป็นยังไงล่ะ
1: ก็นำตัวไปตรวจปัสสาวะ
0: ที่โรงพยาบาลท่าแซ
1: ผลการตรวจ
0: พบว่าปัสสาวะ เป็นสีม่วงอะนะ
1: ครับ
0: อ้าว
1: ทั้งสองคนเลย
0: โดนจับกันไป
1: ไปกินขนมนาที่ท่าแซะซะ
0: ชุมพรดิท่าแซะเนี่ย
1: ฟังแล้วอยู่นะตอนเนี้ยนะ
0: พวกนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะ
1: พวกนี้เขาไม่ให้ผมออกอากาศแล้ว
0: ผมคิดถึงท่านนะเนี่ย
1: ใช่
0: อยากคิดถึงพวกผมบ้างไหมล่ะ โทรมาคุยกันบ้างนะ
1: ครับนี่ครม.สัญจรจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: นี่จะไปไทยแตนใต้อะสิ
0: โอ้ที่เขาตู้จ้าเมื่อไหร่นะ
1: บิ๊กลานบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมาเตรียมความพร้อมนะครับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะ
0: สัญจรไปนะ
1: มันจะไปประชุมปัตตานีหรือเปล่าไม่รู้นะน่าไปนะผมว่าเน
0: า
1: ะ
0: ไปเที่ยวไปดูบ้าง
1: ชาวบมชาวบ้านเขาจะได้รู้กันด้วยนะเราจะได้รู้ไอ้ความเป็นอยู่ก็เป็นยังไงทำไมข่าวออกมามันร้ายกันชังอะไรเงี้ยนะ
0: ตูมตามกันเนี่ยนะ
1: ครับ31สิงหาถึง1กันยาเนี่ยนะนายกไปเป็นประธานรวมถึงการเตรียมความพร้อมข้อมูลข่าวสาร
0: คัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง
1: แล้วก็รักษาความปลอดภัยในการประชุมนะครับ
0: เอา
1: ก็
0: ว่ากันไป
1: เตรียมกันไปตอนนี้โควิดระบาดแต่ว่าทางกรมอนามัยบอกว่ามันไม่ใช่สายพันธุ์ร้ายแรง
0: มันไม่ใช่ร้ายแรงอะไร
1: จะร้ายหรือไม่ร้ายไม่เป็นนะดีที่สุดนะแม่นะไปตลาดนัดตอนเย็นหาแมสใส่ปิดปากปิดจมูกซะหน่อย
0: บังกันไว้บ้าง
1: ครับเห็นผู้ร้ายเห็นโจรเงี้ยไม่ใช่ปิดหูปิดตาเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจเขาหน่อย
0: นั่นเ
1: จนี่แม่พูดถึงพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาสนับสนุนเจ้านาบินเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยนะแต่เขาจะมาชกในนามทีมสโมสรตำรวจนะครับ
0: โอ
1: ้
0: ดีแล้ว
1: ไม่แน่อนาคตอาจจะเป็น
0: ตำรวจด้วย
1: ตำรวจด้วยก็ได้ใครจะไปรู้
0: นาบินเนี่ยนะ
1: อะไรก็เป็นไปได้แล้วน้องอีกคนนึงอยู่กับจอนนี่เป็นไงอันนั้นก็อายุ12ตัวบันเริ่มเลยนะ
0: สูงใหญ่อะนะ
1: ครับซิ่งรถกระบะหนีไปตกคลองตะลึงซุกยาบ้าเกือบ5ล้านเม็ด
0: ตำรวจเชียงราย
1: ขยายผลได้มาเร็วหิ้วมาอีก2ผู้ต้องหาดำเนินคดี
0: เรื่องยาบ้านี่ไม่หมด
1: ครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มครับ
0: ตำรวจเมืองเชียงรายเนี่ย
1: กำพร้อมกำลังไปจับกุมนายอะเรภะเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายตะวัน
0: อายุ60ปีเป็นคนพัทลุง
1: โอ้โหเหนือก็ใต้รวมกันเลย
0: มีของกลางเนี่ย
1: ยาบ้า 499,000 เม็ด
0: 4ล้าน
1: อ่ะ4ล้าน 990,000 เม็ด
0: โทรศัพท์4เครื่อง
1: รถกระบะอีกคันนึง
0: รถกระบะ1คัน
1: เจ้าหน้าที่ได้รับบอกแจ้งบอกแต่ว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
0: ผ่านมาตามถนนสาธารณะเรียบคลองบ้านโพเนี่ยโพงามเนี่ย
1: ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงราย
0: แล้วใช้รถกระบะสีขาว
1: ติดกงหลังคาต่อมา 19:30 นาที
0: พบรถต้องสงสัยขับด้องแดงผ่านมา
1: ผ่านบริเวณสะพานคลองสาธารณะท้ายหมู่บ้านโพนงามเข้าไปในสวนผลไม
0: ้จนกระทั่ง2ทุ่ม
1: เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบรถกระบะคันดังกล่าวกำลังขับออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่ถนนสายหลัก
0: มาสายหลักเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นในครับ
1: คนขับกับเร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าอย่างรกทึบ
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามอย่างต่อเนื่องเนี่ย
1: ก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักพลิกคว่ำตกลงมาในคลอง
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถเอาออกมาแล้ว
1: ทราบชื่อคือนายอาเรพะครับ
0: มียาบ้า
1: ชื่อไม่ใช่คนไทยเลยเน
0: า
1: ะ
0: 4ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นายเลพะว่าไง
1: ได้รับจ้างจากบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ย
0: อ๋อให้ลำเลียงของกลางทั้งหมดไปส่งที่ไหน
1: รถบรรทุกจอดอยู่บริเวณริมถนนสาธารณะเรียบคลองบ้านโพงาม
0: ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจุดนัดหมายแล้ว
1: พบรถบรรทุก10ล้อทะเบียนจังหวัดแพร่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว
0: แล้วก็มีนายตะวันเป็นคนขับขี่ด้วย
1: ก็เลยควบคุมตัวมาสอบสวน
0: ตะวันว่ายังไง
1: บอกว่าผมรับงานผ่านกลุ่มไลน์เดินทางมารับของในพื้นที่เชียงราย
0: แล้วก็รับพิกัดจุดรับของด้วย
1: พร้อมแจ้งว่าจะมีรถกระบะสีขาว
0: จะนำสิ่งของมาส่งให้
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับข่าวจะจบแล้วพี่สมคิดนะครับข่าวกำลังจะจบแล้วนะ
0: เบื้องต้นก็ตรวจสอบข้อมือจากโทรศัพท์มือถือเนี่ย
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็พบการสนทนาเกี่ยวกับการลำเลียงยาเสพติด
1: จากนั้นก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงราย
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งสองคนนะ
1: อ้าวเวลาหมดแล้วนะครับ4โมงเย็นวันนี้เจอกันที่
0: ที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
1: ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจัน
0: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตา
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
7: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
9: สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทมรรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกขอบคุณชาวอุดร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมสะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยย้ำผลคะแนนคือคำสั่งจากประชาชนพร้อมทุ่มเททำงานตอบแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต3โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยนายอนุทินระบุว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยโดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีสามารถอธิบายได้ว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่แท้จริงจากประชาชนซึ่งพรรคจะต้องนำความไว้วางใจที่ได้ไปตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือการยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์และโอกาสของพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารประเทศนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารสำคัญประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีและรูปภาพประกอบความเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนเวลา 8:00 นถึง 18:00 นตั้งแต่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามโทร02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117การจัดกำลังทหารตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่คุมเข้มเส้นทางสายหลักสายรองป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นการก่อเหตุถือเป็นอีกมาตรการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ตามเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการป้องปรามการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามและป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลายังคงเน้นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมความพร้อมกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: ฟังข่าวเด็ด

0: 11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู พียงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาเวลาขณะนี้ 11 นาฬิกา 17 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11 โมงค่ะจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีนพพลัยดำเนินรายการมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ดิบพรุ่งนี้จะเป็นวันโชคดีวันนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันเป็นวันจันทร์ที่ปุ้มว่าหลายคนขี้เกียจทำงานอะแล้วปุ้มจะไปขี้เกียจอะไรกับเขาเพราะปุ้มไม่มีวันหยุดใช่ปะวันไหนปุ้มก็เหมือนเดิมทุกวันมาทุกวันมีทุกวันเช้าตื่นมาเล่าข่าวเดี๋ยวเช้าตรู่เลยตีสามตีห้าหกโมงสิบเอ็ดโมงบางทีแบบเสพข่าวมากๆแล้วก็แบบมันเครียดมันเหนื่อยต้องวางอะจริงอย่างเช้าเนี่ยปุ้มเห็นข่าวฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองน้ำป่าดินสไลด์มันเหนื่อยบุ้มนั่งดูข่าวน้ำป่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนอะแล้วบุ้มก็ยังสะบัดไม่หลุดไปเสียดายรีสอร์ทไปสงสารเขาอีกก็เลยพานเหนื่อยไปเลยประมาณนี้นะคะเช้ามาก็มีหลายข่าวอยากเล่านะแล้วยิ่งไปติดตามข่าวที่ทางภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเหนื่อยอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเสพข่าวแล้วต้องวางนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะเอ้าวางทำไมล่ะพอรับแล้ววางโทรใหม่นะคะ8279เบอร์เมื่อกี้เนี่ยคือเสพข่าวไปทุกวันทุกวันแล้วไปเก็บเอาไปไว้ในสมองนี่มันเครียดนะคุณผู้ฟังค่ะต้องปล่อยวางตกลงสายเมื่อกี้จะโทรหน้าไมค์ไหมถ้าโทรปุ้มรอนะแล้วก็เมื่อวานนี้มีเกษตรกรท่านหนึ่งโทรมาหาปุ้มบอกว่าข้าวเป็นเชื้อราจะฉีดแต่ปราบราปุ้มก็แนะนำไปว่าฉีดวัคซีนไรด้วยจะดีมากสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหลอยากได้ขั้วเหนียวกับอะไรนะ
0: คุณช่วยปิดวิทยุที่บ้านหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้
0: จะโทรหาปุ้มปิดวิทยุที่บ้านก่อนคุณผู้ฟังได้ยินเสียงปุ้มจากโทรศัพท์แน่นอนนะคะรับอะไรดีคะ
1: ขั้วเหนียวกับข้าวที่กำลังโต
0: เอาไปฉีดต้นฉีดอะไรคะฉีดข้าว
1: จะฉีดข้าวด้วยฉีดมะเขือนิดหน่อยที่มี
0: แยกกันค่ะฉีดมะเขือวัคซีนสองกับขั้วเหนียวมะเขือออกดอกอยู่ไหมคะ
1: กำลังออกดอก
0: ฉีด
1: ออกดอก
0: ฉีดวัคซีนสองกับขั้วเหนียวเป็นหนอนไหม
1: ยังไม่เป็น
0: ยังไม่เป็นถ้ายังไม่เป็นฉีดแค่วัคซีนสองกับขั้วเหนียวพอส่วนนาข้าวออกรวงหมดหรือยังคะ
1: ยังไม่ออก
0: ยังไม่ออกรวงฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะคนละอย่างกันนากี่ไร่คะ
1: 10 ไร่
0: เป็นคนฉีดหรือโดนฉีด
1: จะใช้คนฉีด
0: จะใช้คนฉีดวัคซีนไร1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตรค่ะลิตรละ950
1: เก็บ
0: ปลายทางจะบวก50บาททีนี้ถ้าคุณจะสั่งวัคซีนไร1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตรนะคะแล้วก็วัคซีนไร2ขั้วเหนียว1ชุด
1: ใช่
0: 3อย่างรวมกันทั้งหมดจะเป็น 2,850 บาทค่ะเคยสั่งไหม
1: เคยสั่งหนู
0: เคยสั่งปราบหนูชื
1: ่อไพพรมสอน
0: ชื่อคุณไพพรมสอนเนาะโอเคถ้าเคยสั่งปราบหนูแสดงว่าปุ้มมีที่อยู่ถ้าปุ้มหาที่อยู่ไม่เจอเดี๋ยวปุ้มโทรไปถามแต่ถ้าไม่โทรก็รอรับของวันพุธ
1: จ้ะ
0: วัคซีนไร้1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตรฉีดให้หมดเลยนะคะนาข้าวส่วนวัคซีนเน่2ขั้วเหนียวก็ผสมตามสูตรเนาะ
1: จ้า
0: ฉีดทุกอย่างที่ออกดอกนอกจากมะเขือแล้วมีอะไรที่ออกดอกฉีดได้หมด
1: อ๋อได้ๆๆ
0: พริกมะเขือมะนาวถั่วได้หมดฉีดแล้วก็เก็บกินได้เลยค่ะลืมเก็บก็ไปเก็บเลยแต่อย่าเอาไปฉีดใบนะอย่างเช่นกระเพราโหระพามะกรูดอะไรอย่าเอาไปฉีดมะกรูดยังพอได้อยู่แต่กระเพราโหระพาอย่าเชียวเดี๋ยวจะได้กินแต่ดอกกระเพรากับดอกโหระพานะ
1: โอ้ได
0: ้โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะนี่ค่ะแฟนประจำเคยใช้แล้วใช้ปราบหนูก็รู้ว่าดีดีทุกอย่างสั่งได้เลย0855179025 0855179025นะคะโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดนะคะสวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะหนูปุ้ม
0: จ้ะ
1: ข้าวป้ามาได้2เดือนมันขาดวันนึงแล้วป้าจะฉีดอะไรต่อป้าสำราญน่ะป้าสำราญตั้งวิวัฒนานนท์
0: วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงจ้ะหวานปุ๋ยรับท้องไปยัง
1: พ่อยังลุงก็ว่าจะหวานพวกนี้ลูก
0: ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงก่อนแล้วค่อยหวานปุ๋ยรับท้องก็ได้
1: เออฟัง
0: เราจะได้ประหยัดปุ๋ยหน้ากี่ไร่จ้ะ
1: นา20หนัว
0: ใช้วัคซีนไรไป
1: งามแล้วมันอยากมีหนอนกอมั้งครับจะเอายาอะไรใส
0: ่แล้วมีไหมตอนนี้เป็นหนอนกออยู่ไหม
1: ไอ้ระลอกนามันเป็นได้ที่งามงามจัดตามมุมมือทีไอ้ที่ปุ๋ยมันโดนซ้ำมันอยากจะมีหนอนกออยู่แต่กลางๆมันไม่มีหรอกคร
0: ับ เดี๋ยวบุ้มถามก่อนนะ20กว่า20อ่ะ20เท่าไหร่นะคะ
1: 20ไร
0: ่20ไร่20ไร่ฉีดวัคซีนไรไปยัง
1: ฉีดไป2ครั้งแล้วเนี่ยจะฉีดครั้งที่3แล้วเนี่ยมันจะได้2เดือนแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: งั้นฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงส่วนอีตรงที่เป็นหนอนเนี่ยเอาวีโต้ปราบหนอนผสมไปด้วยถ้ามันมีริมๆก็อีตรงที่จะฉีดริมๆอ่ะก็ค่อยฉีดวีโต้ปราบหนอนไปด้วย
1: ข้าวยังไม่ทันท้องเลยนะไอ้พ่อนเป็นข้าวหอมมันต้องอย่างน้อย4เดือน
0: แล้วไม่เร่งให้ท้องเหรอคะ
1: ยังครับข้าวยังไม่ท้องเขาอยากให้ดิ้นให้ท้องอ๋อเร่งให้ท้องหอหูแกไม่ด
0: ี โอเคเอาไว้เดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรหาเนาะ
1: จ้ะ
0: ต้องคุยกันยาวเพราะว่ามันเป็นหนอนเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ให้ฉีดวีซ่าเร่งรวงเพื่อที่จะเร่งให้ข้าวท้องไม่ใช่รอให้ท้องแล้วค่อยฉีดถ้ามัวแต่รอให้ท้องแล้วค่อยฉีดมันก็จะออกไม่เสมอกัน
1: อ๋อแกไม่รู้ลูกแกไม่รู
0: ้โอเคอธิบายกันเดี๋ยวจบรายการพุ่มโทรหานะคะขอบคุณค่ะ
1: พอแกเพิ่งจะใช้ยาหนูในพึ่งเนี่ยเนี่ยเขายังไม่เคยได้ใช้เลย
0: ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวจบรายการพุ่มโทรกลับไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาหลายท่านก็บอกว่าข้าวยังไม่ท้องเลยยังไม่ฉีดเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้ข้าวท้องไปก่อนแล้วค่อยไปตามฉีดมันจะเท่ากันไหมอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องเร่งให้ท้องก็คือ60วันถ้าข้าวเบาก็ประมาณ 45-50 วันถ้าข้าวหนักก็จะประมาณ 60-65 วันก็ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะวัคซีนไรจะช่วยให้ต้นแข็งส่วนวีซ่าจะช่วยให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มนะคะวัคซีนไรก็กันโรคกันหนอนกันแมลงเพราะนั้นก็จะไม่เป็นใบขาวจะไม่เป็นเมล็ดรีบเมล็ดลายใบเมล็ดด่างมันก็จะไม่เป็นนะก็จะได้เมล็ดอ้วนๆและได้ข้าวที่รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มนะคะส่วนถ้าอยากได้ข้าวอ้วนเมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีแล้วก็ไม่มีความชื้นเราก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะถ้าเป็นโดรนฟังชัดๆนะโดรนจะใช้น้ำ100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรนะวัคซีนไร้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรเพราะนั้นถ้าโดรนมีน้ำมา100ลิตรเราก็จะใช้วัคซีนไร้1ลิตรเลยค่ะนะเกษตรกรบอกว่ามีนาอยู่20ไร่20ไร่ถ้าเป็นโดรนฉีดเขาจะต้องมีน้ำมา100ลิตรเราก็ใช้วัคซีนไร้1ลิตรนะคะแต่ถ้าเป็นคนเดิน ใช้100ซีซีน้ำ20ลิตร20ไร่ก็ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรประมาณนี้ค่ะมีลิตรครึ่งขายด้วยเหรอใช่ปุ้มมีเป็นครึ่งลิตรมาเพราะนั้นก็จะเป็นขวดครึ่งลิตรครึ่งลิตรครึ่งลิตรทั้งหมดก็มีเกษตรกรบอกว่าไอ้เป็นลิตรไม่มีเหรออ่ะแล้วเวลาผสมผสมยังไงอ่ะก็ผสมทีละครึ่ง500ซีซีถัง200ลิตรก็ขวดนึงถังนึงขวดนึงถังนึงแล้วจะเอาขวดลิตรไปทำอะไรเปิดมาแล้วมันเหลืออยู่ในถังเปิดมาถ้าเป็น1ลิตรคุณผู้ฟังก็ต้องซื้อยกลิตรปุ้มก็อำนวยความสะดวกให้แบบประหยัดสุดๆก็จะต้องเอาอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ก็ปุ้มจะทำอย่างเงี้ยจะซื้อตั้งหลายลิตรซื้อตั้งหลายกี่ลิตรก็บอกมาใช่ปะเขาซื้อกัน 20-30 ลิตรปุ้มก็ส่งได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดเพิ่มด้วยก็คิดไปตามราคาลิตรตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นจะซื้อกี่ลิตรบอกมานะคะแล้วก็ประหยัดไม่ต้องมาซื้อกันเพี้ยกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเมื่อเช้าคุยกับคุณผู้ฟังท่านหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังโทรมาสั่งอ๋อคุณกมลคุณกมลเดชพันธ์นะคะคุณกมลโทรมาสั่งวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงอันนี้ก็สั่งทุกวันเลยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆรอบนี้เดี๋ยวปุ้มลดให้นิดหน่อยนะคะต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าอะไรยาติกาอะไรละแวกเดียวกันใช้ตามกันหมดเลยโอ้ยดีคุณผู้ฟังคุณปุ้มดีจังเลยไม่ต้องมาเปลืองนู่นนี่นั่นถ้าปกติแล้วนี่ 7-8,000 เอาไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่หมดไป 3,000 กว่าบาท 3,800 และข้าวออกเลยด้วยเสมอกันดิ้งเป็นไงก็ของเขาดีส่วนเมื่อวานเนี้ยเกษตรกรบอกว่าข้าวเป็นขอบใบแห้งเป็นเชื้อราปุ้มอ่ะไม่เห็นเองหรอกเพราะปุ้มก็ไม่รู้หรอกว่าข้าวเป็นยังไงแต่คุณผู้ฟังบอกปุ้มว่ามันเป็นขอบใบแห้งๆเป็นเชื้อราจุดประสงค์ปุ้มคืออยากให้ฉีดวัคซีนไรมากกว่านี่ครับเพราะมันไม่ถึงกับโคนเน่ารากเน่าหรือว่าเป็นขอบใบแห้งเราก็อาจจะยังไม่ต้องใช้ชีวภาพปราบราเฉพาะวัคซีนไรอย่างเดียวก็น่าจะพอแต่เกษตรกรบอกว่าอยากได้ปราบราปุ้มก็เลยบอกไปว่าอย่างนี้นะถ้าคุณเอาปราบราไปใช้อ่ะก็ได้แต่ฉีดที่มันขอบใบแห้งๆนะมันก็จะไม่ลามไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยรักษาไอ้ส่วนที่เป็นแล้วเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วมันก็จะไม่ลามต่อไปแต่ถ้าอยากให้มันกลับมางามนะคะก็ผสมวัคซีไรต์ไปด้วยไม่เอาจะเอาแต่ปราบราผมก็บอกว่ามันก็ได้ตามนี้นะมันก็จะไม่กลับมาเขียวมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นมันจะไม่เขียวเท่าฉีดวัคซีนไรไปด้วยงั้นไม่ต้องไม่เป็นไรสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาแต่ผมบอกเลยนะคะเคสนี้เนี่ยถ้าเอาเคมีไปฉีดนะมันจะยิ่งแห้งเหลืองกรอบไปอีกแล้วก็ไม่มีทางกลับมางามจะแย่ลงไปกว่าเดิมเพลี้ยเหมือนกันเวลาเพลี้ยลงเกษตรกรก็ไปฉีดยาเพลี้ยยาเพลี้ยยาเพลี้ยที่คุณเรียกกันตามท้องตลาดอะฉีดกันให้น้ำดำดำเหนียวเหนียวเลยไม่มีหายค่ะฉีดแล้วฉีดอีกข้าวก็เหลืองแห้งอยู่อย่างนั้นแหละฉีดวัคซีนไรจ้ะกันเพลี้ยได้ด้วยเพลี้ยเก่าไปแล้วเพลี้ยใหม่ก็ไม่มาฉีดเคมีไปวันนี้เพลี้ยหายไปเดี๋ยวอีก 2-3 วันมันมาใหม่เพราะไอ้ที่มันอยู่ในไข่มันออกมาได้ค่ะเจาะดูดได้เหมือนเดิมแห้งเหมือนเดิมแต่ฉีดวัคซีนไรไปกันเพลี้ยได้กันหนอนได้กันโรคได้ไล่เพลี้ยได้แต่ไล่หนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้เป็นหนอนต้องเติมบีโต้ปราบหนอนไปด้วยนะคะเอาแล้วทำไมวัคซีนไรไล่หนอนไม่ได้ไง

ันให้ขนาดนี้แล้วอ่ะแถมไล่เพลี้ยให้ด้วยต้นแข็งอีกแตกกออีกใบตั้งอีกกันโรคอีกกันแมลงอีกไล่เพลี้ยได้อีกสรรพคุณขนาดนี้ยังจะให้ไล่หนอนอีกถ้าเป็นตัวเล็กๆๆได้อยู่ค่ะแต่ถ้ามันเป็นหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้วัคซีนก็เอาไม่อยู่ค่ะต้องเติมวีโต้ปรับหนอนไปเพราะนั้นถ้าไม่อยากเปลืองก็ฉีดตามระยะ15วัน20วันฉีดวัคซีนได้ผสมคุมรอบ2ได้30วันหว่านปุ๋ย40ถึง45วันหรือ50วันฉีดวัคซีนถ้าเป็นข้าวเบาก็ผสมวีซ่าเร่งรวงไปด้วยเนี่ยข้าวหนักฉีดประมาณ4รอบถึง5รอบในฤดูกาลแบบนี้อาจจะเป็น5รอบข้าวเบาฉีด3รอบมีข้าวดีดก็ฉีดวีซ่าคั่วเหนียวไปแค่นั้นแหละถ้ามีหนูก็สมุนไพรปราบหนูรอบๆนาบางท่านบอกว่า10นามี20ไร่เอาวัคซีไรลิตรเอาปราบหนูลิตรเดียวบางท่านบอกพอนะเอาอยู่ด้วยแล้วแต่ท่านฉีดเลยค่ะเพราะว่าปราบหนูเนี่ยไม่ต้องเดินถี่ไงเดินห่างได้แต่ต้องฉีดให้รอบ4ทิศฉีดให้รอบ4ทิศเลยค่ะลิตรนึงจะได้ประมาณ10เป้สะพายหลังถ้าคุณคำนวณว่าพอก็พอค่ะเพราะปุ้มไม่ได้ไปเดินด้วยแล้วปราบหนูไม่ใช้โดรนนะคะไม่แนะนำต้องเดินค่ะเดินรอบๆหนาก็พอนะคะอ่ะมาฟังข่าวกันค่ะโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025อยากใช้อะไรก็โทรมานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะบัตรสวัสดิการรัฐน่ะใครยังไม่ได้ทบทวนสิทธิ์ยื่นซะเลยจะมาบอกว่าฉันไม่ผ่านฉันไม่ได้บอกให้ไปทบทวนสิทธิ์ไปตรงไหนอวยอีตอนทำไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะไม่เอิ้นว่าบัตรคนจนเนอะเราจะพูดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ถ้าคุณสมบัติไม่ผ่านต้องการให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไปยื่นได้เลยนะคะออนไลน์ก็ได้ถึง5ทุ่มคืนนี้พิมพ์เข้าไปใน Google เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปใน Google เลยทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็เด้งดึงดังขึ้นมาทำตามขั้นตอนค่ะแอปเป่าตังก็ได้แอปทางรัฐก็ได้ไปธนาคารเลยค่ะกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทบทวนแล้วทำอะไรต่อตรวจสอบดิตรวจสอบคุณสมบัติไปถึงไหนแล้วแล้วเราค้างอยู่ตรงไหนไอ้ที่เขาบอกว่าเราไม่ผ่านเพราะมีชื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินรถยนต์ถ้ามันไม่เป็นตามนั้นก็ไปที่ดินไปแก้ซะไปขนส่งไปแก้ข้อมูลซะภายในวันที่20กันยายนนะคะภายในวันที่20กันยายนหลังจากที่ทำอะไรผ่านทุกขั้นตอนเสร็จหมดแล้วรอรับวันที่1ตุลาคมได้ตังค์ได้ใช้กันส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆนะคะส่วนผู้ที่เป็นรายใหม่เนี่ยหลังจากที่ผ่านแล้วเรียบร้อยคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณต้องไปยืนยันตัวตนก่อนค่ะไปยืนยันตัวตนก่อนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังก็ได้ผ่านธนาคารก็ได้ภายในวันที่12มกราหรือถ้าไปธนาคารก็ไปภายในวันที่14ตุลาจะได้ใช้สิทธิ์พร้อมกัน

0: ในวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าคุณยังไม่ยืนยันตัวตนคุณจะไม่ได้นะ1ตุลาคมอ่ะอุตส่าห์ลงทะเบียนมาแทบล้มแทบตายยากเย็นแสนเข็ญก็ยืนยันตัวตนเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะได้ใช้สิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมจะรออะไรแล้วถ้าเกินยังเพิกเฉยไม่ยืนยันตัวตนสักทีวันสุดท้าย12มกราคมและรอบนี้คุณก็ไม่ได้แล้วนะรออีก5ปีนี่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะใครจะยื่นทบทวนสิทธิ์รีบเลยนี่แหละแล้วสำหรับใครที่บอกว่าเป็นผู้ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ห้างเก้าเก่ามีผู้ยื่นคำร้อง 372,207 คนเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะทั้งหมด 663,040 คันนี่ค่ะมีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสด้วยนะระดับอำเภอระดับจังหวัดไปได้เลยที่เดียวเลยข้อมูลไม่ถูกต้องที่ดินไปที่ดินขนส่งไปขนส่งรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปขนส่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไปพาณิชย์จังหวัดเลยค่ะตามนี้นะแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้ค่ะไอ้ที่ไปร่ำลือกันข่าวปลอมหยุดแชร์หยุดส่งข้อมูลได้ไหมเมื่อเช้าผู้เห็นข่าวคุณป๋อณัฐวุฒิสกิดใจมั่วจริงๆคนอ่านก็ไม่ได้ดูเหนือดูใต้เลยไปสนับสนุนไปวิพากษ์วิจารณ์อีกดูก่อนนะคะข่าวน่ะว่ามันจริงไหมในโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเมื่อเช้าผู้เห็นข่าวอู้รายงานข่าวมีภาพไปค้นบ้านด้วยนะบ้านใครก็ไม่รู้อีวอกเอาลงมานำเสนอให้เขาเสียหายน่ะแล้วคนไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็เข้าไปดูข่าวไปคอมเมนต์ไปด่าเขาอีกอย่าเกรียนขอร้องเดี๋ยวเขาแคปมาฟ้องแล้วจะเดือดร้อนนะจ๊ะก่อนจะด่าใครลงโซเชียลดูเงินเก็บสะสมตลอดชีวิตก่อนว่าพอให้เขาเรียกค่าเสียหายไหมแล้วบุ้มบอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของผู้มีชื่อเสียงอย่าหาทำแล้วจะมานั่งร้องเรียนกันทีหลังว่าโดนผู้มีอำนาจฟ้องร้องเรื่องข้อมูลคอมพิวเตอร์หลายกระทงเลยนะบอกเลยอย่าหาทำแล้วยิ่งไปแชร์อีกพออ่านปุ๊บกูว่าแล้วถึงว่าร่ำรวยเหลือเกินส่งต่ออีกนี่แหละให้มันโดนซะมั่งจะได้คือจริงๆแล้วต่อให้คุณไม่ชอบขี้หน้าใครก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาไปสาปแช่งเขาหรือว่าไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเขานะห้ามนะบ่นข้างนอกได้นะบางทีปุ้มก็เกลียดอีกคนที่ปุ้มเกลียดก็มีเห็นหน้าตาแล้วโอ้โหมันมาหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีมาลามปามในสิ่งที่เราเคารพเทิดทูนแล้วก็เกลียดขี้หน้ามันแล้วก็ถามว่าเมื่อไรมันจะตายในปากแบบเนี้ยสักครู่ก็มีข่าวเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งป่วยไม่มีคนเหลียวแลดูแลเห็นมีบางคนต้องไปอยู่ต่างประเทศเดทกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ที่เราจะไปสาปแช่งไปด่าเขาปะในโซเชียลนะข้างนอกไม่ว่ากันไอ้บ่นๆเปรย์ๆอ่ะเกลียดมันจังเลยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายสักทีอย่างเงี้ยเคยไหมปุ้มก็เคยนะบ่อยด้วยจริงปุ้มเกลียดไม่ชอบขี้หน้าลามปามอะไรอย่างเงี้ยปุ้มก็ไม่ชอบเหมือนกันปุ้มก็บ่นเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไปด่าในโซเชียลนะไม่เคยนอกจากไม่ด่าแล้วไม่กดไลค์ด้วยนะคือบางทีแบบเราไปกดไลค์มันก็ขึ้นฟีดไปอีกอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็ไปคึกขนองเห็นเขาด่าไปด่าเขาด้วยเวลาเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยเดือดร้อนนะคะคุณผู้ฟัง ุ้มเห็นข่าวคุณปอณัฐวุฒิเมื่อเช้าแล้วปุ้มก็ยังแบบเฮ้ยมันจริงป่ะวะก็ไปนั่งดูภาพข่าวก็ปลอมแล้วอะแต่มันรายงานข่าวน่าเชื่อถือมากเลยนะพูดไปเรื่อยเลยอะชัดเจนรายงานข่าวดีชัดเจนด้วยไม่รู้อ่านเองหรือ AI ต้องใส่ใจ AI จริงพูดชัดขนาดนั้น AI อ่ะพูดไม่ชัดนะฟังดีๆแล้วเวลาเป็นคำซ้ำอ่ะอย่างเช่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยเขาจะอ่านว่าได้แล้วแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยใช้ได้แล้วแล้วเคยฟังไหมฟังแล้วก็ตลกเนาะปุ้มก็ขำๆอยู่นะเป็น AI อ่านนะคะอะไรมันจะฉลาดเกินมนุษย์ไม่มี AI มาอ่านตัวเลขแข่งกับปุ้มป่ะล่ะไอ้แบบที่มีเครื่องหมายลูกน้ำอย่างสมมติหลัก10ล้านเนี่ยเขาจะไม่อ่าน13ล้าน2แสนอะไรไม่นะคะ13จุลภาค670จุลภาค000ฟังแล้วรำคาญมากเลยแล้วก็อดทนหน่อยอดทนหน่อยสมมติถ้าเป็น AI มันจะอ่านว่าอดทนหน่อยหน่อยแปลว่าอะไรเราจะได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยๆนะคะแต่ว่าที่ปุ้มอ่านข่าวเฟกนิวส์ปุ้มฟังข่าวเฟกนิวส์เมื่อเช้านี้เห็นใน TikTok เป็นเฟกนิวส์โอ้โหรายงานข่าวได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วปุ้มว่า AI แหละแต่ว่าเป็นข่าวปลอมแน่นอนเรื่องราวของคุณณัฐวุฒิปอณัฐวุฒิสะกิดใจไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเจ้าตัวก็ออกมาแล้วว่าถูกโยงใยเอาไปเป็นเฟกนิวส์เฉยต่อไปนี้ก็เป็นข่าวปลอมอีกเหมือนกันรัฐบาลเตือนว่าอย่าเชื่อข่าวปลอมที่จะยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากโควิดระบาดแหมมันเป็นโรคประจำฤดูกาลไปแล้วก็เหมือนหวัดธรรมดาแหละแต่เพิ่มเป็นไข้เจ็บคออาจจะเจ็บคอหนักมันจะต่างจากไข้หวัดใหญ่คุณฟังเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เปล่าใครเคยเป็นไข้หวัดใหญ่มาคุยกับปุ้มมาเคยไข้สูง40องศา39 40ตลอดทั้งคืนเปล่าถ้าไม่เคยอย่ามาคุยเคยปวดตั้งแต่กะโหลกศีรษะไปจนถึงก้นกบเลยเปล่าม ันไม่เหมือนกันนะคะโควิดกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาก็แค่ปวดหัวน้ำมูกไหลไอเจ็บคอนิดหน่อยขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้หวัดธรรมดากินยาฉีดยาก็หายยิ่งถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยนี่สบายๆไข้หวัดธรรมดาชิวๆไข้หวัดใหญ่ก็ไม่หนักหนาปุ้มว่าถ้าไม่มีวัคซีนนี่40องศาน่าจะถึงกระชักได้นะคะจะมีวัคซีน40องศาก็จริงแต่ไม่ถึงขนาดชักแต่มันก็น่ากลัวแหละไม่ป่วยได้ดีที่สุดส่วนโควิดมันจะเจ็บคอมากมากถึงมากที่สุดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงอันนี้อันตรายนะคะมันก็กลายเป็นโรคประจำฤดูกาลไปแล้วพอถึงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเป็นโควิดเป็นอะไรนะ RSV อะไรที่เด็กๆเป็นอ่ะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงสำหรับเด็กแล้วก็กลุ่มเสี่ยงล่าสุดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาชี้แจงว่าไอ้ที่มีข้อความเตือนความรุนแรงของโควิด-19 ผ่านสื่อออนไลน์โดยอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC อันตรายกว่าเดิม3เท่าโกหกไม่จริงค่ะอย่ามาสร้างความตื่นตระหนกแล้วอย่าส่งต่อมันเป็นข่าวที่บิดเบือนของเก่าเอามาวนซ้ำอีคนแชร์ก็มั่วจริงๆนะคะไม่มีความจำเป็นจะต้องยกเลิกกิจกรรมใดๆตามที่เป็นข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยก็เป็นโอไมครอน ไม่ใช่เดลต้าคอนค่ะเป็นโอไมครอนค่ะเพราะนั้นมันก็เป็น NB1 8.1 นะคะไม่ได้ก่อให้เกิดอาการรุนแรงไม่ได้ป่วยตายอัตราเสียชีวิตต่ำมากนะคะก็จะคล้ายไข้หวัดทั่วไปแต่ว่าจะมีอาการรุนแรงในเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือ608สุภาพสตรีตั้งครรภ์ผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปแล้วก็โรคเรื้อรัง7โรคแค่นั้นเองที่ต้องเฝ้าระวังขอประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความสับสนตื่นตระหนกในสังคมและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางราชการอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะเมื่อวานนี้ทลายโรงงานกัญชาแปรรูปส่งนอกยึดของกลางเพียบมูลค่ากว่า10ล้านน่ะเป็นการลักลอบติดตั้งอุปกรณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจทลายแหล่งแปรรูปกัญชาส่งนอกบ้านต้องสงสัยบนเนื้อที่2ไร่แอบติดตั้งอุปกรณ์ว่าจ้างหญิงสาวพร้อมลูกสาวลูกเขยผลิตสารพัดรูปแบบสุดท้ายไม่รอดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบกระทรวงสาธารณสุขตามเป็นแหล่งผลิตกัญชาส่งออกเป็นเบาะแสที่เจ้าหน้าที่ติดตามมาแล้วก็ลักลอบติดตั้งอุปกรณ์สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งรวบคาบ้านโจรใส่วิกปาระเบิดปล้นทอง5ล้านที่โลตัสสระแก้วเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับตอนนาทีที่เกิดเหตุนี่คือแบบแตกตื่นวิ่งหนีกันจ้าระวันสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะปาระเบิดเอาระเบิดไปขู่แล้วก็ปล้นร้านทองไปสวมวิกปิดบังใบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามล่าเบาะแสไปจนสามารถจับกลุ่มจนได้จากเหตุการณ์ปล้นทองที่ห้างดังอรัญญประเทศหลังจากที่บุกเดี่ยวปาระเบิดไป4ลูกเปิดทางหนีสุดท้ายจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับได้แล้วนะคะความคืบหน้าล่าสุดนี่จากเหตุการณ์ปล้นร้านทองในห้างดังที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสวมหมวกปิดบังใบหน้าสวมวิกผมเพื่ออำพรางตัวแล้วใช้ระเบิดแสวงเครื่อง4ลูกเปิดทางเข้าเพื่อก่อเหตุระเบิดทำงานไป2ลูกและยังไม่ระเบิดอีก2ลูกกวาดสร้อยคอทองคำและสร้อยข้อมือรวมน้ำหนัก72บาทมูลค่ากว่า5ล้านก่อนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีล่าสุดเมื่อเช้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้พร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำทั้งหมดจับได้ที่ป่าริมทางรถไฟแห่งหนึ่งควบคุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปหลังก่อเหตุก็เอาวิกผมเอาอะไรต่อมีอะไรไปฝังไปเผาไปไม่รอดแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อเช้านี้เนี่ยค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามที่เป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไปทิ้งน้ำเอาไปเผาไฟบริเวณคลองน้ำริมถนนท้ายหมู่บ้านหนองเทาวัดโนนป่าว่านหมู่3ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ท้ายโผล่ค่ะนำไปสู่การติดตามตัวจับกุมนายอานนท์อุทธิรำอายุ36ปี ก็ถูกดำเนินคดีไปไม่รอดค่ะหนีไม่พ้นอย่าหาทำอย่าคิดสั้นจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแล้วก็มีเรื่องของความคืบหน้ากรณีไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะเจ้าของนี่ไปดูร้านที่เกิดเหตุหลังจากถูกเพลิงไหม้เป็นลมหมดสติร้องไห้ใจสลายได้ค่าเยียวยา 15,000 คุณผู้ฟังขาจากการตรวจสอบภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์หลังจากที่เพลิงไหม้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการเจ้าของสถานประกอบการทั้งหลายเขาก็ไปดูร้านค้าร้านรวงของเขาบางคนนี่เป็นลมหมดสติไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องพาออกมาเห็นร้านค้าตัวเองเกิดเพลิงไหม้ไม่ได้พักผ่อนมา3วันเครียดรู้สึกตัวได้ก็ร้องไห้บางคนเป็นร้านประดับยนต์ค่ะไม่มีประกันด้วยค่ะจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์อุปกรณ์ตกแต่งรถเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีข้าวของที่สต็อกไว้สินค้าในร้านไฟไหม้หมดเลยแล้วบางร้านก็ไม่ได้มีประกันอัคคีภัยแต่อย่างใดรัฐบาลเยียวยาได้ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บางร้านเนี่ยดำเนินกิจการมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เป็นน้ำพักน้ำแรงของครอบครัวก็หมดไปกับกองเพลิงแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้กลางตลาดที่เพชรบุรีเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้นเป็นที่ตั้งของร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีเสียงระเบิดดังมาเป็นระยะจุดดังกล่าวเป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างมีสีมีกระป๋องสเปรย์ทินเนอร์เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะ3ชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ล่าสุดเมื่อเช้านี้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างของนายธวัชชัยอายุ55ปีเป็นเจ้าของร้านค่ะเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น2บริเวณหน้าห้องน้ำของบ้านทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดอาคารพาณิชย์5ชั้น4คูหามูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ10ล้านเป็นอาคารพาณิชย์ในตลาดดังที่เพชรบุรีร่างผู้เสียชีวิตนำส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อชันสูตรกันต่อไปเจ้าหน้าที่ปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุแล้วก็มีพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังระมัดระวังนะคะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่มันเก่าชำรุดจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำเนินการละค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดนะคะปุ้มส่งท้ายรายการกันตรงนี้เลยแล้วคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงนึง 03:00 ถึง 04:00 แล้วก็ 06:00 ถึง 07:00 เช้าได้ทุกวันนะคะคุณผู้ฟังที่จะติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้ม0855179025 0855179025925พบกันคืนนี้ตี3ค่ะขอบคุณมิสเตอร์ออฟขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
1: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยา
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรก DE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ5

0: 9กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงดีเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลตั้งเป้ามีผู้ใช้งาน5ล้านคนขณะที่รัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าเริ่มใช้งาน THAI Passport อย่างเป็นทางการวันนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบทั้งสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลการเปิดใช้งานจริงวันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญว่าประชาชนจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากเป้าหมายรัฐบาลตั้งไว้5ล้านคนขณะเดียวกันภาครัฐกำลังจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยโดย ETDA อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบกำกับการดูแลและสร้างความปลอดภัยในการใช้ AI อีกทางด้านเอกชนมองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลแต่ต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังตลาด AI ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมเสนอว่ากฎหมายควรกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือ use case ให้ชัดเจนใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติแต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขณะที่นางสาวสุทธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยระบุว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอันดับแรกเพราะมองว่ากฎหมายกำกับดูแล AI ต้องมีความเข้มงวดในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: นายกเผยครม.สัญจรสงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติคุณนิพิธพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องที่จะพิจารณาโดยขอให้รอฟังการแถลงรายละเอียดเนื่องจากได้มีการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แล้วโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้นำนโยบายไปหารือกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยขณะนี้ได้สรุปแนวทางที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการรองรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งการขนส่งสินค้าและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความ
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922094-761-9922 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการทุรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับสิงหาคม2569นะครับวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเช่นเคยผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพศมาศวิจิตรนะครับเดี๋ยวช่วงต้นรายการแสดงความยินดีกันก่อนคุณสุภาพร
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับสำหรับนักกีฬานะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้มันมากๆนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะฮะก็ฝ่าฟันจนปาดได้แชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยโอลิมปิกกันด้วยเดี๋ยวคุณสมโพชนะครับมีภาพอยู่เดี๋ยวขึ้นภาพกันมาเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นการต่อสู้กันอย่างมันนะครับระหว่างสาวไทยแล้วก็ในส่วนของจีนที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับสาวไทยต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีมาตั้งแต่ช่วงปลาย VNL แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ฝ่าฟันทะลุทะลวงในหลากหลายทีมนะครับเราเจอหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะเจอญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเจอจีนเมื่อวานนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนในติดตามชมนะครับ
1: ใช่
0: ค่ะ5เซตด้วยกันคุณสุภาพรนะครับครับผมก็มีในส่วนของ
1: เชียร์สุดใจเลย
0: เชื่อว่าหลายคนช่วงเย็นเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้ถนนโล่งนะคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะ

0: ทีมนักตบลูกยางสาวไทยแล้วก็แสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนถือว่าความฝันเป็นจริงอ่ะคุณสุภพร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลายคนก็ฝันกันอยากจะให้วอลเลย์บอลไทยนะครับไปสู่โอลิมปิกเราทำได้แล้วคุณผู้ฟังครับนะฮะร่วมส่งกำลังใจให้กับทำนักกีฬาสาวไทยแล้วก็ทุกประเภทกีฬาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเข้าข่าวกันก่อนหลังจากเรื่องที่ยินดีไปแล้วไปต่อเนื่องกับเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงค่ำคืนนะครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ ขออภัยนะครับก็เหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดในช่วงค่ำคืนของวันที่28ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่29 สิงหาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยพระองค์ก็มีการติดตามสถานการณ์ด้วยความทรงห่วงใยเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะก็ได้นำอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายจำนวน200 ชุดด้วยการควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะแล้วก็น้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการค่ะโดยจะมีการคอยประเมินความต้องการนะคะเป็นระยะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารเนี่ยก็จะยึดตามความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อที่จะให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ
0: ครับก็จากการที่มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ก็ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของเจ้าของร้านที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในละแวกด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเช่นเดียวกันโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569และไม่ผ่านเกณฑ์นะคะตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31 สิงหาคมนั่นก็คือภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ
0: ครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่26 สิงหาคมเนี่ยเขาพบว่ายังไม่ได้มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนอยู่ประมาณ4,500,000 กว่ารายด้วยกันนะครับยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยก็ประมาณ4,700,000 กว่าคนอันนี้ครึ่งๆเลยนะน
1: ะฮะ
0: ก็ต้องรีบคุณผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์แล้วเมื่อยื่นวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือหลังจากเมื่อเราดำเนินการเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20 กันยายนนะครับแต่ก็คือต้องทำเรื่องยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์ก่อนเน
1: ี่
0: ยน
1: ะคร ับ
0: ซึ่ง20 กันยายน 2569เนี่ยนะครับก็คือห่วงระหว่างที่ท่านจะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับผ่านศูนย์ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมของเขตแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นเขตแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือที่อำเภอสามารถที่จะดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีที่เว็บไซต์โครงการ welfare ค่ะ .mof.go.th นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะและแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนั้นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับก็ต้องรีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้เน้นย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนนะครับก็สามารถที่จะยื่นสิทธิ์ทบทวนในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังจากยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยได้จนถึงวันที่20 กันยายน20 กันยายนเนี่ยวันสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปแล้วก็สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนท่านสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้ตั้งแต่1ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อสำคัญอยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติอีกครั้งค่ะไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็ช่องทางราชการเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาหลายคนก็มีเสียงสะท้อนนะคุณสุภาพรเรื่องของสิทธิ์ทบทวนเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนไปติดเรื่องของยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยนะครับที่อายุมันอาจจะเกินหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่ข้อมูลยังไม่ได้อัปเดต
1: แต่เขามีปรับแล้วนะ
0: ก็มีปรับแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้ท่านต้องไปนี่แหละทบทวนสิทธ
1: ิ์ทบทวนใหม่อีกรอบนึง
0: ยื่นเพื่อขอให้รัฐบาลได้มีการดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสิทธิ์ในส่วนของสิทธิสวัสดิการของแต่ละคนแต่ละท่านไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงใต้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการประชุมครม.สัญจรนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเขาเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรับฟังทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดนั่นเองครับ
1: ค่ะทางด้านของนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะคะได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะคะหอการค้าจังหวัดสงขลาและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะครอบคลุม4ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติค่ะในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยหอการค้าจังหวัดสงขลาเองนะคะได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญรวม4โครงการด้วยกันค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับก็อย่างแรกนะครับคือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับก็เป็นพื้นที่เฉพาะกิจเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่อันนี้ก็มาจากเหตุอุทกภัยปี68ปลายปี68ที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการกลับมาฟื้นตัวได้เพียงร้อยละ80นะครับส่วนร้อยละ20เนี่ยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้หอการค้าเขาก็มีการเสนอขอวงเงินนะครับในการที่เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่แหละเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 25,000 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีในระยะเวลา10ปีเนี่ยนะครับก็ภายใต้วงเงินกู้40ล้านบาทต่อ40ล้านบาทต่อรายเนี่ยนะครับโดยเสนอผ่อนปรนยกเว้นการตรวจเครดิตบูโรแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็ให้บริษัทบริษัทประกันภัยประกันสินเชื่อนะครับอุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทค้ำประกันหนี้แล้วก็เนี่ยนะฮะก็อนุญาตให้รีไฟแนนซ์หนี้เดิมในแนวราบนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็2นะคะเป็นโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดมุ่งหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็เป็นการต่อยอดนะคะที่จังหวัดสงขลาได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกเมื่อปลายปี2568โดยได้ขอเสนองบประมาณ40ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จัดรายการแข่งขันอาหารระดับสากลตลอดระยะเวลา 5-7 วันเพื่อที่จะดึงเชฟแล้วก็สื่อต่างประเทศอย่างเช่นรายการสารคดีระดับโลกอย่าง Netflix ค่ะรวมถึงอินเตอร์เชฟนะคะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มาร่วมถ่ายทำและโปรโมทอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดการรับรู้ผ่านการบูรณาการร่วมกับ TCEB CEA และทรทรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 30,000 ถึง 40,000 คนต่อครั้งนะคะสามารถที่จะกระตุ้นยอดจองห้องพักแล้วก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกปีค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนี่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยร่องน้ำตื้นเขินเพียง7เมตรไม่สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ก็มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นการขุดลอกร่องน้ำ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มความลึกเป็น10เมตรนะครับ วงเงินเนี่ย253ล้านบาทจากเดิมที่กรมเจ้าท่ามีงบแล้ว120ล้านบาทยังขาดอีก133ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีการตั้งงบประจำปีขุดลอกบำรุงรักษาปีละ141ล้านบาทซึ่งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการขนถ่ายตู้สินค้านะครับต่อปีที่เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกแก่ผู้ส่งออกเข้ารวมถึงในส่วนของการส่งออกนำเข้าเนี่ยนะครับในภาคใต้ด้วยเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดของจังหวัดสงขลาให้กลายเป็นท่าเรือน้ำลึกส่งออกหลักในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวทางประเมินสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์ค่ะเป็นการยกระดับจังหวัดสงขลานะคะให้เป็นพื้นที่โอกาสของทุกคนโดยนำแผนรายงาน SEA ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้นำเสนอสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะผ่านการรับรองไว้แล้วมาผูกกับแผนพัฒนาจังหวัดระยะ1ปี5ปีและ20ปีผ่านกลไกนะคะกรอของจังหวัดค่ะแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยให้เกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับประธานหอการค้าซึ่งก็เป็นคนในจังหวัดเนี่ยนะครับเขาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเขามองว่าประโยชน์สำคัญที่สุดของการประชุมครม.สัญจรก็คือลงไปที่สงขลาเนี่ยทำให้ในส่วนของภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงกันนะครับคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนกับภาครัฐภาคเอกชนจะทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือศักยภาพที่จะนำมาต่อยอดการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดสงขลานี่แหละครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อรัฐบาลได้เห็นทั้งปัญหาแล้วก็ศักยภาพจากสถานที่จริงนะคะก็จะสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางและการจัดสรรงบประมาณได้ตรงจุดค่ะก็จะตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงเลยนะคะก็คาดหวังค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆแล้วนำไปจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะผลักดันโครงการที่สำคัญเร่งด่วนแล้วก็มีความหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ก็ที่สำคัญนะครับการมาประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้จะเป็นการประชุมของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็อยากเห็นรัฐบาลกำหนดในส่วนของยุทธศาสตร์ระยะยาวว่าจะวางบทบาทของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ตรงจุดไหนของประเทศแล้วก็จะดึงกลไกอะไรรวมถึงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงเนี่ยนะครับรวมถึงแนวทางการจัดการเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็การรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางโครงสร้างให้เมืองมีความปลอดภัยน่าอยู่รวมถึงเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีความโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นซึ่งหากรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็อีก4จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเขาก็อยากเห็นแหละในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ฮะ
1: ค่ะตัวเราเองเราก็อยากเห็นเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะ

0: กองบทเพลงบินหลานะครับของวงแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะบินหลาเนี่ยก็คือนกกังเขนดงคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสวยงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็อยากจะให้เกิดสันติสุขขึ้นนะครับทุกคนไม่มีใครปรารถนาความรุนแรงน
1: ะครับ
0: ทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตกันอย่างตามปกติเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าความรุนแรงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาก็คือการที่เราต้องมาพูดคุยกันนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเป็นสีสันเนื่องจากในส่วนของครม.เขามีการลงพื้นที่ภาคใต้ก็วันนี้เปิดเพลงภาคใต้ให้ฟังกันเนี่ยนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันเซ็กตื่นครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ทักทายเลยนะคะคุณโอ๊ตไฮโลค่ะ FC แฟนคลับประจำของเรานะคะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณสุรศักดิ์นะคะจากภูเก็ตคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะติดตามทางเพจของเราก็ดีหรือว่าจะเป็นทางวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีนะคะ
0: ครับแล้วก็มีคุณธิดาโตมาสเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านอย่างที่บอกไปนะครับคุณมาริณีก็รับฟังด้วยเนี่ยนะครับ
1: ขอ
0: บ
1: คุ
0: ณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวเพียงพ่อๆนี่เรานำมาเปิดให้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็ติดตามได้ในรายการนะฮะไปดูกันที่เรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็กองทัพบกนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะเปิดรับสมัครวันที่1กันยายนค่ะก็คือวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะโดยสิทธิประโยชน์นั้นก็คือจะมีสัญญาจ้าง4ปีสามารถที่จะเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะคุณณัฐธาค่ะ
0: ครับก็สำหรับพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนนะฮะรวมถึงมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายมีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพแล้วต่อยอดคุณวุฒิทางการศึกษาได้มีในส่วนของคะแนนพิเศษรวมถึงมีโควต้าเวลาสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้คะแนนพิเศษแล้วก็โควต้าเนี่ยไปสอบต่อเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณสมบัติคร่าวๆเนี่ยรับสมัครนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะฮะก็จะมีอยู่2ห้วงอายุด้วยกันนะครับสำหรับทหารกองเกินก็คืออายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงอายุหนึ่งนะครับ22ถึง26ปีแต่ว่า22ถึง26ปีเนี่ยก็คือเป็นน้องๆชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือจับได้ใบดำนั่นแหละเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้นะครับคราวนี้ช่องทางการสมัครได้ที่ไหนคุณสุภาพรครับ
1: สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะคะหรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหน่วยศัสดีใกล้บ้านท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดการสมัครก่อนยื่นสมัครได้ค่ะ
0: ครับก็จำนวนมากนะครับ 18,000 กว่าอัตราด้วยกันเนี่ยนะครับก็สมัครได้ยาวๆเลยคุณผู้ฟังเดือนกันยายนจนถึงมกราคมปีหน้านู่นน่ะนะฮะก็เข้ามาเป็นครอบครัวหนึ่งในครอบครัวของกองทัพบกนะครับเลือกหน่วยเลือกผลัดประจำการได้ด้วยนะฮะอยากไปที่ไหนก็เลือกได้นะครับตามใจของท่านเลยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันที่ผลการปฏิบัติตามแนวชายแดนกันต่อคุณผู้ฟังต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการจับกุมยาเสพติดที่เรารวบได้กันเป็นประจำขออนุญาตใช้คำว่ารวบนะมาด
1: ู
0: มันดูสะใจดีจริงๆนะคุณสุภาพร
1: สะใจมากเลยนะเสียงน้ำเสียงคุณเนี่ย
0: นะครับต้องโอ้โหมันแต่ละล็อตเนี่ยนะแต่ละครั้งเนี่ย
1: ก็เยอะนะ
0: จำนวนมากนะครับแล้วก็โอ้โหขยันจับกันได้จริงๆ
1: ขยันจับได้
0: นะครับโอ้เนี่ยนะฮะแต่อันนี้เป็นการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับไปที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยานะครับเขามีการสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณกระท่อมท้ายหมู่บ้านนางามหมู่ที่9ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาก็ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่พบบุคคลต้องสงสัยนะฮะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วก็จากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา7รายด้วยกันคุณผู้ฟังครับเป็นชาย4คนหญิง3คนนะครับไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือว่าเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ
1: ค่ะก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเพื่อที่จะมาหางานทำทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิตามกฎหมายก่อนที่จะมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาเองนะคะก็ในขณะนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งมุ่งมั่นพิทักษ์อธิปไตยสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ครับก็จากชายแดนนะครับที่ติดกับทางฝั่งของประเทศกัมพูชาไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเหนือนะครับไปชายแดนที่ติดกับทางด้านของเมียนมากันบ้างดีกว่าน
1: ี่
0: น
1: ะคร ับ
0: หน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองนะครับเขาก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดอย่างที่บอกไปเนี่ยจับได้อีกแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ายุทธการฟ้าสางเด็ดปีกนักค้า นักค้าในที่นี้ขายยานะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ต้องสกัดการสกัดกั้นไว้นะครับยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนเนี่ยนะครับเขามีการจัดกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ปราบปรามผู้ค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการปฏิบัติในครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอชายปราการแล้วก็อำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน8เป้าหมายนะครับผลการปฏิบัตินี่สำคัญตรงนี้คุณผู้ฟังครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายนะครับพร้อมของกลางเป็นยาเสพติด205เม็ดถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยแต่เดี๋ยวเขาขยายผลต
1: ่
0: อนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับส่งสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะนอกจากภารกิจสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วนะคะกำลังพลค่ะยังได้มีการปฏิบัติภารกิจชุมชนสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะหน่วยเฉพาะกิจจงอางสึกค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มันก็สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและก็ประชาชนมันเป็นภาพที่น่ารักนะ
1: ใช่
0: นะครับในส่วนของทหารก็ทำประชาชนก็ทำในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ร่วมกันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยนะฮะอันนี้ภาพขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ปรากฏอันนี้ถ้าใครฟังทางวิทยุเดี๋ยวณัฐาสุภาภรณ์นะครับจะอธิบายให้ฟังเป็นภาพที่มีประชาชนแล้วก็มีจิตอาสาของกองทัพบกเนี่ยนะครับเป็นหน่วยในพื้นที่เขาร่วมกันวางแนวกระสอบทรายสร้างแนวคันกั้นน้ำไอแนวคันกั้นน้ำตรงนี้มันสำคัญคุณผู้ฟังครับย
1: ิ่
0: งโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักๆแบบนี้นะฮะก็คือจะได้เป็นการสกัดกั้นการไหลแรงของน้ำได
1: ้ชะลอ
0: ถูกต้องนะฮะและที่สำคัญเวลาภัยแล้งทำไงคุณสุภาภรณ
1: ์อ้าวก็มีน้ำใช้ไง
0: มันก็กักเก็บน้ำได้อีกด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมมือกันโอ้นี่ภาพพี่น้องประชาชนชูมือเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหน้าแล้งนี้มีน้ำใช้แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับก็สะท้อนนะครับถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แหละเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็สอดคล้องกับชื่อรายการเรานะครับก็จะได้มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับการจัดกระบวนเรือนะครับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยเขามีการซักซ้อมเป็นการซ้อมย่อย4รอบนะครับคุณผู้ฟังก็คือในวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีเนี่ยจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
0: ครับก็ในส่วนนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมขบวนเรือได้เนี่ยนะครับก็ตามที่คุณสุภพรได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันที่ช่วงคนดียังมีอยู่นะครับวันนี้ก็ไปชื่นชมทหารเรือ กันดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาจ่าเอกพี่ชัดชัยเนี่ยนะครับก็เป็นครูช่วยครูผู้ช่วยนะครับวิชาค้นหาและกู้ภัยศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน2เหตุการณ์ภายในวันเดียวนะครับก็สะท้อนถึงจิตสำนึกแล้วก็ความพร้อมในการช่วยเหลือของกำลังพลกองทัพเรือเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนะคะนำการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือเองนะคะก็สามารถที่จะนำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละแล้วก็มีจิตสาธารณะกันได้ก็พบเหตุพร้อมช่วยเห็นประชาชนเดือดร้อนไม่ทอดทิ้งค่ะ
0: ครับก่อนเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับชื่นชมจ่าเอกพิชัชชัยสินชัยนะครับล่ำลากันด้วยภาพราภาพของคนดีนี่นะครับวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับทมลรัฐขันธวินหุค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัด
7: ๆวายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใคร

0: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดณวันที่31สิงหาคมคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางมีมติให้เพิกถอนมีผลตั้งแต่วันนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเพิกถอน 3,868 รายทั้งที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้คะแนนมากถึง 5,925 รายเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าตัวเลข 5,900 กว่ารายนั้นผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการไปแล้วเพียง 3,800 กว่ารายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งอีกพันกว่ารายที่เหลืออยู่ระหว่างการรอบรรจุหน่วยงานจึงได้ใช้วิธีการไม่เรียกบรรจุทำงานแทนอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ถูกเพิกถอน 3,800 กว่าคนพบว่ามีผู้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว140กว่ารายซึ่งการลาออกไม่ได้ทำให้พ้นจากความผิดอาญาโดยสธ.ได้ส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นคะแนนที่แท้จริงให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปสธ.กำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมโดยจะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนออกไปแทนคาดว่าจะสามารถเริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการชุดใหม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ด้านนายกยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบสกสทย้ำยึดตามหลักเกณฑ์คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 5,900 รายชื่อโดยระบุว่าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วและมีระเบียบและข้อบังคับอยู่แล้วส่วนแนวคิดเรื่องการยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าต้องดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ต้องตอบตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจไม่ได้ส่วนกรณีที่มีตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนายอนุทินระบุว่าเรื่องทางคดีปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลักและได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปง.เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบความผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งขณะนี้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ถูกพาดพิงหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพล
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999

0: 1999
1: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญาครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับถึงเธอก็คือผู้หญิงคนนั้นคนที่เรารักนะครับใช้คำเรียกขานด้วยความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งเปรียบเสมือนดวงตาและหัวใจที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตนะครับนะก็อาจจะเรียกนะลูกที่รักหรือคนที่รักหรือส่วนรวมจิตใจหรือเป็นแก้วตาดวงใจนั่นเองนะครับในที่นี้พูดถึงบุคคลนะหญิงอันเป็นที่รักนะครับย้ายเพลงย้ายยาครับเหมือนกับสุภสิทธิ์ส่งเพลงนี้ไปยังมิตรรักฝ่ายการย้ายเพลงย้ายยาย้ายเพลงย้ายยาก็เปรียบเสมือนดวงใจของสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นทั้งฝั่งที่ฟังทุกท่านนะส่งความรักความปรารถนาดีให้ครบถ้วนไม่ตกไม่หล่นใครแม้แต่สักคนเดียวนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสถานีวิทยุมทว13ลพบุรีนี้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์นั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับหลายท่านบอกว่ากลางคืนติดตามรับฟังตลอดนั่นคือทุกคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนและมีอีกสถานีหนึ่งนะครับนั่นคือวสป711กิโลเฮิรตซ์ท่านสามารถไปติดตามรับฟังสุภาษิตได้ทุกวันเช่นเดียวกันช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเรียกภาษาบ้านเราคือ3โมงเย็น4ถึง4โมงเย็นนั่นเองนะครับมีนะผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพบอกว่าเกาเล่าขันให้แยกเพียงยาแนมไปทานให้ซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ทานนะให้คนที่ท่านรักได้ทานฮะคนที่เป็นแก้วตาดวงใจเนี่ยได้ทานแล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยจะได้แข็งแรงไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมีเพลงเพราะๆมากล่อมจิตกล่อมใจให้ยายเพลงยายาได้มีความสุขความสำราญในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองแล้วก็เรื่องราวต่างๆมารุมเรานะเรื่องการเงินการทองการกินการอยู่เรื่องราวค่าใช้จ่ายมากมายค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสารเนี่ยก็ถือว่าเป็นค่ากินฮะข้าวสารนี่เป็นต้นเลยนะครับในการดำรงชีพนะครับถ้าเกิดว่าท้องไร่เทนาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะท้องไร่ไถนาแถวท้องไร่ท้องนาเนี่ยก็ยังมีตำลึงผักบุ้งยอดกระถิ่นแม้กระทั่งสายบัวผักชีนะแล้วก็สามารถจะปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะอาจจะมีมะเขือกระเพราขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยมีพร้อมสับก็ถือว่าเป็นการนะฮะประหยัดรายจ่ายไปอีกทางหนึ่งหลายท่านเลี้ยงไข่ไก่ไข่นะเนื้อหรือจะเป็นเลี้ยงเป็ดเอาไว้กินไข่นะครับก็แล้วแต่นะครับถือว่าตรงนั้นเป็นการดำรงชีพตามเศรษฐกิจพอเพียงคำสอนของพ่อรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในเมืองฮะในที่ทำงานต่างๆนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสได้ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับตรงนั้นคือต้องใช้เงินใช้ทองกันเต็มๆคือลืมตามันจะก้าวขาออกไปต้องเสียเงินเสียทองนะครับนั่นคือการดำรงชีพ
ในภาวะปัจจุบันนะกับรายได้ที่คงเดิมและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตรงนี้ก็สร้างความเครียดนะฮะนะสร้างความหนักอกหนักใจให้กับทุกท่านหลายท่านมีลูกมีหลานเนาะค่าใช้จ่ายลูกหลานนะไปเรียนโรงเรียนหรือไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนสถาบันต่างๆนะครับต้องใช้เงินใช้ทองกันตรงนี้แหละนะเป็นความเครียดสะสมหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็ทำให้สุดโสมอย่างรวดเร็ววันนี้นะครับนะก็มาดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะครับด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั่นคือว่าดูแลดวงใจคือว่ามันไม่แพงอะไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญได้ผลไวให้ผลจริงไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนดูแลดวงตานะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าหลายท่านเคยทานมาหมดทุกอย่างแล้วหลายท่านทานอย่าง2อย่าง3อย่างหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับก่อนจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องสรรพคุณทั้งหมดอยากให้ญาติเพียงญาติได้มีความสุขนะกับเพลงที่หวานๆซึ้งๆปนเศร้าฮะบอกฟังแล้วมันจะลงใจมั้งเพลงเนี่ยยายเพียงยาวบอกรู้สึกว่าเขาแต่งให้เราหรือเปล่าเนี่ยมันโดนจิตโดนใจเหมือนเราเป็นตัวละครในบทเพลงนั้นนะครับสำหรับคนที่อกหักเนี่ยจะฟังเพลงที่มันเศร้าและอกหักเนี่ยได้เศร้ากว่าใครทั้งหมดนะกับเพลงนี้ครับพี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: ไม่ทราบว่าย่าเพียงอยากจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ได้แล้วหรือยังนะครับถ้าอยากจดอีกครั้งหนึ่งนะครับสุภสิทธิ์จะบอกช้าๆนะครับปากกาดินสอกระดาษพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อม เลขที่ออกฮะ จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับ93ตัวนะครับ3ตัวท้ายเนี่ย93ตัวเดี๋ยวบอกใหม่อีกครั้งนะครับ0836931999นะครับกาแฟที่ใช้กาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกาแฟดีต้องอร่อยด้วยสารสกัดอันนั้นจัดเต็มถึง24ชนิดระดับพรีเมียมทิปเปิล AA 3ตัวใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลนะครับตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่ทำให้ใจสั่นและปวดหัวนะครับไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีเซลล์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับองเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกวดสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเฮลิจูสกุลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีสารสกัดหลายตัวล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มทุกวันกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย้อยยวนใจด้วยนะครับชงกันน้ำร้อน120 cc ถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดซึ่งไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับยาเพียงยาครับแล้วมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นในตรงฐานวิซอนโรคสีวิตคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายเขาบอกเส้นเลือดในดวงตาสกปรกจากอายุนานมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บความเสื่อมของดวงตาของร่างกายและแม้กระทั่งใช้ดวงตานานๆก็ทำให้เกิดนะเขาเรียกว่าเส้นตาในเลือดในดวงตาสกปรกก็มีสารไลเปสไปทำความสะอาดทำให้ฟื้นฟูดวงตาอย่างรวดเร็วนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนมีใยแมงมุมคุมดวงตาเหมือนมีม่านหมอกมาคุมตาก็จางหายไปปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน10วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายดุจดังตาตะกะแตนดุจดาราครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับย้ายเพียงยาครับแล้วก็มาถึงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคุ้มค่าคุ้มเงินมากราคาถูกแต่ว่าดีมีอยู่จริงนั่นคือการพิสูจน์ของย้ายเพียงยามาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานนับตั้งแต่สมัยเป็นคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2จนถึงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนี่ตกแล้วตกประมาณ20ปีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคุณภาพสูงยาเพียงยาวไปทานเลยท่านทานมาตั้งแต่นะร่างกายเจ็บป่วยทุกทรมานกลับมาเป็นร่างกายดีขึ้นเลยนะครับแล้วหลายท่านอายุยืนมากนะครับเช็คชินเดียวกับคุณตาปรุงขอสวรรค์เนี่ยจะร้อยอยู่แล้วนะครับมีแต่กระพี้กระเป๋าขึ้นเรี่ยวแรงมากขึ้นมันย้อนแย้งกับอายุนะแต่ว่าตรงนี้แหละสร้างสิ่งนี้อย่างแท้จริงนะครับนั่นคือสูตร1บำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นประกอบด้วยแก้ไขดำและสูตรภัยอื่นๆ30ชนิดนะครับดูแลร่างกายให้กระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีรูปแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นนะชายหญิงวัยทองวัยกลางคนในทานกันนะครับที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับในท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยท่านชายครับเข้าสู่วัยทองและฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถนะไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องราวของสมรรถภาพเสื่อมถอยเนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยนั่นคือบ่งบอกว่าร่างกายนั้นอ่อนเพลียเพลียแรงนะครับนั่นคือวัดดัชนีชีวะตามแพทย์แผนจีนเลยนะสมรรถภาพทางเพศของท่านชายเนี่ยแพทย์แผนไทยก็ระบุไว้เช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงนั้นแหละเขาบอกเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเช็คเช่นเดียวกับท่านหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมาพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยเลือดลมนะก็ไม่มาตามปกติแล้วตรงนี้ทำให้ว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจเลือดนะฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตนะครับความเสื่อมโทรมก็เกาะมาเป็นเงาตามตัวนะครับคือทานแล้วจะฟื้นฟูร่างกายนะกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมเนี่ยทานสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่น2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับมารู้จักกับสูตร1ไปแล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างนะครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อย เป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาแก้กระสาย26ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อทั่วสารพัดกายนะครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เสนอเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆไหลท่านท้องผูกเป็นแผลดึกต้องทานแล้วจะดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นชาปรือมือเปรย์เท้าครับเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขครับทำให้สมองผิวพรรณดีด้วยดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับทานเช้าเย็นนะครั้งละ3แคปซูลกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะก็คือ60แคปซูล350บาทฉลากสีน้ำเงินหนักแล้วทาน20ร่วมกันหนักแล้วคือไรเลยท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านเการูมาตอยแล้วท่านสั่นไปทั้งตัวไรท่านไม่มีเรี่ยวแรงเดินเถื่อนไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะปรากฏว่าช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำปะแป้งได้ทานข้าวเองได้อาบน้ำได้เดินเถื่อนดีขึ้นนะฮะไปเก็บปัดกวาดบ้านได้ไปได้รุ่นได้บริเวณบ้านนะไม่ได้ไปรับจ้างเขานะเอาแค่นี้แหละนะลูกหลานก็สุขใจแล้วนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับ2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้จะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมครับโทรมานะครับ0836931999ครับมาถึงกุ๊กศิริราชวงศ์เทวันครับอยากบอกรักเธอและตามไปด้วยพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: คำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักต้อง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้พอป้ากินยาวิตามินแล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็น2หลัก3หลักอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็น2คน3คนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกัน2หลัก3หลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ื
0: มอยากจะพูดว่าก
1: ินมันโลไลวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบเลือดภาพนั้นมันเลื่อนไปวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองนิดหน่อยเพราะเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทร์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดเนาะ
2: ยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: เช่นว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
2: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: จ้าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดี
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
3: อ
4: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนา นะครับ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้สาธุขอบคุณ
3: เพื่อนเพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
4: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
6: ะ
5: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจ๊บุ๋มป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตาลเอกป้าผ่านร้านสุกิจเภสัชพรุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคสมรงร้านกังยาชุมชนโคสมรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟทินฉายกาแฟเป็นหลักยิ่งว่าจันทร์ช่องแคร์แต่ครีนนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับขอบคุณญาติเพียงญาติยาครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงลพบุรีครับกาแฟทินฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณทวีอินสุ่มวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทครับคุณบุญชูพวงเนียมดมดนดอนลันผักไห่พระนครทิยากาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับอีกมากมายหลายท่านครับคุณมาลีทองประสานบางงาท่าวุ้งลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณประสิทธิ์วงสนองตนม่วงเตี้ยวิเศษชัยชาติจังหวัดทองกาแฟเทียนฉายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกท่าตะโกนนครสวรรค์วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทชั่วโมงหน้าครับช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป. 711 กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วขอถ้าท่านปักเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยชวนน้องหนีน้ำนายโย่งณพงษ์ณนงครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ไงไงเถิดแม่งามขำ
1: ก็นี่ไงแม่งามขำ
2: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
1: ไปเถอะแม่งาม
0: งามขำเลยไม่ใช่

0: หไม่ต้องเลี้ยงหมาไว้ถูกแล้ว
1: ถูกแล้วหมาต้องเห่า
0: เออหมาเห่าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: หมากำลังกำลังเลว่าเอ๊ะมันหมาหรืองูวะ
1: หมาหมางูที่ไหนเห่าง
2: ูเห่าก็เรียกงูเห่าไปตอมแห้ง
1: เออใช่

0: ขาเรียกสาย
1: สาย
0: เ
1: ลยเอาใหม่ป่ะ
2: เป็นก๋วยเตี๋ยว
0: มีก๋วยเตี๋ยวถนนเขาเรียกเป็นสาย
2: ขอโทษขอโทษจะไม่พูดแล้วคำว่าก๋วยเตี๋ยว

0: ได้บ้านไป
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
9: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุคลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นในตลาดสดเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายเสียหายกว่า10ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอ
0: ม
1: มาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สุดหลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุด้านผู้ว่าชัชชาติติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ

0: ได้เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องรื้อถอนโครงสร้างก่อนโดยวันนี้พอถอนได้ใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุอยู่ในโซน4ซึ่งยังไม่สามารถชี้สาเหตุเพลิงไหม้ได้ณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านโชคอนันต์และใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างอาทิสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารพบนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่อาคารพาณิชย์5ชั้นจำนวน4คูหารวมถึงอาคารและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและอาจมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนโดยกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานคนเดินและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่าและนักตั้งแคมป์หลายสิบคนเจ้าหน้าที่อุทยานเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันยังทำให้ท่อส่งน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในอุทยานอย่างมากก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาววันแรงงานทั้งนี้ท่อส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นแหล่งน้ำดื่มและระบบดับเพลิงสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดบนฝั่งใต้ของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวที่พักและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
2: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่ม
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
4: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้

0: สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 063449966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ธรรมดาหากมีปัญหาสุขภาพใช้ฟอกัสเป็นตัวช่วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสเพื่อสุขภาพฟอกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพ่ออีแม่เพิ่นให้มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายฟัง2เพลงเริ่มต้นเลยวันนี้นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับคุยกันต่อเนื่องสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและก็ไทยแคลพัดกันเข้ามารวมไปถึงพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับวันนี้อยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้สินค้าอะไรโทรมาได้เลยนะครับ063-449-9666และ061-449-5885ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสนะครับโฟกัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักส่วนยาย่าบิงพลัสนะครับเสริมบำรุงดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมารวมไปถึงไทยแคลพัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกและยาดูแลรักษาฤทธิ์สีดวงทวารพร้อมด้วยมะระขี้นกนะครับและพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์บำรุงไตดูแลไตโปรมิกซ์ออยล์ดูแลรายการตรงนี้หรือจะเป็นสินค้าเกษตรนะครับจะเป็นหัวเชื้อของฮอร์โมนหัวเชื้อของปุ๋ยตัวดึงรวงเร่งรวงพร้อมทั้งกรีนอัฟเร่งดกจ้าพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรโทรมาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายหลายคนที่ต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรก็โทรมานะครับอย่างกล่อง200อย่างขวด300บาทจ้า

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายครับพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่คุณป้าที่สุพรรณบุรีครับรับไม่ทันครับป้าครับขอบคุณแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าได้รับของแล้วยาดมหอมหอมว่างั้นสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องกันเข้ามานะครับผมส่งไปให้แล้วก็แถมยาหม่องไปให้สูตรแก้ลมดมแก้หวัดวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อกันได้นะยาหม่องราคาพิเศษมากเลยรวมไปถึงยานวดนะครับคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดนะครับทั้งยาหม่องทั้งยานวดมีให้พี่น้องบ้านเราเอาไปพิสูจน์คุณภาพในราคาที่พิเศษมากอย่างกล่องยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ200บาทนะอย่างขวดแบบชนิดแคปซูลขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณท่านที่ฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับโทรหาผมได้เลย0634499666นะครับกระหน่ำกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องชัยภูมิวันนี้ฟังรายการกันอยู่หรือเปล่าเงียบจังเลยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิทางจังหวัดขอนแก่นทางจังหวัดนครราชสีมาทางจังหวัดสระบุรีทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพี่น้องรบบุรีพี่น้องสุพรรณบุรีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางสุโขทัยรวมไปถึงพี่น้องจากทางเชียงรายด้วยพี่น้องสกลนครครับอยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมานะจ๊ะพี่น้องทางอำเภอบ้านด่านลานหอยพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ท่านรู้อยู่แล้วยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องละ200อย่างขวดละ300ดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหามือชาเท้าชามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดได้เอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดหลายท่านบอกว่าประทับใจคุณธนวัฒน์อาการปวดอาการเมื่อยคลายลงแล้วทุเลาลงแล้วหลังจากที่กินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ20กว่าปีครับพี่น้องจ๋าที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ยังกล่อง200สั่ง6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 ลดเหลือ990บาทและมีของแถมด้วยสั่งยังขวดวันนี้ครับ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทมีของแถมด้วยนะจ๊ะ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัย ทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: จังกล่องวันนี้จากราคา 1,200 นะครับปกติละ 1,000 วันนี้เหลือ990บาทครับพิเศษเลยและมีของแถมด้วยยังขวดยังกระปุก4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ครับลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นมีของแจกด้วยมีของแถมด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดทั้งยังขวดทั้งยังกล่องพี่น้องต้องการอยากจะได้แบบไหนโทรมา0614495885และ0634499666นะจ๊ะเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยเอาไปดูแลเอาไปรักษากันเป็นยาสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณนะครับ

0: ชีวิตช่างเชื่อมงานเพลงของคนจากเพชร7กรัตนะครับศิลปินจากเพชร7กรัตขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเขตอยุธยาก็จะฟังจากสระบุรีฟังจากจังหวัดลพบุรีนะครับและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะจ๊ะฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องทางพรางกระต่ายนะหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันท่านมีโอกาสไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกอย่างทุกชนิดที่ร้านทีวีคลินิกอยู่ตรงนี้ก็มีสินค้าของไทยทิพย์โอสถก็มีขายด้วยจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายรวมไปถึงกาแฟลิซาเอ็มกาแฟลิซาเอ็มโกผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับพร้อมด้วยผิดพันธ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายายาบิงพลัสทุกอย่างมีขายที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรครับพี่น้องครับอยากจะได้ก็สอบถามกันโปรโมชั่นมีเหมือนกันกับทางบริษัทไม่แตกต่างนะครับซื้อสินค้าวันนี้สามารถสแกนจ่ายได้ด้วยที่ร้านทีวีคลินิกพี่น้องอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีครับท่านก็สามารถซื้อได้นะครับที่ร้านดีเจสาวอ้อในตลาดสดวิเชียรบุรีพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดทางภาคกลางจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอยู่โซนนั้นนะครับรายการของคุณลุงช้างไทยทิพย์และก็คุณลุงโชเล่มีเยอะรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างบางคนก็เป็นแฟนประจำอยู่นะครับก็ท่านสามารถสอบถามกับทางคุณลุงช้างได้เหมือนกันสินค้าของไทยทิพย์โอสถนะครับท่านอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถในยามที่ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายก็สอบถามไปได้หรือว่าต้องการอยากจะได้กาแฟลิซาเอ็มและกาแฟลิซาเอ็มโกครับเป็นกาแฟที่ขายดีเป็นกาแฟที่ตอบโจทย์เป็นกาแฟที่ดื่มแล้วกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยค่ำ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
0: 061-449-5885และ063-449-9666นะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับราคาพิเศษมากราคาพิเศษจริงๆสำหรับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นจะเป็นตังถังเช่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือจะเป็นโสมจะเป็นเกากี้รวมไปถึงกระชายดำรวมไปถึงพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้กาแฟโกครับกาแฟโกเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนนะครับเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามินคอลลาเจนมีสารอาหารครบจบในห่อเดียวท่านที่ชอบดื่มกาแฟผสมคอลลาเจนเองตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับทางเภสัชกรของเราปรุงให้พี่น้องบ้านเราได้เอาไปดื่มกันสลับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเข้มข้นด้วยสมุนไพรครับพี่น้องจ๋าฝากไว้ด้วยครับอยากจะได้ก็โทรมานะจ๊ะ

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ทางจังหวัดสระบุรีนะครับช่วยกันคัดสรรกันเข้ามางานเพลงของคุณออส 4S คอยนวลที่สวนลำไยนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีด้วยนะจ๊ะป้าจ๋าวันนี้คิวเพลงยาวจังเลยน่าจะได้สัก1เพลงอยู่หรอกนะครับต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับอยากจะได้อะไรก็โทรมานะจ๊ะพี่น้องชัยภูมิจ้าพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ทางอำเภอบําเหน็จนรงค์ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางชัยภูมิอำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคาะนะครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดก็บอกมาหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพในยามที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายเพลียง่ายไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยอยากจะได้กาแฟไปดื่มวันนี้โทรมาได้เลยนะจ๊ะ0614495885และ0634499666กาแฟห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจน1ห่อมี20ซองสั่งอย่างไหนก็ได้ผสมกันก็ได้นะครับสั่งวันนี้ซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นอย่างละ2ห่ออย่างละ3ห่ออยากจะได้แบบไหนโทรมาได้เลยนะจ๊ะ
1: คุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
3: ผมเสียหยุดจีนซี่คงนะครับผมเป็นคนอ้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสองนี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจืดโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟคนที่เหนื่อยง่ายๆเพลียง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้กาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพครับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงครับมาฟังเพลงกันก่อนนะจ๊ะตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำนะครับบทเพลงของคุณสุรพลเพชรสยามงานเพลงหลงทางรักนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่พี่น้องจากทางสุพรรณบุรีคุณป้าจากสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเราวันนี้สั่งซื้อปิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตากันเข้ามาท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยนะครับจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตารู้สึกว่ามันมีปัญหามันล้าง่ายมันแสบตาไวมันเคืองตาเร็วมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มนะครับปัญหาเหล่านี้ต้องหาสิ่งดีๆไปช่วยฟื้นฟูบำรุงและดูแลกันนะครับ
1: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาป่วยกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาในยามที่มันล้าในยามที่มันพร่าในยามที่มันมัวมองใกล้ก็ไม่เห็นมองไกลก็ไม่แจ่มครับมองอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเอายาย่าบิงพลัสของเราไปช่วยฟื้นฟูไปช่วยบำรุงไปช่วยดูแลกัน1กระปุกครับ1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลรับประทานวันหนึ่ง2ครั้ง2เวลาก่อนอาหารเช้า1ครั้งหรือก่อนนอน1ครั้งนะครับก่อนอาหารเช้า1ครั้งและก่อนนอน1ครั้งครั้งละ1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นกระปุกนึง800บาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทานประจำคุณธนวัฒน์นะครับขาดไม่ได้รอบนี้สั่ง2กระปุกเลย2กระปุกผมลดให้1เหลือ 1,500 บาทนะครับจากราคา 1,600 เหลือ 1,500 และของแถมท่านก็จะได้ปกติเหมือนเดิมนะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ก็โทรมานะจ๊ะ061-449-5885และ063-449-9666 061-449-5885และ063-449-9666นะครับยาย่าบิงพลัสยาย่าบิงพลัสบำรุงดวงตาดูแลจอประสาทตาบำรุงซ่อมแซมดูแลเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาแสบตาง่ายเคืองตาไวสั่งไปดูแลกันซื้อไปดูแลกันอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยไว้ให้มันเป็นมากนะพี่น้องนะเอายาย่าบิงพลัสของเราไปช่วยฟื้นฟูไปช่วยบำรุงกันสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาและสุภาพบุรุษจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากโฟกัสเอาโฟกัสไปช่วยดูแลกันนะจ๊ะ

0: ใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
1: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากคุณราชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
3: เราเกิดเป็นชายต้องสู
4: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำ ใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
11: ดำโบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081780
12: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกา กับปวริษาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองร.1 หาดใหญ่สงขลารับทราบติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงการรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่สำรวจติดตามแก้ไขปัญหาและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างคลองร.1ก่อนที่จะพบประชาชนซึ่งนายกได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำที่คลองภูมินาถดำริโดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันกรมชลดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากในปี69ครอบคลุมทั้งการขุดลอกคลอง7สายและซ่อมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายแล้วซึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับได้ในช่วงฤดูฝนและการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จังหวัดส

0: ตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในภาคกลางให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงเส้นทางสัญจรบางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จึงขอกำชับให้จังหวัดภาคกลางติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกให้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ยึดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซม.ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2550

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตา

0: จากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับพ่อตาเรียกพี่นะเพลงที่จบลงไปถ้าจะเปิดใน YouTube เนี่ยต้องเน้นเลยนะครับว่าเป็นของพันธุระเรคคอร์ดผมมีเยอะมากใน YouTube เนี่ยเป็น AI cover ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับนี่งานเพลงเก่านะผมเอามาทำใหม่เป็น AI coverพ่อตาเรียกพี่เวอร์ชันของพันธุระเรคคอร์ดจะได้ฟังแนวนี้ครับแต่ถ้าเป็นคนละเวอร์ชันผมจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคุณฟังครับฟังพ่อตาเรียกพี่ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ฟังข่าวดีกว่าเนาะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการช่วงนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับสำหรับรายการจากน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพมีส่วนผสมทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับก็รวมมาแล้ว9ชนิดแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะแค่น้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวนี่ก็มันก็ช่วยได้เยอะแหละบางอย่างเขาบางยี่ห้อเขาเอาอย่างเดียวด้วยมาเป็นส่วนผสมแล้วก็ออกมาขายแต่ของเราเอา9ชนิดเดี๋ยวจะมี11ชนิดออกมาอีกนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงไตบำรุงตับครับต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้หรือจะเป็นมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับดีหลับลึกบางคนมันนอนไม่ค่อยจะหลับเพราะอะไรเพราะว่าพวนอยู่กับท้องเอาลุกขึ้นฉี่แล้วบางทีปวดท้องแข็งเลยฉี่ก็ไม่ออกแล้วออกก็ไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอปัญหานี้ไหมครับขี่ก็ฉี่ก็ปิบก็ปล่อยทานโทษนะครับที่ต้องพูดเรื่องอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะอะไรเพราะสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงไงครับเพราะนั้นวันนี้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จริงเอามาบอกคุณผู้ฟังครับสนใจจะสั่งซื้อก็0817577474 0817577474ครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของวัดอดุลยารามที่ขอนแก่นแล้วกันนะครับกำลังประเด็นร้อนประเด็นดังอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นอะไรนะตาแหวนใช่ไหมเห็นคุณกันชัยเรียกพี่แหวนเพราะแหวนแกสวม10นิ้วแกก็ใส่แหวนทั้ง10นิ้วแล้วนิ้วมึงไม่ใช่แหวนดวงเดียวเดิม2วงแล้วห้อยพระเครื่องอีกอย่างนึงก็เลยกลายว่าอย่างเหมือนตู้วัตถุมงคลเคลื่อนที่อะไรเงี้ยคือชื่ออะไรอะไรอะไรเด็ดๆเนี่ยนะแล้วฟังการพูดของแกแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่าแกเคยเป็นผอ.สำนักพุทธมาทั้งอยุธยาทั้งที่ฉะเชิงเทราแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะเป็นผู้ตรวจการของสำนักวันคุณศาสนาครับลบหลู่พระอย่างเงี้ยหมิ่นเบื้องสูงอย่างเงี้ยหมิ่นหรือไม่รู้แต่ผมคิดว่าหมิ่นนะถ้าคนไปเอาเรื่องวัดอดุลยารามเขาได้รับเขาเรียกอะไรรัฐประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยมันยัดไส้เป็นพระครูก็ยัดไส้แสดงว่าท่านตอนสมัยท่านเป็นพ.อ.สำนักพุทธแล้วเคยยัดไส้ขอญาติให้พระใช่ไหมท่านก็เลยพูดเป็นตุเป็นตะไปเป็นพระครูได้ยังไงยังไม่มีวัดมันมีขั้นตอนของมันจะเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่พระอะไรก็เลยจับขึ้นมานั่งเป็นพระครูอะไรเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นก็เลยต้องนั่งดูรายการโหนกระแสรายการของคุณภาคภูมิแล้วก็ปรงคนพวกนี้นะไม่รู้เขานับถือศาสนาพุทธกันไหมลงได้ดูถูกพระดูถูกการทำงานของสำนักพุทธเราแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่เข้าท่ามันก็เลยกลายเป็นว่าโชคดีที่เราได้ทนายอนันตชัยมาเป็นหัวหอกในการคัดค้านผมชอบใจทนายอนันตชัยพูดคุณตายกี่ชาติกี่ชาติกี่ภพกี่กันคุณก็ไม่มีทางที่จะได้พื้นที่ดินผืนนี้เป็นที่ไม่ได้เป็นวัดเนี่ยเป็นของพวกคุณบอกเลยนะว่าที่ดินผืนเนี่ยคุณจะร้องแรกแห่งกระเชิงไปสักเท่าไหร่แล้วคุณตายไปกี่กันกี่ชาติ คุณก็ไม่สามารถจะเอาผืนดินผืนนี้เป็นของพวกกับเป็นของพวกคุณได้โอ้โหผมชอบใจตรงนี้ครับนั่นแสดงว่าพวกนี้บาปหนานรกกินหัวกระบาดก็ไม่รู้นะครับคุณฟังผมพูดที่จะหยาบหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าคนพวกนี้พูดจาหยาบคายออกอากาศไม่ได้ดูไม่ได้คิดเลยว่าจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไหมจะหมิ่นเรื่องของสำนักพุทธเขาไหมการเอาพระมาเป็นพระครูสักองค์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะจับใครก็ได้ไม่ใช่ครับแล้วฟังทางด้านของข่าวนี้ละกันนะครับว่าเรื่องของวัดป่าอรุณยารามไปถึงไหนแล้วฟังนะครับแล้วฟังแล้วใช้วิจารณญาณ
1: วัดป่าอรุณยารามคุณผู้ชมครับกับข้อพิพาทเรื่องของที่ดินนะฮะล่าสุดวันนี้ครับทีมทนายกองทัพธรรมก็ได้เดินทางไปที่วัดนะฮะไปกราบไหว้เจ้าอาวาสครับก่อนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงและจี้เลยว่าที่ปรึกษาของฝั่งทายาทให้เข้ามาขอเข้ามาภายใน7วันไม่อย่างนั้นจะมีการไปแจ้งความด้วยนะฮะโดยทนายอนันชัยครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับพร้อมกับมหาหมีแล้วก็นายโกวิทนะฮะทนายความของวัดครับก็เดินทางเข้าไปกราบไหว้พระครูนะฮะซึ่งเป็นเจ้าวัดครับก่อนที่จะออกมาแถลงข่าวร่วมกับประชาชนที่รอฟังเรื่องราวกันอยู่โดยช่วงที่แถลงข่าวครับทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าสำนักพุทธนะฮะสำนักงานที่ดินก็ได้มีการชี้แจงถึงสถานะของวัดเนี่ยว่าเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีหลักฐานหลายอย่างครับทั้งหลักฐานการตั้งวัดตราตั้งนะฮะการขออนุญาตแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยมองว่าประเด็นนี้เนี่ยมันควรจะยุติลงได้แล้วและทนายอนันชัยครับยังฝากถึงทายาทของนายเฮียงด้วยนะฮะบอกว่าโดยขออนุโมทนาบุญกับทายาททุกคนที่ไม่ขัดข้องต่อการถวายที่ดินให้กับวัดส่วนผู้ที่ยังเชื่อว่าที่ดินเนี่ยเป็นของทายาทอยู่ก็ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงครับรวมไปถึงข้อกฎหมายให้รอบคอบพร้อมกับมีการเรียกร้องให้เข้ามาขอขมาเจ้าอาวาสนะฮะแล้วก็ดำเนินการโอนที่ดินให้ถูกต้องซะและนอกจากนี้เนี่ยทนายอันชัยครับก็ยังเรียกร้องให้นายวรเดชนะฮะที่ปรึกษาฝ่ายทายาทของตะเฮียงเข้ามากราบขอขมาเจ้าอาวาสภายใน7วันนับจากวันที่แถลงข่าวครับหลังจากทีมกฎหมายก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ถอดเทปคำให้สัมภาษณ์บางช่วงบางส่วนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมีการกล่าวถึงเจ้าอาวาสลักษณะว่าไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งทีมกฎหมายมองว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่สมควรจะพูดนะฮะมีลักษณะของการดูถูกดูแคลนแล้วก็ด้อยค่าพระสงฆ์ครับแต่หากพ้นจาก7วันแล้วยังไม่เข้ามาขอขมาอีกก็จะมอบหมายไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นครับ
2: เราก็อยากจะให้โอกาสเขา7วันนะภายใน7วันนี้ถ้าคุณวรเดชช่างปุเนี่ยไม่มาขอขมาลาโทษมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะมาดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อดำเนินคดีไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรุนแรงมากเพราะว่าถ้าเราดำเนินคดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้มีสร้อยสารพัดมีแหวนมีเหวินเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่รู้จะเอาหลวงพ่อไหนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะยุติ
1: พอทนายกองทัพธรรมออกมาแถลงข่าวแบบนี้ครับก็ฝากฝั่งของนายวรเดชเองก็มีการโต้กลับทนายอนันชัยทันทีนะฮะบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จทั้งหมดครับในขณะที่ตัวของนายวรเดชเองก็เตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับฝั่งทนายอนันชัยนะฮะแล้วก็มหาหมีครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข่าวเท็จบางประเด็นโดยเฉพาะเขาบอกว่าในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาทนายอนันชัยเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองไม่ได้พูดเลยนะฮะไม่ได้หมิ่นคณะสงฆ์หมิ่นเจ้าพนักงานหรืออาจจะมีการไปยื่นฟ้องต่อศาลเองด้วยซ้ำเร็วๆนี้เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงครับว่าใครถูกใครผิดกันแน่เพราะว่าการที่ออกมากล่าวหากันแบบนี้ตัวของเขาก็เสียหายด้วยส่วนกรณีที่ทนายอนันชัยให้โอกาส7วันเข้าไปขอขมาเจ้าอาวาสวัดนั้นนะฮะตัวของนายวรเดชยืนยันเลยว่าไม่ไปเพราะมองว่ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับตัวเขาเขาบอกว่าถ้าอยากจะแจ้งความก็ไปแจ้งความได้เลยนะฮะและนอกจากนี้ครับนายวรเดชยังบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราด้วยครับสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะบอกว่าจะขอประกาศลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาทายาทที่ดินวัดป่าอรุณยารามผ่านทางช่องวันของเราเลยเพราะมองว่าตอนนี้เดินคนละแนวทางกันอ่ะลองฟังเสียงนายวรเดชกันหน่อยครับ
3: ลาออกจาก ที่ปรึกษาของนางสาวนางบัวไข่
4: ครับ
3: ประกาศลาออกวันนี้นะออกทางสื่อนี่ออกทางทีวีนี่เลยนะออกตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไป
4: เพราะว่าอะไรครับท่าน
3: ก็มันไปคนละทางจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระหรือเนนหรือพระเรื่องสมณศักดิ์พระท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ชอบไปกฎหมายนะที่ชอบไปกฎหมายเนี่ยกับผมไม่กล้าที่จะก้าวล่วงอย่างนั้นแต่กรณีนี้ท่านเป็นพระเจ้าวาดที่ไม่ชอบไปกฎหมายดำเนินดีได้เลยไม่ไปไม่ต้องไปเจ็ดวันหรอกไม่ฟ้องเลย
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันครับทนายอนันชัยนะฮะก็ได้มีการไปติดตามความคืบหน้าคดีการบุกรุกวัดนะฮะที่ป้าดากับพวกเนี่ยนำท่อปูนไปปิดขวางทางเข้าออกของวัดเอาไว้นะฮะกับทางตำรวจขอนแก่นครับโดยเห็นบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคดีนะฮะตำรวจได้มีการออกหมายเรียกใหม่7หมายเรียกครับให้มาพบตำรวจในวันที่18กันยายนนี้ในข้อหาร่วมกันบุกรุกแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะฐานอ้างยี่ซ่องโจรด้วยซึ่งทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่าตามหลักการแล้วนะฮะสามารถออกหมายจับได้เลยครับเพราะมองว่าอัตราโทษตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่เพื่อความรอบคอบเนี่ยก็เลยจะมีการออกหมายเรียกตามระเบียบครั้งที่2ก่อนแต่ถ้ารอบนี้ยังไม่มาอีกครั้งต่อไปจะเป็นหมายจับแล้วนะฮะก็เลยอยากให้มารับทราบข้อกล่าวหาก่อนไม่เช่นนั้นจะมีการออกหมายจับซึ่งมองว่ามันจะเป็นผลร้ายกับตัวเองด้วยถ้าป้าดาและพวกไม่ยอมมาตามหมายเรียกนะฮะ
5: ปอมไอ้ม่วงอยู่เบื้องหลังคือใคร
6: แหวน10นิ้วแล้วก็แต่งตัวพิลึกพิลั่น
7: ถามว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเอาละว่าอาศัยคนเป็นทนายผมพูดอย่างเงี้ยมึงไปฟ้องมินตุมาเลยไม่กลัวของจริงมันไม่มีแล้วมันจะเป็นรัฐได้ยังไงมันก็ยกเลิกได้ใช่ไหมทำไงก็พากันไปดูสิสืบจนไปดูสิมันมีอะไรบ้างปะปีสี่หนึ่งอ่ะเอาหลักฐานมาดูหลักฐานอยู่กระทรวงศึกษาไปเอาหลักฐานมาพอหลักฐานมาแล้วเอาไปดูกันมันมีโอเคทายาทโอนให้แต่ถ้ามันไม่มีคือมันไม่ใช่วัดคนนำเสนอหัวขาดเพราะว่าเบื่อลงไปแล้วก็หลอกลวงเบื้องสูงเพราะว่ามันไม่มีแล้วว่ามันมีหาว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเอาละว่าอาศัยคนเป็นทนายผมพูดอย่างเงี้ยมึงไปฟ้องมินตุมาเลยกูไม่กลัวมันไม่ได้เป็นเจ้าวาดเพราะว่าวัดมันมีปีตีหนึ่งเจ้าวาดมีปี35มันจะมีเจ้าวาดก่อนมีวัดไม่ได
6: ้แหวน10นิ้วแล้วก็แต่งตัวพิลึกพิลั่นวรเดชนี่แหละครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการชั้นสูงเนี่ยได้มีการพูดจาบางช่วงบางตอนกล่าวหาหลวงพ่อว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าวาดถ้าภายใน7วันนี้ถ้าคุณวรเดชช่างปู่เนี่ยไม่มาขอขมาลาโทษมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็จะมาดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะเมื่อดำเนินคดีไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะรุนแรงมากเพราะว่าถ้าเราดำเนินคดีก็หาดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็หมิ่นคณะสงฆ์หรือแม้แต่มาตรา112เนี่ยมันถอนแจ้งความไม่ได้มันยอมความไม่ได้โดนไปค
8: นเอามาจากไหนขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
11: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
12: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
0: ครับโทรเข้ามาได้เลยครับเราจะบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ใครที่ลุกขึ้นฉี่ในยามค่ำคืนบ่อยๆ3รอบ4รอบต่อ1คืนนะแสดงว่าระบบภายในของท่านจะเป็นระบบไตจะเป็นต่อมลูกหมากก็แล้วแต่ครับถ้าคุณไม่ตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้อาการมันหนักขึ้นมันจะแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะครับผู้ฟังเช่นเดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่มีเอนไซม์รวมกันไว้ถึง18ชนิดครับจึงได้รับประทานและครอบคลุมโรคหลายๆต่างๆครับ ็รับประทานใน4คนแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปนั้นวันละเม็ดได้เลยครับวันละเม็ดกับมื้อละเม็ดไม่เหมือนกันนะครับวันละเม็ดก็คือจบจะกินตอนไหนก็ได้ร่างกายคุณก็ได้รับการตอบสนองจากสมุนไพรไทยของเรานะครับมีอย.เรียบร้อยจึงมั่นใจไม่มีสารเจือรอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราขายกันมาปีนี้ปีที่30แล้วต้องบอกเลยไปถามโรงงานได้เลยนะครับมีอยู่ข้างขวดโรงงานผลิตให้เราอยู่ที่ข้างขวดโทรถามได้เลยว่าจริงไหมกับยี่ห้อนี้ที่ขายมา29ปี30ปีครับเรามั่นใจในคุณภาพกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับฝาขวดต้องมีรูปตั๊กเตอร์นี่และผมไม่เคยวางขายที่ไหนยกเว้นแต่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองเพียงร้านเดียวเท่านั้นนะครับร้านอื่นไม่มีแล้วก็ถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์บนฝาขวดก็ไม่ใช่ของผมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ท้องผูกปล่อยท้องผูกเนิ่นนานอันตรายครับมะเร็งลำไส้ครับแล้วก็ยังมี AAD รุตินาครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกที่จะทำให้คุณได้ดูแลดวงตากันด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายไปด้วยในรูปแบบของอยู่เป็นเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายนะครับชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับ7ขวดกับ3ขวดนะครับเรื่องช่วยของดวงตาอยู่แล้วเนี่ยนะครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับ545กลิ่นต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ยังมีกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับซื้อ5แถม2AAD เป็นกาแฟที่จะดูแลสุขภาพร่างกายมีส่วนผสมต่างทางเช้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรที่มากมายหลากหลายครับมั่นใจในคุณภาพสั่งซื้อได้เลยครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางสบู่สระผมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ผมร่วงสำหรับผมที่มีรังแคบ่อยๆและบนหนังศีรษะท่านก็มีเชื้อรามันก็เลยทำให้คันหัวตลอดใช้สบู่สระผมของเราครับใช้สบู่สระผมของเราครับสนใจจะสั่งซื้อสบู่สระผมกับสบู่บำรุงร่างกายมันคนละอย่างนะครับบอกให้ถูกจะได้จัดส่งให้0817577474ครับฟังซะอีกหนึ่งบทเพลง2บทเพลง

ื่อเพลงว่าพบรักงานวังนาลายครับก็เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงเป็นไงพบรักที่ปากน้ำโพเลยตะกี้วังนาลายจากวังนาลายไปนครสวรรค์เลยพบรักที่ปากน้ำโพครับ

0: อนันตชัยเขาก็เดินหน้าเลยนะคะไปที่วัดป่าอดุญญารามแล้วก็ไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะคะนี่ลุงแหวนลุงแหวนลุงแหวนคือใครนั่นน่ะคนที่จับไมค์อยู่อะค่ะล
1: ุ
0: งแหวน
1: น
0: ะอ๋อที่ตอนแรกคนแซวกันใหญ่เลยที่เป็นที่ปรึกษาให้กับป้าดาเป็นการเปิดตัวละครใหม่เขาบอกว่าเฮ้ยทำท่าว่าจะกระโดดละ
1: คุณรู้มั้ยจะกระโดดจริงเหรอ
0: เออคือจะกระโดดหมายความว่าจะไม่ยุ่งแล้ว
1: จะไม่เอาแล้ว
0: เออ
1: แต่ผมอยากให้โฟกัสไปที่เข้าแซวกันนะคุณวรเดชแหวนธานอส
0: ใช่อ
1: ัญมณีทั้ง5บนมือ
0: ก็คือใส่10นิ้วเลย
1: แต่เขาใส่10นิ้วเลย
0: เออแล้วก็คือแบบคงหนักมากอะเนาะเพราะว่าบริเวณข้อมือก็จะมีไม่รู้จะเป็นกำไรไหมกำไรหรือว่านาฬิกาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่มันเยอะไงมันเยอะมากเลยอะ
1: ชอบ
0: เออมันยิ่งกว่าการแบบเหมือนภาษาอีสานที่แบบเขาจะชอบผูกข้อไม้ข้อมือกันใช่ไหมคะคนอีสานก็จะผูกกันอะแต่อันนี้คือแบบผูกแล้วหนักๆทั้งนั้นเลยอะ
1: ซึ่งเมื่อวานเนี้ยพี่อนันชัยครับทนายกระดูกเด็กประกาศเลยน
0: ะ
1: ผมให้เวลาคุณนะ
0: 7วัน
1: ให้เวลาคุณ7วันไม่เช่นนั้น112ฟังคลิปครับ
2: อยากรู้เคล็ดลับผมดกด
1: ำศาสนาพี่อนันต์ชัยก็ตั้งโต๊ะแถลงบอกว่านายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและที่ปรึกษาฝ่ายทายาทตาเฮียงเข้ามากราบขอเข้ามาซะนะท่านเจ้าว่าคือพระครูอดุลสานิเทศนะครับเจ้าว่าวัดป่าอดุญญารามผมให้เวลาคุณ7วันนี่พี่อนันต์ชัยบอกนะผมให้เวลาคุณ7วันนับจากวันแถลงข่าวก็คือเมื่อวานเพราะทีมกฎหมายตรวจสอบและถอดเทปคำให้สัมภาษณ์บางช่วงเอาไว้แล้วคือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วล่ะแกะออกมาแล้วพี่อนันต์ชัยบอกต่อบอกว่านายวรเดชใช้คำไม่เหมาะสมเช่น
0: มันไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสคือไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะทีมกฎหมายมองแล้วบอกว่าไม่สมควรใช้คำแบบนี้นะเหมือนดูถูกดูแคลนด้อยค่าพระสงฆ์อะค่ะแล้วก็ใช้คำเรียกว่ามันอย่างเงี้ยค่ะมันเรียกกับเจ้าอาวาสเนี่ยนะคือตัวของทนายอนันตชัยนะคะกับมหามีคุยกันแล้วค่ะก็อยากให้โอกาส7วันนะ
1: มา
0: ขอขมาหลวงพ่อซะ
1: ยังให้เวลาอยู่7วันคุณวรเดชทนายอนันตชัยว่าอย่างนั้นนะ
3: ครับนับไปเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ7วันครับพอถึงวันที่7ถึงวันที่8กันยายนถ้าไม่มาขอขมาหลวงพ่อก็จะต้องถูกดำเนินคดีครับเพราะคำพูดฆ่าตัวเองครับคุณฟังเอาละครับเรื่องราวของข่าวคนประกอบเพลงในช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวให้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็ล่ำลากันเลยนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับเรื่องอะไรข่าวอะไรก็โปรดติดตามครับผมเอาข่าวที่กำลังยอดฮิตเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างข่าวโกงสอบท้องถิ่นก็ยังตามเรื่องกันอยู่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้เหมือนจะเดงพระผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับและพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้วันหวยออกโชคดีมีความสุขกันมากๆสวัสดีครับ

0: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไต
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: เวทีไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
14: ผมร
13: ู้
14: สึกว่าตัวคนแก
15: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
18: การสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือว่าซีพอร์ตและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์ให้กับประชาชนในแต่ละจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่ด้วยนะคะ
19: เป็นสินภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที
20: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะวุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน4แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานโลกและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
22: เสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
24: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สว.ลงมติผ่านพรก.กู้เงิน135เสียงด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงวิกฤตพลังงานทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมไปถึงวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทอาทิการผลักดันไบโอดีเซลโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานสะอาดเป็นต้นเพื่อที่จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบและ LNG จากต่างประเทศตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานอย่างครบวงจรด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทระบุถึงตัวเงิน200ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่ามีการตีเช็คเปล่ายอมรับว่าหลายโครง

0: 35เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนได้150กิโลกรัมคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
2: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังพลลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบกลุ่มถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าที่ได้แสดงตัวตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือเคตามีนน้ำหนักรวม150กิโลกรัมต่อมาพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางก่อนส่งให้สถานีตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีท่านนี้กองกำลังผ่าเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
3: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่เป็นปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับ31สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอกนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกรายงานตัวและทักทายคุณผู้ฟังรวมถึงน้องๆที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวสารนะครับที่นำมาพูดคุยกันก็หลากหลายประเด็นเลยทีเดียวหลากหลายอารมณ์เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวแสดงความยินดีกับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกได้สำเร็จนะครับจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตในรอบชิงชนะเลิศ AVC นะครับก็เป็นการที่เขาเรียกกันว่าเป็นการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยแล้วก็คว้าตั๋วเพื่อผ่านเข้ารอบไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นะครับที่จะจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นความฝันนะครับของทีมนักตบลูกยางสาวไทยรวมถึงทีมชาติไทยอีกด้วยเกมนี้นะครับสาวไทยเนี่ยแสดงฝีไม้ลายมือได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นด้วยความมั่นใจต่อเนื่องจากรอบที่ผ่านมาทั้งเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ทำงานได้ดีก่อนเก็บเซตแรกไป25ต่อ20ครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะแต่เซตที่2นะคะรูปเกมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะเมื่อจีนเนี่ยแก้เกมกลับมาได้ดีนะคะประกอบกับบอลแรกของไทยที่เริ่มมีปัญหาขณะที่เจ้าภาพเนี่ยเล่นได้อย่างแน่นอนทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกก่อนเอาชนะไปนะคะขาดลอยที่25ต่อ11ค่ะตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตด้วยกันค่ะ
1: ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับเซตที่3เนี่ยไทยพยายามแก้เกมกลับมาแต่ว่าสามารถสู้กับจีนได้สูสีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเป็นช่วงปลายเซตเนี่ยนะครับจีนเขาแซงนำนะครับเราก็สามารถปิดเซตได้ก่อนทำให้ในส่วนของเซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยจีนนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไทยไปได้ส่วนเซตที่4กับเซตที่5อันนี้นะครับถือว่าโอ้โหบีบหัวใจของใครหลายๆคนเซต4เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะเซต4เนี่ยกลายเป็นเซตที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าห้ามแพ้เลยค่ะพี่แบงค์เพราะว่าสาวไทยเนี่ยตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเกมรุกกลับมาทำงานอีกครั้งพร้อมกับเกมรับที่สร้างโอกาสให้ทีมเล่นได้ตามจังหวะของตัวเองนะคะก่อนที่จะเอาชนะไปที่25ต่อ18ไล่ตีเสมอ2ต่อ2เซตแล้วก็ลากเกมเข้าสู่เซตตัดสินค่ะ
1: โอ้พอเซตที่5เนี่ยนะครับทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าเป็นแรงกดดันด้วยแต่ว่าหัวจิตหัวใจของสาวไทยเนี่ยมั่นคงอย่างมากนะครับไทยยังยืนระยะแล้วก็รับมือกับความกดดันได้อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะปิดเกมเอาชนะไป15ต่อ10นะครับสรุปเกมรอบชิงชนะเลิศสาวไทยนะครับก็เอาชนะสาวจีนไปได้3ต่อ2เซตซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ส่งผลให้ไทยป้องกันแชมป์เอเชียได้สำเร็จนะครับเพราะว่าปี2023นะครับเราได้มาแล้วแล้วก็ปี2026ก็คือปีนี้ล่าสุดเลยเมื่อวานนี้เราป้องกันแชมป์ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็คว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันในโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิส LA นะครับสหรัฐอเมริกาได้ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเฝ้ารอคอยนะครับในเรื่องของความพยายามจริงๆครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเฝ้ารอแล้วก็พยายามมาหลายยุคหลายสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะได้ลงแข่งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอ้ยดีใจเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ดีใจมากๆนะครับซึ่งโอลิมปิกเนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เป็นรายการที่หลายๆชนิดกีฬาเนี่ยใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอยากจะไปยืนในพื้นที่ของการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยนะครับซึ่งการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปี2028ที่จะถึงเนี้ยนะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด12ทีมนะครับที่เข้าร่วมทำการแข่งขันตอนนี้นะครับเรารู้แล้ว3ทีมนั่นก็คือทีม1เจ้าภาพแน่นอนสหรัฐอเมริกานะครับเข้าทำการแข่งขันในโควต้าของเจ้าภาพ2ก็คือเป็นในส่วนของแชมป์ทวีปอีก5ทวีปนะครับอย่างในส่วนของแชมป์ทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกากลางเนี่ยเราได้ทีมแล้วนั่นก็คือแคนาดานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แชมป์เอเชียก็คือทีมไทยนั่นเองนะครับก็จะเหลือแชมป์ทวีปยุโรปนะครับเหลือแชมป์ทวีปแอฟริกาแล้วก็แชมป์ทวีปแอฟริกาใต้นะฮะแล้วก็ในส่วนของทีมที่7ถึงทีมที่9เนี่ยจะเป็น3ทีมที่มาจากการชิงแชมป์โลกซึ่งจะจัดขึ้นในปี2027นะครับและอีก ทีม12ทีม10ถึง12นะครับก็จะเป็น3อันดับทีมที่ดีที่สุดในโลกนะครับอันนี้ผลมาจาก VNL แต่เราต้องติดตามกันเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับสาวไทยแน่นอนนะรอเชียร์รอลุ้นกันได้เลยเมื่อวานนี้หลังการแข่งขันเนี่ยก็มีการพูดถึงปักเขียว
0: ปักเขียว
1: ปักเขียวก็คือเทพีเสรีภาพเนี่ยพี่พิกเขาบอกปักเขียวเข้าข้างเราเน
0: ี่
1: ยนะอันน่ารักนะเออเนี่ยนะก็ส่งกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับพี่กิ๊กไปกันต่อเรื่องของกองทัพบกเตรียมเปิดรับพลทหารอาสากันบ้างครับ
0: ปีนี้นะคะเปิดรับ 18,784 อัตราด้วยกันภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านเนี่ยสามารถที่จะผู้สมัครไม่ใช่ทุกๆท่านเนาะเพราะบางคนอายุเกินไปแล้วเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครสามารถที่จะเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่แล้วก็เปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากขึ้นค่ะการเปิดรับสมัครก็มุ่งเน้นคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครเองจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างนะคะไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมแต่เป็นการสมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนภายใต้ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนค่ะ
1: ครับก็กำหนดสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยนะครับสำหรับคุณสมบัติเขาก็แบ่งออกนะครับเป็นห่วงอายุนะฮะก็คือจะมีห่วงอายุแรกเนี่ย 18-20 ปีบริบูรณ์นะครับยังไม่เคยผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกห่วงอายุหนึ่งก็คือ 22-26 ปีบริบูรณ์ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่จับได้ใบดำแล้วอยากจะกลับมารับใช้ชาตินะครับอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวกองทัพบกก็สมัครได้นะครับทั้งนี้ผู้สมัครเนี่ยต้องเข้าข่ายคุณสมบัตินะครับตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวได้ถูกออกแบบเพื่อเป็นการดึงดูดให้บุคคลที่มีความพร้อมและมีความสมัครใจเข้าสู่ระบบกำลังพลประจำหน่วยนะครับก็เป็นการลดการพึ่งพาการเรียกเกณฑ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นสร้างเส้นทางอาชีพให้กับผู้ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารด้วยครับ
0: ค่ะก็สำหรับการกำหนดการเปิดรับสมัครนะคะก็จะเปิดระหว่างวันที่10กันยาหรือวันที่1นะ
1: วันที่10กันยายนครับ
0: 10กันยายนนะคะ2569จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนรายงานตัวเข้าประจำการในเดือนพฤษภาคม2570นี้นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดหน่วยที่เปิดรับสมัครจำนวนอัตราในแต่ละพื้นที่เงื่อนไขเพิ่มเติมก็คาดว่าจะมีการประกาศให้ผู้สนใจเนี่ยตรวจสอบได้อีกครั้งตามช่องทางของกองทัพบกค่ะเพราะฉะนั้นการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกเลยนะคะพี่แบงค
1: ์
0: ในเรื่องของการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่เพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่สมัครใจแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะคะยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็อดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายอาชีพทหารเนี่ยได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการค่ะ
1: ครับก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการปรับระบบกำลังพลให้ตอบโจทย์ต่อภารกิจแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตต่อไปอีกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
2: Be brave, darling.
3: เรื่องมั่นใจอีกนิดนะคนดี

0: When Pete was barely more than an egg, he couldn't wait to start duckling school.
1: ตอนที่พีทยังตัวเล็กกระจิตริดพีทแทบรอไม่ไหวที่จะได้เข้าโรงเรียนลูกเป็ด
0: Every day, Pete and his two friends, Plub and Fern, would watch the bigger ducklings waddling to and from Willow Brook Duckling School.
1: ทุกวันพีทพลับและเฟิร์นจะเฝ้ามองลูกเป็ดที่โตกว่าเดินต่อแตะไปกลับจากโรงเรียนลูกเป็ดลำธารต้นหลิว
0: They looked so grown up, each with their own school bag.
1: ลูกเป็ดเหล่านั้นดูเป็นผู้ใหญ่แต่ละตัวมีกระเป๋านักเรียนของตัวเอง
0: And Pete wished to be just like them
1: พีทอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: Then one day while Pete was helping Mummy to make his favorite biscuits
1: วันหนึ่งขณะที่พีทกำลังช่วยแม่ทำบิสกิตของโปรด
0: Mummy gave him a big hug and said, Pete, now you are big enough to start duckling school.
1: แม่ก็กอดพีทแน่นและพูดว่าพีทตอนนี้ลูกโตพอจะเข้าโรงเรียนลูกเป็ดแล้วนะจ๊ะ
0: Pete's feathers fluffed out with pride.
1: ขนของพีทพองด้วยความภูมิใจ
0: Will I have my own school bag, Mummy? He asked
1: ผมจะมีกระเป๋านักเรียนของตัวเองไหมครับแม่พีทถาม
0: Yes, you will, Mummy smiled Your own special bag
1: มีสิจ๊ะเป็นกระเป๋าใบพิเศษของลูกโดยเฉพาะเลยแม่ยิ้ม
0: But tucked up in their nest that night,
1: แต่ตอนซุกตัวนอนในรังคืนนั้น
0: Pete imagined his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter.
1: Pete นึกภาพวันแรกของการไปโรงเรียนแล้วหัวใจดวงน้อยก็เต้นตึกตักตึกตัก
0: As he edged just a little bit.Closer to Mummy's warm, soft feathers.
1: ขณะเบียดเข้าไปใกล้ขนนุ่มอบอุ่นของแม่อีกนิด
0: Pete knew that he had been wrong. He could wait to go to duckling school.
1: Pete ก็รู้ตัวว่า Pete ยังไม่อยากไปโรงเรียนลูกเป็ด
0: He could wait until he was very old duck indeed.
1: รอจนกระทั่งโตเป็นเป็ดแก่ๆก็ยังได้

0: Every new little duckling at Willowbrook will feel wobbly today, Mummy said kindly, slipping Pete's bag over his wing.
1: วันนี้ลูกเป็ดนักเรียนใหม่ที่ลำธารต้นหลิวก็กลัวกันทั้งนั้นล่ะจ้าแม่พูดอย่างอ่อนโยนพร้อมกับคล้องกระเป๋าเข้าปีกของพีท
0: Your first day at school is a very big step
1: วันแรกของการไปโรงเรียนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มาก
0: But Pete wasn't sure he could even take one very small step
1: แต่พีทไม่แน่ใจว่าตัวเองจะก้าวออกไปสักก้าวไหม
0: His feet felt stuck to the ground
1: เท้าของพีทขยับไม่ได
0: ้ You'll have fun smiled Mummy as she shooed him gently along the stepping stones into school. You're my brave little duck.
1: ไปแล้วลูกจะสนุกเองละจ้าลูกเป็นเป็ดน้อยผู้กล้าหาญของแม่แม่ยิ้มพร้อมกับต้อนพีทเบาๆไปตามทางเดินหินเข้าสู่โรงเรียน

0: As Pete put down his school bag, he spotted something. Something very familiar.
1: ขณะที่พีทวางกระเป๋านักเรียนลงก็เห็นอะไรบางอย่างที่คุ้นเคย
0: It was one of Mummy's smallest, softest feathers.
1: ขนเส้นเล็กที่สุดและนุ่มที่สุดของแม
0: ่ She had tucked it inside to show she was never far away.
1: แม่ใส่เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าแม่ไม่เคยอยู่ห่าง
0: Then Pete felt brave enough to take his next big step.
1: แล้วพีทก็รู้สึกกล้าพอจะก้าวใหญ่ๆต่อไป
0: And found a place to sit on the water lily mat.
1: จนเจอที่นั่งบนเสือดอกบัว
0: I like your feather, whispered the little duck beside him.
1: ฉันชอบขนเธอจังเป็ดน้อยข้างๆพีทกระซิบ
0: The morning went by in flurry of matching ladybirds.
1: เช้าวันนั้นผ่านไปอย่างสนุกสนานด้วยการจับคู่เต่าทอง
0: counting caterpillars.
1: นับดักแด
0: ้ and lily pad leaping.
1: และกระโดดข้ามใบบัว
0: until their teacher clapped her wings and asked them all to settle down for lunch.
1: จนกระทั่งคุณครูตบปีกเรียกนักเรียนเป็ดน้อยมานั่งให้เรียบร้อยเพื่อกินอาหารกลางวัน
0: Pete and Mummy had lunch together every day. Suddenly, she did seem very far away.
1: Pete กับแม่กินอาหารกลางวันด้วยกันทุกวันจู่ๆแม่ก็ดูเหมือนอยู่ห่างไกลออกไป
0: When Pete took his lunchbox from his special bag, he found Mummy had packed all his favorite nibbles.
1: แต่เมื่อพีทหยิบกล่องอาหารกลางวันออกจากกระเป๋าใบพิเศษก็เห็นว่าแม่ใส่ของกินทั้งหลายที่พีทชอบมาให
0: ้ And four best homemade biscuits. One for him, one for Plub, one for Fern, and one.For a new friend too.
1: บิสกิตแสนอร่อย4ชิ้นชิ้นหนึ่งให้พีทชิ้นหนึ่งให้พลับชิ้นหนึ่งให้เฟิร์นและมีเผื่ออีกชิ้นหนึ่งไว้ให้เพื่อนใหม่ด้วย
0: After lunch, it was nap time under the willow tree.
1: หลังกินอาหารก็ถึงเวลานอนกลางวันใต้ต้นหลิว
0: Pete peeped in his bag, hoping that Mummy had remembered his cuddly, and she had.
1: Pete แอบดูในกระเป๋าหวังว่าแม่จะไม่ลืมผ้านุ่มอุ่นของ Pete. แม่จำได้จริงๆด้วย
0: Later, all the ducklings made presents for their mummies and daddies.
1: ต่อมานักเรียนเป็ดน้อยก็ทำของขวัญให้พ่อกับแม
0: ่ Some did feet painting.
1: ระบายสีด้วยเท้า
0: Some made daisy chains.
1: ร้อยสร้อยดอกเดซี
0: ่ And some did twig decorating.
1: และตกแต่งกิ่งไม้
0: Going home time, Pete tucked his twig carefully into his bag.
1: เมื่อถึงเวลากลับบ้าน พีทเสียบกิ่งไม้ลงในกระเป๋าอย่างระมัดระวัง
0: and ran happily along the stepping stones for a warm, soft hug with Mummy.
1: แล้ววิ่งไปตามทางเดินหินอย่างมีความสุขเข้าสู่อ้อมกอดอันนุ่มนวลและอบอุ่นของแม่
0: Snuggled up in their nest that night, Pete thought about his first day at school, and his little heart went pitter-patter, pitter-patter with excitement.
1: ขณะอิงแอบอยู่กับแม่ในรังคืนนั้นพีทคิดถึงวันแรกของการไปโรงเรียนและหัวใจก็เต้นตึกตักตึกตักด้วยความตื่นเต้น
0: He couldn't wait to see what he would do tomorrow at Duckling School
1: พีทรอแทบไม่ไหวที่จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำอะไรบ้างที่โรงเรียนลูกเป็ด

0: Be brave, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Duckling. D-U-C-K-L-I-N-G. Duckling. Duckling.
1: ลูกเป็ด
0: Willow. W-I-L.L-O-W Will Low Willow
1: ต้นหลิว
0: Feathers F-E-A-T-H-E-R-S Feathers Feathers
1: ขนของสัตว์ปีก
0: Fluff F-L-U-F-F LaFluff
1: พอง
0: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
1: โอนเอ็นไปมา
0: Brave B R A V E Brave
1: กล้าหาญ
0: Familiar F-A-M-I-L-I-A-R Familiar Familiar
1: คุ้นเคย
0: Caterpillar C-A-T-E-R P-I-L-L-A-R CaterpillarCaterpillar
1: ดักแด
0: ้ Leap L-E-A-P Leap Leap
1: กระโดดข้าม
0: Peep P-E-E-P Peep Peep
1: แอบดู
0: Snuggle S-N-U-G G-L-E Snuggle Snuggle
1: In air
0: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
1: ความตื่นเต้น

0: Be Brave, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Duckling D-U-C-K-L-I-N-G Duckling Duckling
0: ลูกเป็ด
1: Willow W-I-L-L-O-W Willow Willow
0: ต้นหลิว
1: Feathers F-E-A-T-H-E-R-S Feathers Feathers
0: ขนของสัตว์ปีก
1: Fluff F-L-U-F-F La Fluff
0: พอง
1: Wobbly W O B B L Y Wobbly Wobbly
0: โอนเอ็นไปมา
1: Brave B R A V E Brave
0: กล้าหาญ
1: Familiar FA M I L I A R Familiar Familiar
0: คุ้นเคย
1: Caterpillar C A T E R P I L L A R Caterpillar Caterpillar
0: ดักแด
1: ้ leap l e a p leap leap
0: กระโดดข้าม
1: peep p e e p peep peep
0: แอบดู
1: snuggle s n u g g l eSnuggle Snuggle
0: In air
1: Excitement E-X-C-I-T-E-M-E-N-T Excitement Excitement
0: ความตื่นเต้น

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับไปดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างนะครับเรื่องของการดูแลสถานรับรองเด็กทั่วประเทศนะครับก็ต้องเน้นย้ำว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมาก่อนสถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายเขาก็มีการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองเด็กด้วยนะฮะมีการเปิดเผยโดยร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เนี่ยนะครับเขาเดินหน้ายกระดับสวัสดิการเด็กและเยาวชนทั่วประเทศกำหนดให้การเข้าสู่สถานสงเคราะห์เป็นทางเลือกสุดท้ายและเน้นการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวหรือว่าชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เด็กเนี่ยเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนั่นเองครับ
1: ค่ะโดยรัฐบาลนะคะก็จะมีการวางแนวทางสำคัญในการคุ้มครองดูแลเด็กมุ่งไปที่เสริมสร้างความแข็งแรงของครอบครัวชุมชนควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสถานสงเคราะห์แล้วก็สถานรองรับเด็กทุกแห่งเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนอกครอบครัวได้รับบริการที่เหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีการกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับซึ่งรัฐบาลได้วางแนวทางการส่งเสริมให้สถานสงเคราะห์และก็สถานรับรองเด็กทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานในการเลี้ยงดูเด็กและก็นโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัดพร้อมมอบหมายให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำระเบียบสถานรับรองรับเลี้ยงเด็กของภาคเอกชนแล้วก็องค์กรสาธารณะประโยชน์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เข้าสู่ระบบแล้วก็ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานสวัสดิภาพเด็กอย่างครบถ้วนนั่นเองครับ
1: ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเองนะคะก็จะมีในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชนดูแลเด็กได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยลดการนำเด็กเข้าสู่สถานรองรับโดยไม่จำเป็นพร้อมกับส่งเสริมรูปแบบการเลี้ยงดูทดแทนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวบุญธรรมควบคู่กับการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมครอบครัวเดิมค่ะเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะกลับไปเติบโตกับครอบครัวได้เมื่อมีความพร้อมค่ะ
0: กับก็เด็กเนี่ยควรที่จะเติบโตกับครอบครัวนะครับหากมีความจำเป็นต้องเข้าสู่สถานรับรองเด็กก็ต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็จริงๆอ่ะพี่กิ๊กเด็กก็ควรที่จะต้องได้รับจะต้องได้รับความรักแล้วก็การเลี้ยงดูจากพ
1: ่
0: อแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเขาก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาในแนวทางดังกล่าวด้วยนะครับเอาไปติดตามกันต่อข่าวปลอมมาอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: ข่าวปลอมนะคะที่มีการอ้างนะคะว่ามีในเรื่องของการส่งต่อข้อความแจ้งเตือนข้อความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์มีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอนนะคะ XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่ารัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเฟคนิวส์ค่ะที่เคยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2565เพื่อที่จะสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็เป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่าเนี่ยมาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันซึ่งจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคก็พบว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันก็เป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือค่ะในส่วนของการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยนั่นก็คือสายพันธุ์โอไมครอนซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC นะคะตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ครับซึ่งรัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับหร
1: ือ
0: ว่าข้อมูลที่มันเชื่อถือไม่ได้เนี่ยนะฮะอย่าแชร์แล้วก็อย่าส่งต่อนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในสังคมและขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับก็เน้นย้ำกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

โกเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับล่าสุดเขามีการประกาศผลโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับรสชาติที่หายไปประจำปีงบประมาณ2569โฟกัสไปที่จังหวัดไม่ไกลกรุงเทพมหานครนนทบุรีครับพี่กิ๊กครับนะฮะก็ถือว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลเนี่ยนะฮะตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนี
11: กองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
7: wow.
6: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1 ถึง 6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: รัฐบาลเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดทัพลูกยางสาวไทยรวมกว่า 11.7 ล้านบาทหลังครองแชมป์เอเชีย2026จนคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 8.4 แสนบาทส่วนสมาคมกีฬาได้รับ 2.52 ล้านบาทขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงไทย 21:15 คืนนี้พุทธสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศขณะลวรนรับ 200,000 ล้านยังไม่มีรายละเอียดโครงการเชื่อชัดเจนหลังรับหลักการมั่นใจโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มหาไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายส่วนที่รอบรรจุกว่า 1,000 รายไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานขณะนิรัตรองปลัดมหาไทยเผยเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้ส่วนคนผิดเตรียมสั่งฟันอาญาขณะที่สถ.ยังไม่ถูกผู้ตัดสินฟ้องร้องด้านนายกรัฐมนตรียันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ยันไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบกสท.ย้ำยึดตามหลักเกณฑ์พิสูจน์หลักฐานลุยตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หาต้นเพลิงแต่ยังเข้าไม่ได้เหตุชั้น2และ3ยังคงต้องรอรื้อโครงสร้างออกก่อนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสำนักงานเขตป้อมปราบขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไป 8:00 น.ถึง 18:00 น.นำหลักฐานประกอบรูปถ่ายความเสียหายยื่นคำร้องที่ศาลาวัดพระพิเรนสอบถามโทรศัพท์หมายเลข02824-4902ต่อ6442กระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน5ทุ่มคืนนี้ภายใน4ช่องทาง welfare.mof.go

0: นายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรที่สงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดรองนายกเอกนิติหัวสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องอุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดกชั่วคราว2วัน31สิงหาคมถึง1กันยายน2569รวม2วันหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข้มแม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านสบอ
1: 1เพลงเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
4: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
3: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
5: ่081-290-1691 081-290-1691
6: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
7: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
6: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
7: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
6: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
7: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อย

0: อาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพื่อขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้และก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ยังคงห่วงใยแฟนรายการทุกๆท่านเลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะต้องการจะขับของเน่าของเสียนะก็สามารถที่จะใช้ไซเลียมจอยได้เลยค่ะค่ะและดูแลกระดูกบำรุงข้อเข่านะคะท่านที่มีอาการปวดตามข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้ไทยแคลพลัสได้ค่ะไทยแคลพลัสนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสดนะคะหากท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อนะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์ยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะรักษาดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ให้อยู่กับคุณไปนานๆนะคะด้วยยาย่าบริงค่ะถ้าปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีนะคะหลายท่านเนี่ยใช้กันเป็นประจำค่ะค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิปโอสดนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ได้เลยดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบต้องการน้ำมันหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ Pro Mix Oil นั่นเองนะคะ Pro Mix Oil ตัวนี้ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวตลอดทั้งรายการอิ๋วอิ๋วก็จะมีสรรพคุณมาบอกต่อการและเรื่องของราคานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องเกรงใจกันค่ะค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้ที่0812901691081-290-1691ค่ะช่วงนี้มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะและก็อย่าลืมนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งชั่วโมงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ราคามาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะการถนอมไตให้แข็งแรงไปนานๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่ารวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยค่ะหากคุณยังไม่ได้เป็นโรคไตแต่ต้องการที่จะป้องกันและก็ถนอมไตไว้หลักการสำคัญก็คือลดภาระการกรองและเลี่ยงสารพิษนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของปรับพฤติกรรมการกินกันก่อนเลยอันดับแรกนะคะการกินก็คือจะต้องเน้นรสธรรมชาตินั่นเองค่ะคือลดเค็มหมายถึงลดโซเดียมไม่ใช่แค่เกลือหรือว่าน้ำปลาแต่รวมถึงผงชูรสซอสปรุงรสอาหารแปรรูปไส้กรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมกรุบกรอบค่ะแล้วก็จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ8-10แก้วประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้ไตขับของเสียได้ง่ายขึ้นแต่อย่าดื่มรวดเดียวเยอะๆให้ใช้วิธีจิบระหว่างวันค่ะค่ะและคุมระดับน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่สูงเกินไปจะทำให้หลอดเลือดที่ไตอักเสบและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นค่ะค่ะและเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ใช่แค่เค็มนะคะแต่รสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดก็ทำให้ไตต้องทำงานหนักในการรักษาสมดุลกรดด่างในเลือดค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เอาไป1หลักการก่อนละกันเนาะนั่นก็คือเรื่องของหลักการการกินเผื่อว่าคุณผู้ฟังก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMix Oil ค่ะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าเคยทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้เนี่ยนะคะอดไม่ได้ทำใจได้ยากนะคะอย่างที่อิ๋วบอกว่าก็ลองพยายามดูแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณดูนะลดความเข้มข้นของรสชาติต่างๆดูนะคะแล้วก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะน้ำมันทั้ง11ชนิดมีอะไรบ้างก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์และก็น้ำมันเมล็ดโบราณค่ะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้ได้นะคะทานวันละ1ซอฟเจลโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ดาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: อันร่างกายเปรียบได้ดังเคหาต้องรักษาหมั่นดูแลไม่แปรผันกินของดีมีประโยชน์ทุกวี่วันดื่มน้ำนั้นช่วยชื่นบานสำราญกายออกกำลังสม่ำเสมอให้เริงร่าสูดลมพาออกซิเจนเข้าขยายพักผ่อนพอจิตสงบทั้งใจกายโรคจะคลายภัยจะลดหมดสิ้นไปอย่าประมาทมัวแต่ทำงานหนักจนลืมพักลืมถนอมสิ่งสดใสสุขภาพดีสร้างได้ด้วยวินัยเพื่อวันใหม่ที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อค่ะสนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีอย.ปลอดภัยทานได้นะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตด้วยนะคะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นและท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้หลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อกันนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลองใช้สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะและดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนนะคะซึ่งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะดวงตาต้องทนุถนอมกันเยอะๆดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปค่ะท่านที่ใช้สายตากันหนักไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์นานเกินไปเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยพักสายตากันบ้างกระพริบตากันบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลบำรุงฟื้นฟูสายตาด้วยนะคะยาย่าบริงค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหลายท่านใช้แล้วประทับยายับริงค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดูแลฟื้นฟูสายตาของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อิ๋วนำมาบอกต่อแล้วก็แนะนำกันค่ะสำหรับยายับริงได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อาเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาโอเค นิทีนสาหร่ายเขียวนะคะและยายาบริงปลอดภัยมีอย.นะคะทานได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ค่ะสำหรับยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะสำหรับยายาบริงยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างไปเลยนะคะสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมจากลุงช้างได้เลยสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะก็คงจะถูกอกถูกใจกันสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเคล็ดลับง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีทำไม่ยากค่ะนะคะเราก็จะต้องเน้นกินดีขยับร่างกายทำใจให้สบายแค่นี้นะคะเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ากินดีเน้นผักผลไม้แล้วก็ลดอาหารหวานมันเค็มนั่นเองค่ะแล้วก็ควรที่จะขยับร่างกายกันนะคะอย่างน้อยเดินให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีหรือยืดเหยียดร่างกายอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ควรที่จะทำใจให้สบายด้วยนะคะหาเวลานั่งสมาธิหรือทำสิ่งที่ชอบเพื่อลดความเครียดนั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะไทยแคลพลัสนะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนเลยนะคะปัญหากระดูกและข้อคุณผู้ฟังสามารถดูแลด้วยไทยแคลพลัสค่ะสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C แล้วก็มีสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกนะและก็ปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะดูแลกระดูกและข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสนะคะมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไทยแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500 บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% นะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าและเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาสามารถใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.เลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย 0812901691โทรเลย0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านก็วิตกกังวลกันเนาะเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้อิ๋วก็มีใส่เลี่ยมจอยมาบอกต่อการมาแนะนำให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะใส่เลี่ยมจอยค่ะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้มาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ค่ะและไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะใครต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบายได้คล่องสบายๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทานก่อนนอนได้เลย2เม็ดสำหรับไซเลียมจอยนะคะถ้าไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทนะคะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจไซเลียมจอยนะคะดูแลระบบขับถ่ายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมะระขี้นกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้นะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้นะคะไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกต้องไทแคลพลัสค่ะค่ะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการสั่งซื้อได้เลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วต้องจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย

0: ไม้พี่ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: พบรักพบรักวังนารายงานเพลงชุดใหม่ที่เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียงเพลงพบรักที่วังนารายลพบุรีเนี่ยนะครับจบเพลงก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการสนับสนุนรายการจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แค่น้ำมันอย่างเดียวจะเป็นงาดำน้ำมันมะพร้าวจะนำกระเถียวแค่นี้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแต่ทางบริษัทเอามารวมกันถึง9ชนิดเพราะฉะนั้นเอามารวมกันชนิดก็เหมือนครอบคลุมได้ทุกๆโรคเลยคุณจะปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลามือปลาเท้าหรือจะเป็นความดันเบาหวานไขมันพอกตับหรือจะเป็นปอดหรือจะเป็นหัวใจเลือดลมไตโรคตับนะครับไตตับต่อมลูกหมากเรื่องของผิวพรรณเส้นผมเรื่องของสมองบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายคุณจะรับประทานแล้วหลับสบายหลับสบายแล้วหลับลึกด้วยไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆสับรอบสี่รอบในคืนเดียวกันครับเพราะมันครอบจักรวาลเลยมัน9ชนิดนะครับเอา9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อที่0817577474ครับชนิดของน้ำมันรวม9ชนิดสนใจก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันต่อครับไปที่เรื่องของครูสาวเสียชีวิตในรถหน้าร้านสะดวกซื้อย่านรามคำแหงพบจดหมายอ้างสาเหตุน้อยใจว่าที่ร้อยตรีแฟนหนุ่มไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กนำส่งชันสูตรหาสาเหตุครับเนี่ยแหละเป็นเรื่องของการท้องก่อนแต่งใช่ไหมเป็นเรื่องที่ตำรวจทางสน.หัวหมากได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถจอดอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อซอยรามคำแหง60แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพครับทางด้านเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูพบรถเก๋งมาสด้า2สีแดงทะเบียนกรุงเทพที่เบาะนั่งคนขับพบศพนางสาววนิษฐาพรวัย25เป็นคนสมุทรปราการครับใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวลายจุดกางเกงขาสั้นสีเทาแกเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก10ชั่วโมงที่พื้นวางเท้าเบาะหลังพบเตาอั้งโล่ฐานยังคุกรุ่นอยู่เลยครับแล้วบางส่วนก็มอดไปแล้วในรถมีจดหมายเขียนข้อความสรุปได้ว่าขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีส่งเรียนจบเป็นครูแม้จะมีฐานะยากจนส่วนเหตุผลเพราะน้อยใจแฟนหนุ่มที่ชื่อนิวคบกันมา2ปีจนกระทั่งตัวเองตั้งครรภ์แต่แฟนไม่รับเป็นพ่อเด็กโอ้โหคบกันมา2ปีแต่ไม่รับเป็นพ่อเด็กจากการสอบสวนทราบว่านางสาววริษฐาพรผู้เสียชีวิตเป็นครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งย่านบางเขนพักอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งใกล้ที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วิ่งช่วงเย็นวันที่27สิงหาคมผู้เสียชีวิตเคยแจ้งความกับตำรวจสน.หัวหมากถูกว่าที่ร้อยตรีณัฐพลแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเหตุเกิดที่ห้องพักดังกล่าวว่าที่ร้อยตรีณัฐพลช่วงวันเกิดเหตุมีลูกค้าร้านสะดวกซื้อมองเข้าไปในรถเห็นผู้ตายนั่งขอพับตรงเบาะคนขับนานผิดปกติเลยไปเคาะเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบอ้าวแกเสียชีวิตแล้วครับคาดว่าน้อยใจแฟนหนุ่มที่ไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กก่อนที่เจ้าหน้าที่มอบให้อาสาสมัครมูลนิธินำศพส่งโรงพยาบาลตำรวจครับให้ญาติประสานรับศพนำประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวของความน้อยอกน้อยใจนะเอาคราวนี้ไปเรื่องของพญาบึ้งมั้งครับตะกี้เรื่องของความหึงหวงก็จะได้รู้ว่าจดหมายของสาวครูสาวแล้วทำไมแฟนหนุ่มไม่รับเป็นพ่อเนาะไอทีเวลานั้นก็ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนมันมีปัญหาถุงยางอนามัยมีขายเยอะแยะไม่ใช้มาเรื่องของพญาบึ้งที่ปราจีนบุรีบ้างครับนักเสี่ยงโชคทำพิธีขอเลขเสี่ยงทายพญาบึ้งที่ปราจีนบุรีไม่ผิดหวังบึ้งเสี่ยงโชคให้เอาด้วยตัวเลขอะไรเนี่ยพญาบึ้งซึ่งเป็นรูเก่ารูเดิมที่เคยให้โชคมาแล้วหลายครั้งก่อนที่ฝนจะตกทำพิธีในเวลากลางคืนเหมือนทุกครั้งได้จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดโชคเปิดลาภกับผู้ที่ทำพิธีแล้วยกขันห้าบอกกล่าวพญาบึ้งขอโชคอีกครั้งกระดาษม้วนเขียนเลข0ถึง9จำนวน2ชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งแล้วก็พากันรอลุ้นครับนานกว่า2ชั่วโมงพญาบึ้งนำตัวเลขขึ้นมาแล้ว2แผ่นแอนได้ตัวเลข30นักเสี่ยงโชคออกจากป่ากลับบ้านเพื่อจะได้นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันงวด1กันยายน3003เนาะโดยหวังว่าพญาบึ้งจะให้โชคต่ออีกครั้งนะครับอ้าวฟังแล้วจะวิจารณญาณในการรับฟังนะครับมีเยอะแยะเอ่ยแม่น้ำหนึ่งเอ่ยเจ้าแม่บารมงบารมีเอ่ยเยอะแยะไปหมดเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผู้ฟังพอหอมปากหอมคอเรื่องของอาจารย์หมอครับที่ขับรถชนนักศึกษาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเรียกอาจารย์หมอรับทราบข้อกล่าวหาขับรถชนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโต้ไม่ได้พูดอนาคตผมยังอีกไกลอาจารย์บอกไม่ได้พูดภูมิกับสภ.บ้านดุงครับเผยตำรวจเรียกอาจารย์หมอรับทราบข้อกล่าวหาประมาทขับรถชน3นักศึกษาแม่ฟ้าหลวงบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่เจ้าตัวขอชี้แจงหลังฝ่าไฟแดงแต่ไม่มีเจตนาหลบหนีพร้อมยืนยันว่าไม่ได้พูดคำว่าอนาคตผมยังอีกไกลที่เชียงรายครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าอุบัติเหตุสลดบริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกรณีที่อาจารย์หมอหรืออาจารย์หมอมหาวิทยาลัยชื่อดังคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับขับรถชน3นักศึกษาปี1คณะนิติศาสตร์ร่วมรั้วของมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิตคาที่2ศพและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกแล้วก็บาดเจ็บครับบาดเจ็บ1คนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดนะครับทางผู้กับสบ.บ้านดุงครับพันตำรวจเอกอนุสรณ์ หน่อคำบุตรเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะเรียกตัวอาจารย์หมอคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาโดยเบื้องต้นจะเรียกข้อกล่าวหาขับรถประมาทเป็นเหตุพื้นถึงแก่บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยคาดว่าทางหมอจะเดินทางมาสบ.บ้านดุงในเวลาบ่ายสามโมงซึ่งจากการติดตามความคืบหน้าทราบมาว่าทางอาจารย์หมอคู่กรณีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุโดยช่วยปฐมพยาบาลคนเจ็บช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมถึงค่าดูแลเคลื่อนย้ายศพค่าซื้อลงศพค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและไปร่วมงานศพที่นั่น2ครั้งไม่มีท่าทีว่าจะหลบหนีหรือไม่แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดส่วนกรณีน้องนักศึกษาที่บาดเจ็บเท่าที่ทราบตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดผู้กับสบ.บ้านดุงเผยเพิ่มเติมว่าในส่วนกระบวนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรอผลตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมเพื่อจะประกอบในสำนวนคดีเช่นผลตรวจของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและผลชันสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันทำงานตรงไปตรงมาพร้อมให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ครับโอ้โหรถ MG ของอาจารย์หมอก็ยับเยินนะครับตั้งแต่ล้อหน้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็บีแบนทางด้านซ้ายผู้สื่อข่าวได้ไปดูรถของกลาง2คันพบว่าทางด้านหน้ารถยนต์ของเก่งของฝั่งอาจารย์หมอมีสภาพพังยับเยินกระจกหน้ารถมีร่องรอยล่างผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากระแทกจนรอยแตกมีเศษผมเส้นผมตรงรอยแตกของกระจกด้วยซึ่งเศษผมนี้ต้องรอตรวจการยืนยันอีกทีว่าเป็นเศษผมของใครส่วนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามีสภาพพังเสียหายยับเยินล้อหลังพังยุบจนไม่เหลือโครงเดิมบ่งบอกถึงความแรงของการชนที่บนรถมีหมวกกันน็อกและที่พื้นใกล้กันก็ยังมีรองเท้าอีก3คู่ของนักศึกษาทั้งหมดที่วางไว้หมอชี้แจงว่าไม่มีเจตนาหลบหนีพร้อมตอบกระแสวิพากษ์วิจารณ์สังคมนายแพทย์กมลผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยได้เปิดเผยว่ากรณีคำพูดในกระแสข่าวไม่ทราบว่าตนเองได้พูดประโยคตามที่เป็นข่าวไปตอนไหนและนึกไม่ออกจริงว่าคำพูดใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดยืนยันว่าไม่ได้พูดคำดังกล่าวกับตำรวจแน่นอนเนื่องจากหลังเกิดเหตุก็เลยลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่อาการสาหัสที่สุด สุดทันทีและได้อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยยืนยันว่าขับรถตามปกติแล้วไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่การดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรกได้โทรศัพท์ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องการจัดงานศพและเดินทางไปมอบพวงหรีดพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพรวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดน่านและได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจศพวันสุดท้ายด้วยการติดตามอาการของผู้เสียชีวิตรายที่2ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรวมถึงพูดคุยกับครอบครัวในเบื้องต้นให้ประสานงานผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านนิติศาสตร์เพื่อคอยประสานความช่วยเหลือเนื่องจากเข้าใจว่าครอบครัวอยู่ในช่วงสูญเสียเศร้าโศกเสียใจนอกจากนี้แพทย์ยังได้ตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าในช่วงค่ำของอีกวันนึงแต่พอไปถึงจึงทราบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วในช่วงประมาณ 20:49 นการดูแลผู้บาดเจ็บรายที่3ได้ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์รักษาตลอดและมีการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติรวมทั้งให้การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้นสำหรับความคืบหน้าทางคดีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปอาจารย์แกก็ยอมรับสภาพนะครับแกบอกแกไม่เห็นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้เมาครับแต่บอกไม่เห็นถนนมันมืดหรือไงก็ไม่รู้นะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับนี่ก็น่ากลัวครับเห็นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยโอ้โหใครไปเที่ยวอันตรายนะที่นครนายกสระบุรีเนี่ยน้ำตกโกรกอีดกน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับประกาศยกระดับความปลอดภัยสั่งปิดน้ำตกเจ็ดสายน้อยน้ำตกเจ็ดสาวน้อยสวนลูกชาติมวกเหล็กชั่วคราวหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกับอุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรกอีดก2วันพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข้ม Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโพสต์ข้อความระบุว่าสำนักงานบริหารที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดสั่งการหน่วยงานในสังกัดทั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยส่วนลูกชาติมวกเหล็กปิดการท่องเที่ยวและงดกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักสะสมส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำมวกเหล็กเพิ่มสูงขึ้นไหลเชี่ยวกรากเลยครับส่วนเสี่ยงเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนายสุทินพรมปลัดผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่30สิงหาคมพื้นที่มวกเหล็กสระบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมไหลลงสู่มวกเหล็กอย่างรวดเร็วจนเกิดสภาวะน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจึงได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยส่วนลูกชาติมวกเหล็กออกประกาศปิดให้บริการท่องเที่ยวทำกิจกรรมงดทำกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนายปกครองทองเนื้อแข็งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยกล่าวว่าสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสภาวะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากทางอุทยานก็ดำเนินการมาตรการเชิงรุกงดให้บริการน้ำตกเจ็ดสาวน้อยชั้น1ถึงชั้น7และน้ำตกเกาะสีชังทันทีพร้อมจัดเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้ปลอดภัยสูงสุดก่อนให้เข้าชมอีกครั้งทางด้านหัวหน้าอุทยานหัวหน้าสวนลูกชาติมวกเหล็กนางสาวจุฑามาศไม้สุขก็บอกทางสวนลูกชาติมวกเหล็กได้ติดตามปริมาณน้ำในลำห้วยมวกเหล็กอย่างใกล้ชิดเห็นพ้องว่าการสั่งหยุดกิจกรรมการท่องเที่ยวชั่วคราวเป็นเวลา1วันเป็นทางออกที่ดีสุดในการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่และโครงสร้างโดยรอบพื้นที่ความปลอดภัยสูงสุดลำห้วยมวกเหล็กถือเป็นสายน้ำธรรมชาติสำคัญที่รองรับน้ำจากเทือกเขาในเขตจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงฤดูฝนเมื่อมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงกระแสน้ำจะไหลผ่านทั้งพื้นที่สวนลูกชาติมวกเหล็กและลงสู่ตัวน้ำตกเจ็ดสาวน้อยการบริการการแจ้งเตือนปิดพื้นที่ชั่วคราวของทั้ง2หน่วยงานจึงเป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายประเมินระดับน้ำรวมถึงความสะอาดสิ่งกีดขวางเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วก่อนที่จะพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งครับอุทยานเขาใหญ่ก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกโปร่งอีดก2วันเหมือนกันครับโปร่งอีดกนี่อยู่ในตำบลชะอมแก่งคอยสระบุรีเป็นการชั่วคราว2วันคือ31ถึง1กันยายนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับนายชยาห้วยหงทองรับอุทยานแห่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกการปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวครั้งนี้เป็นการดำเนินการขานรับนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ยึดถือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยนะครับตอนนี้น้ำหลากนะครับไม่ใช่แค่ที่7สาวน้อยหรือน้ำตกโกรกอีดกอย่างเดียวนะครับที่นครนายกด้วยนะครับนครนายกก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับท่วมไปประมาณ200หลังคาเรือนแล้วนะความลำบากของการสัญจรไปมาของพี่น้องชาวนครนายกนะครับเปิดอาชีพจริงครับเปิดอาชีพจริงของแฟนหนุ่มครูสาว25ปีต้องเสียชีวิตคารถพร้อมลูกในท้องซึ่งบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อซอยรามคำแหง60แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งมีนางสาวเอวัย25เป็นเจ้าเพศบริเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงภายในรถยังพบอุปกรณ์ลมควันอยู่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่พบจดหมายผู้เสียชีวิตเขียนทิ้งไว้เนื้อหาก็กล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูส่งเสียจนเรียนจบก่อนประกอบอาชีพครูแม้ครอบครัวฐานะยากจนขณะเดียวกันก็ยังระบุถึงสาเหตุที่ตัดสินใจก่อเหตุว่าเกิดจากความน้อยใจแฟนหนุ่มที่คบหากันมานาน2ปีเธอระบุว่ารักแฟนมากในขณะนั้นกำลังตั้งครรภ์พร้อมดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ฝ่ายชายไม่ยอมรับเป็นพ่อของเด็กจากการสอบสวนทราบว่านางสาวเอประกอบอาชีพเป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในย่านบางเขนก่อนหน้านี้ช่วงเย็น27สิงหาคมที่ผ่านมาเธอเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.หัวหมากหลังถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นว่าที่ร้อยตรีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในห้องพักก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นในเวลาต่อมาครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความน้อยใจแฟนหนุ่มหลังจากผู้เสียชีวิตทราบว่าตนเองตั้งครรภ์แต่ฝ่ายชายไม่ยอมรับเป็นพ่อเด็กเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อาสาสมัครติดต่อญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเวรกรรมนะเนี่ยเนาะแม่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเวลาจะได้เขาแล้วโอ้โหอ่อนแล้วอ่อนอีกจะขอนอนนะแต่พอได้แล้วทิ้งเลยนะไม่รับผิดชอบเลยนะ เป็นได้อย่างนั้นนะครับเครือข่ายขายน้ำหอมปลอม14แบรนด์หรู138ชิ้นกลางห้างพัทยาแฉโยงในทุนมาเลเซียด้วยโอ้โหน้ำหอมปลอมครับกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมกันจับกุมนางสาวเอนามสมมุติวัย44จับกุมในข้อกล่าวหาเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรครับสถานที่เกิดในภายในห้างสรรพสินค้าในพัทยาใต้บางละมุงชลบุรีพร้อมของกลางน้ำหอมยี่ห้อต่างๆน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าดีออน้ำหอมกรองเครื่องหมายการค้าของ YSR น้ำหอมปลอมของ Chanel น้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าอะไรเนี่ย Armani Armani น้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้า Gucci โอ้โหดังๆอะไรเนี่ยทั้งกี่บริษัทอะตั้งปลอมตั้งเยอะแยะ14รายการ138ชิ้นขายกันกลางห้างเลยเนี่ยนะตำรวจสอบสวนกลางได้รับแจ้งจากตัวแทนผู้เสียหายว่าภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ที่ย่านพัทยาใต้เนี่ยถนนพัทยาใต้ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีมีการจำหน่ายน้ำหอมเรียนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์หลายยี่ห้อในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยมุ่งจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตำรวจจึงร่วมตัวแทนกับผู้เสียหายดำเนินการตรวจสอบสอบสวนทดลองซื้อสินค้าเพื่อนำไปตรวจสอบตัวแทนผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่เลยรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนผู้เสียหายที่รับมอบอำนาจจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเปอร์เฟงคริสเตียนดิออร์ตรวจสอบร้านดังกล่าวพบนางสาวรัตนพรกำลังเสนอขายสินค้ากับประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยชุดเลยแสดงตัวเข้าจับกุมครับผลการตรวจสอบพบว่าน้ำหอมที่วางจำหน่ายภายในร้านเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าทั้งหมดเลยครับทุกยี่ห้อบรรจุในกล่องและหุ้มซีลเรียนแบบสินค้าของแท้จำหน่ายราคาขวดละ 1,500 บาทพร้อมจัดโปรโมชั่นซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดเพื่อจูงใจสินค้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแน่ขวดละ 1,500 ซื้อ2ขวด 3,000 แถมฟรี1ขวดด้วยจากการตรวจสอบช่องทางชำระเงินของร้านพบได้รับเงินผ่าน QR Code แสดงชื่อบัญชีว่ามิสเตอร์ราเชลจากการสืบสวนเบื้องต้นพบเชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวเป็นชาวมาเลเซียอาจมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการรับชำระเงินการบริหารของพนักงานสินค้าจำหน่ายจึงรวบรวมเงินและหลักฐานที่เกี่ยวข้องขยายผลกลับเพื่อตามหาแหล่งที่มาของสินค้าปลอมและผู้ร่วมกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอายัดสินค้าของกลางพร้อมทั้งแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนจะได้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน การบริหารจัดการร้านและคลังสินค้าผู้บริหารการภาคเศษโดยรับว่าจำหน่ายของกลางดังกล่าวข้างต้นจริงแต่ของกลางดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่ของตนเขาเป็นผู้จำหน่ายเฉยๆอ้าวสาวเชียร์ก็มีหน้าที่เชียร์อย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเอามาจากไหนครับมันต้องมีคนเอามาให้เธอใช่ไหมเอามาขายอยู่กลางห้างแน่นอนเหลือเกินครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับระวังใครซื้อก็ซื้อกลางห้างดูแล้วแหมขายซะของปลอมเกลื่อนไปหมดทุกวันนี้ใช้อะไรก็ได้ฉีดแล้วหอมก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อดัง
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
8: ผมร
7: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง20
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: เรื่องของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่ช่วยผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่เดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงทางด้านของภูผาวิปโรครับภูผาวิปโรจะช่วยเอาโปรตีนที่เข้มข้นไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับคุณผู้ฟังครับโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้ครับ3แถม1 5แถม2สำหรับภูผาวิปโรครับโทรเลย0817805575 0817805575ครับเราไปต่อกันในเรื่องนี้ดีกว่านะครับสาววัย35ร้องสื่อหลังจากไปตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแต่แพทย์ลืมผ้าก๊อซค้างไว้ในช่องคลอดแถมไร้การเหลียวแลและคำขอโทษโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษาก็ไม่มีโอ้โหโอ้โหครับหญิงสาววัย35ออกมาเปิดเผยเรื่องราวกับสื่อมวลชนหลังเข้ารับการตรวจมะเร็งที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแต่กลับต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อแพทย์ลืมผ้าก๊อซค้างไว้ในช่องคลอดและปราศจากคำขอโทษโดยตรงจากแพทย์ผู้รักษานางสาวเอนามสมมุติวัย35คนไข้ชาวจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าตนย้ายมาอยู่กับสามีที่จังหวัดนครราชสีมาและได้ตั้งท้องมีบุตรสาวคลอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจากนั้นก็เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเดิมตั้งแต่19สิงหาคมเพื่อเตรียมทำหัตถการตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูกซึ่งเป็นการนัดตรวจหลังคลอดตามขั้นตอนโดยแพทย์แนะนำให้ตัดชิ้นส่วนเพื่อตรวจหาเชื้อมะเร็งซึ่งในกระบวนการหลังจากตัดชิ้นเนื้อแล้วแพทย์ได้ทำการกดห้ามเลือดโดยใส่ผ้าก๊อซไว้ในช่องคลอดต่อมามาถึงกำหนดออกจากโรงพยาบาลวันที่22สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทำการดึงผ้าก๊อซออกจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันเดียวกันทางโรงพยาบาลได้โทรศัพท์มาแจ้งผู้ป่วยว่ายังมีผ้าก๊อซตกค้างอยู่นะนัดหมายเดินทางมาเอาออกช่วงบ่ายที่23สิงหาคมเนี่ยที่หอผู้ป่วยนะแต่เมื่อไปถึงพยาบาลกลับแจ้งว่าแพทย์ติดภารกิจผ่าตัดด่วนประมาณ 3-4 ชั่วโมงให้เดินทางมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นโอ้โหเช้าวันที่24สิงหาคมครับตนเองก็เดินทางไปยังแผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชตามนัดหมายแต่หลังจากนั่งรอคิวนานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งขั้นตอนหรือให้ข้อมูลใดๆจึงตัดสินใจย้ายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเพื่อนำผ้าก๊อซที่เหลืออยู่ออกทันทีซึ่งหลังจากนำผ้าก๊อซออกมาแล้วพบว่ามีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากจนต้องเดินทางกลับมารักษาโรงพยาบาลเดิมตามปกติและต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกครั้งไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้กับตัวเองในวัยเพียง35สิ่งที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจยิ่งกว่าคือการตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยได้รับคำขอโทษจากแพทย์ผู้ทำการรักษาเลยแม้แต่คำเดียวมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์รายอื่นที่เข้ามาแสดงความเสียใจแทนพร้อมทั้งเสนอจัดสรรห้องพักพิเศษให้ทำการฟื้นในครั้งนี้ตนมีอาชีพเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกคนเดียวโดยให้สามีเป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวขณะที่ตนพบว่ายังมีเลือดไหลออกในช่องคลอดอยู่รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากหากตนเป็นอะไรไปจะมีใครเลี้ยงลูกนางสาวเอเธอว่างั้นครับเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำหัตถการทางการแพทย์ตลอดจนการรับมือและเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในโรงพยาบาลครับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะชาวบ้านไม่มีเสียดที่จะร้องแรกแหกกระเชิงเลยเหรอ เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรก็เสียเปรียบต่อเสียเปรียบนะครับความผิดพลาดมันอาจเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีนะไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ฟังไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของประเด็นข่าวทนายอันลุยฟ้องหมิ่นประมาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขุดประวัติบุพการีให้สัมภาษณ์สื่อนายพัทรพงษ์สุภาคสอนหรือทนายอันเดินทางมายื่นฟ้องร้อย พลตำรวจโทยุทธพลนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นจำเลยต่อศาลในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทนายอันบอกวันนี้ตนเองเดินทางมาในฐานะเป็นผู้เสียหายและในฐานะทนายความที่แต่งตั้งตัวเองจะมาดำเนินคดีกับพลตำรวจโทรุตพลนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีใช้เวทีของทำเนียบรัฐบาลศาสตร์โครนขุดประวัติเรื่องราวในอดีตของบุพการีของตนเองมาย่ำยีตราหน้าตัวเองต่อหน้าสื่อมวลชนและคนไทยทั้งประเทศทำให้ตนเองได้รับความเสียหายนำความนั้นมาดำเนินคดีที่ศาลอาญาแห่งนี้เนื่องจากปกป้องสิทธิตนเองและศักดิ์ศรีด้วยแต่ในอันบอกในวันนี้ไม่ได้มาทำหน้าที่ให้กับตัวเองเท่านั้นแต่มาย้ำถึงหลักการที่สำคัญคือประชาชนจะต้องตรวจสอบอำนาจรัฐได้รัฐต้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลต้องปกป้องคุ้มครองคนที่ออกมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐพร้อมกับตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าหากเป็นตัวเองทำผิดทำอะไรนอกกรอบกฎหมายจากการที่ไปทำกิจกรรมหรือร้องเรียนตามหน่วยงานสถานที่ต่างทั้งคดีหัวสวหรือคดีโกงสอบพนักงานท้องถิ่นในสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่นี่กลับมาขุดประวัติเรื่องราวในอดีตบุพการีของตนเองมาย่ำยีแบบนี้พร้อมเรียกร้องไปถึงพลตำรวจโทรุตพลว่าขอให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซะหลังจากนี้จะไปดำเนินดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมให้ถอดถอนตำแหน่งออกจากรัฐมนตรีทั้งนี้เชื่อว่าคดีของตนเองจะเป็นเครื่องพิสูจน์สำคัญต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยพร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณบรรดานักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์ขอบคุณหน่วยงานต่างๆอาชีพกสม.แต่สิ่งที่อยากเห็นต่อไปคืออยากให้ร่วมมือกันแสดงออกยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องประชาชนต้องเป็นใหญ่ตรวจสอบอำนาจรัฐได้จะรอดูว่าศาลอาญาจะรับคดีของตนเองเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้ศาลรับฟังคำฟ้องไว้เป็นเอกสารหมายเลขคดีดำแล้วครับและนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่30 พฤศจิกายน ปี 69เวลา9 นาฬิกาครับเอาละครับเป็นเรื่องของระหว่างประชาชนกับคนของรัฐเนี่ยนะครับว่ากันไปครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวครับจากทางด้านของยาหอมดอกหอมมื่นลี้ครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่ท่านเป็นไม่ว่าจะเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายยาหอมฤทธิ์เย็นแก้ทางด้านของอาการลมกองละเอียดและหลับสบายดื่มเถอะดมได้กินได้กับยาหอมผสมดอกหอมมะลินะครับถ้ามันเป็นฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกครับตักมาสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับแก้อาการได้อย่างรวดเร็วยาหอมดอกหอมมะลิมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรธรรมชาติยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมะลิครับเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโร0817805575 0817805575กริ๊งกลางโทรไปหาทางด้านของยาหอมดอกหอมมะลิได้เลยครับไปอีกข่าวนึงครับเรื่องของข่าวจากทางด้านของประเด็นข่าวเล่นเอาระทึกครับเสียงระเบิดมันดังขึ้นตุ้มเล่นเหตุระทึกบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาก่อนที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปเป็นประธานการเปิดการประชุมการปฏิบัติการเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแถวนางพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏว่ารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารได้เกิดเสียงดังและกลุ่มควยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องมีกลุ่มควันไฟนะเรามีเสียงมันดังปุ๊บจนในหน่วยเก็บกู้และตัวพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันทีครับระทึกให้ตื่นเต้นนึกก็ตูมตามขึ้นมาอีกแล้วครับนายกเกียร์เข้าไปอีกสักตัวแล้วกันนะหลังจากพญาบึ้งบอกมาแล้วนะตัวเลขคราวนี้ก็มาถึงนี้ที่คนไปเยอะเลยเนี่ยโอ้หวยจะออกแล้วเนี่ยเนาะอาสมครับอาสมของปู่ฤาษีอาสมฤาษีเนนที่ตำบลโพแตงบางสายยุธยาแหล่งท่องเที่ยวของสายมูครับตลอด ทั้งวันก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรขอโชคขอลาภตามความเชื่อท่ามกลางบรรยากาศอย่างคึกคักครับสองตัวเลขเลยครับสองตัวเลขทั้งเจ้าแม่ตะเคียนพระกิเนศประสังกระจายหลวงพ่อมีธรรมจินดามณีกุมารทองเจ้าสวยเฮงกลับเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้กันเยอะแยะเลยครับก็ลงณพระลักษณ์นาทองเจอมือเปิดดวงเศรษฐีอาบน้ำมนต์ตัวเลขก็มี7 5 0 6 8 6เป็น9ได้ครับอ้าวแล้วแต่เชื่อนะลอยตัวเลขมาเป็น7 0 5 8 6หรือ8 9เนี่ยนะครับอันนี้พ่อปู่ฤาษีนะปู่ฤาษีหรือเนนอาสมฤาษีเนนท่านทศบรรยากาศของวันใกล้หวยออกจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วจะวิจารณญาณในการรับฟังนะครับเดี๋ยวไม่ได้ออกมาจะมาด่าผมไม่ได้ที่อ่านตามหนังสือพิมพ์นะสุดท้ายท้ายสุดอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเนี่ยนะครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณได้ทุกอย่างแค่น้ำมันชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมนี่ก็เหลือเฟือแล้วนี่ตั้ง6ตั้ง9ชนิดครับมันก็เลยดูแลเหมือนครอบจักรวาลไปเลยตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงตับบำรุงไตหลอดเลือดลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายนอนหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องเดินเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็สั่งซื้อมาเราจะได้ส่งของไปให้แล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับทยอยส่งไปแล้วล่ะเหลือก็คงไม่ถึง10คนหรอกเพราะไม่พอกันเฮ้ยผมไปเอามาผมก็ว่าพอแล้วนะมันจะไม่พออีกเหรอ อ้าวโทรแจ้งบริษัทไปเลยให้รีบตีด่วนมาดูตีด่วนมาเลยบอกรอตรวจหวยก่อนได้ไหมไม่ต้องแล้วมาตรวจหวยที่ลพบุรีก็ได้รีบมาส่งผมก่อนเพราะผมไม่มีขายเอาครับครับผมวางครับหมดเวลาแล้วขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวรออีกช่วงหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหนึ่งครับ
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับ กระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
12: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817575 0857-757-4-74-74 0817-757-4-74
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-4-74 0817-757-4-74
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ฟังข่าวจบเราก็มาฟังเพลงกันก็ผมก็คัดเลือกเพลงเก่าๆครับขอเข้าใจผมว่างมาเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับแล้วก็สาวนครชัยศรีหาไปหาใหม่นึกก็จะไม่เจอเอาเจอก็เลยจัดให้นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังต่อเนื่องจากข่าวจบเมื่อสักครู่กับทางด้านของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับจากน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% วันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายหรือยัง9ชนิดเนี่ยมันดูแลได้หมดเลยนะเขาเรียกว่าครอบจักรวาลเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มีสมุนไพรถึง18ชนิดแต่อันนี้9ชนิดครึ่งหนึ่งของเอนไซม์ครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์กินแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกโรคครับฉะนั้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทั้งน้ำมันงาขี้หม่อนน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมก็สารพัดอยู่แล้วครับที่มันจะสร้างประโยชน์กับสุขภาพร่างกายของท่านไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงตับบำรุงไตอาการมือเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาความจำกำจัดสารพิษในร่างกายกินแล้วหลับสบายหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สนใจก็ต้องรีบสั่งมานะครับจะได้ดูแลกันบางคนบอกลองสักขวดดีจะกินต่อไปไม่ดีผมบอกได้ลองสักขวดสมุนไพรไทยกินขวดเดียวให้เห็นผลไม่มีทางมันต้องกินต่อเนื่องครับกินต่อเนื่องอันนี้เขาก็ให้กินวันละ2เม็ดให้กินต่อเนื่องพอหมดแล้วก็สั่งซื้อสักระยะหนึ่งพอคิดว่าเออมันดีขึ้นแล้วนะเขาหยุดมันไม่ใช่อยากขายนะอยากให้คุณหายอ่ะเพราะว่าอาการของโรคพวกนี้บางทีมันหลบซ่อนตัวอยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่รู้พอเลิกกินอ้าวเป็นซะอีกแล้วอ้าวมันก็ไอ้โรคนั้นมันเพิ่งหายแต่ไอ้โรคนี้มันเป็นโรคใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% รวมถึง9ชนิดเนี่ยกลับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของสมุนไพรไทยๆเราที่รวมกันครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็รอจะมี11ชนิดให้มาให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันขอบพระคุณนะครับรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอสำหรับท่านที่รับประทานมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผอมแห้งแรงน้อยหรือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสะเก็ดเงินคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกลับโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสคือขอบโรคของพาร์กินสันอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยการนั่งคืนเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดเป็นรูปดร.อเนกครับคุณจะได้ซื้อของแท้ผมไม่มีวางขายที่ไหนนอกจากร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นร้านอื่นไม่เคยวางขายไอเคยวางขายก็เก็บกลับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสั่งซื้อจากของผมก็ต้องซื้อจากผมโดยตรงก็ได้หรือไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองก็ได้0817577474แล้วก็ยังมีทางด้านของ AND Retina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับสนใจที่จะให้เราดูแลสุขภาพร่างกายด้วย AND Retina ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายเราจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาครับเราจะได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ5สี5กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจแล้วก็มีสบู่สระผมครับสำหรับทางด้านของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ไม่เคยใช้เราสระผมอยู่ทุกวันเนี้ยด้วยแชมพูทำไมผมมันร่วงจังล่ะเปลี่ยนมาใช้สบู่สระผมดีไหมครับรังแคก็โอ้โหเต็มไปหมด
เชื้อราบนหนังศีรษะก็มีสบู่สระผมจะช่วยได้ครับแชมพูช่วยไม่ได้ก็สบู่สระผมช่วยได้สั่งซื้อกันมาครับเรายินดีที่จะส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับ0817577474 0817577474ครับเพลงดีพี่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเพลงหวานเมื่อวันหวานจากสุรพลสมบัติเจริญมาเป็น AI Copper หัวใจผมว่าง

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: เพื่อหลับลึกเพื่อหลับสบายนอนหลับสบายจะได้ไม่มีใครมารบกวนเราให้หลับลึกเหมือนรับพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบกินแล้วมันต้องหลับสบายกินแล้วมันต้องสบายเนื้อสบายตัวสารพัดโรคที่ท่านเป็นมันก็จะได้ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูนะครับกินวันละ2เม็ดเท่านั้นนะครับขวดนึงมีบรรจุ60แคปซูลครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาครับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474สั่งซื้อโดยตรงเราเก็บเงินปลายทางส่งให้ถึงที่ครับขอบพระคุณนะครับกับช่วงเวลาของงานเพลงเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเพลงเก่าๆเมื่อวันวานก็เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังก็ขอมาก็จัดให้นะครับทันบ้างไม่ทันบ้างคละคราวกันไปนะครับคุณผู้ฟังครับมาส่งกันด้วยเพลงสุดท้ายสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วก็ล่ำลากันจบไปจบแล้วแต่เวลาละกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งครับที่จอทร 1197แห่งนี้สวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26
1: นะคะต้องมาทำงานกันแล้วก็วันนี้ที่กรุงเทพมหานครหลายจุดทีเดียวฝนตกมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะ19นาฬิกา30นาทีแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะถ้าใครกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมาฟังข่าวสารกันหน่อยก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะพรุ่งนี้หรือวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขออภัยไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าในพรุ่งนี้ค่ะนายกจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งเป็นการประชุมครม.สัญจรนัดแรกของคณะรัฐมนตรีอนุทินเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะก็มีการเพิกถอนผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบนะคะที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 3,868 รายอันนี้เพิกถอนไปแล้วนะ146รายชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันเลยว่าแม้จะลาออกไปแล้วแต่ว่าไม่รอดความผิดนะคะมีการเรียกตำรวจด่านหนองสองห้องที่ถูกผู้ต้องหากล่าวหาว่าตำรวจขอแบ่งทองแลกกับการลดข้อหาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็ให้สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กันค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วBoo-da!

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงเช้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงไปในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาก็มีการไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงร่างพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะคะแล้วก็10โมงนิดๆลงไปที่สงขลาคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำคณะลงไปค่ะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนค่ะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปสำรวจพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินงานซ่อมแซมคลองร.1ก่อนจะพบปะประชาชนในพื้นที่นะคะอธิบดีกรมทางหลวงขออภัยอธิบดีกรมชลประทานรายงานบอกว่ากรมชลประทานดำเนินการโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากปี69ค่ะครอบคลุมการขุดลอกคลอง7สายด้วยกันแล้วก็เป็นการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้นะคะมั่นใจว่าโครงสร้างการบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้แล้วก็ระบายน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะภายหลังรับฟังรายงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปากกับพี่น้องประชาชนขอประชาชนมั่นใจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าระบบมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือทั้งข้อมูลปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำรวมไปถึงสภาพอากาศให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันค่ะเพื่อจะประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในการประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้พอมันเกิดเหตุจะได้ไม่กังวลเรื่องการพิสูจน์ว่าเป็นผู้เช่าหรือว่าเป็นเจ้าของเคหสถานนายกให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่เราไม่สามารถที่จะบังคับได้หรือไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าเลยแต่ต้องเตรียมความพร้อมต้องอพยพคนให้ทันท่วงทีค่ะสถานพยาบาลรวมไปถึงศูนย์อพยพต่างๆก็ต้องพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนก็ต้องทำให้น้ำมีที่วิ่งไปในที่ที่มันควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวค่ะขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกซึ่งเราก็ได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วนะคะนายกบอกแบบนั้นจากนั้นนายกก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงรวมไปถึงโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทีนี้ค่ะทั้ง2โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะคะในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ตามแนวทาง Green Transport มุ่งสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์และก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะมีรายงานว่าช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์แล้วก็อุตสาหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้รัฐบาลเขาจัดเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดความเห็นระดมปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ใน5 จังหวัดภาคใต้ที่มีการพูดคุยกันก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสที่นายกจะเป็นประธานเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปถึงนะคะก่อนที่นายกจะไปถึงนะคะปรากฏว่าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นค่ะต้นเสียงมาจากรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องทำเอาตกอกตกใจกันค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีเบื้องต้นอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดนะคะเพราะว่ารถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้เหมือนกันนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวรายงานค่ะบอกว่าปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังคงมุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก่อความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนรวมถึงมุ่งหวังในการเมืองค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพค่ะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยด้านของความมั่นคงนะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลายรายพร้อมเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเน้นย้ำนะคะการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะมาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของปี68กันหน่อยมีความคืบหน้าค่ะจากกรณีที่ต้องเพิกถอนผู้เข้าสอบที่แก้ไขคะแนนก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชินกับตัวเลขผู้ที่โกงสอบและมีการแก้ไขคะแนน 5,900 กว่าคนใช่ไหมคะดีเดย์วันนี้ค่ะให้เพิกถอนให้เสร็จสิ้นว่ากันง่ายๆคือวันนี้จะต้องเพิกถอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ซึ่งเพิกถอนเรียบร้อยไปแล้ว 3,868 คนส่วนที่เหลือยังไม่ได้บรรจุค่ะก็ไม่ต้องมีการเพิกถอนนะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเพิกถอนไปแค่ 3,800 ล่ะทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลมีตั้ง 5,900 กว่าคนก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปตอนนี้ 5,900 กว่าคนเนี้ยได้รับการบรรจุไปแค่ 3,800 คนส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะยังไม่ได้เรียกบรรจุก็เลยไม่ต้องเพิกถอนแล้วก็จะเตรียมเรียกผู้สอบผ่านบรรจุที่เขาสอบผ่านจริงๆด้วยความสามารถจริงๆเนี่ยมาบรรจุแทนก็ยืนยันว่าภายในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะแต่ว่าใน386รายชื่อที่มีการเพิกถอนไปเนี่ยมี146รายชื่อค่ะชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะคะแม้จะลาออกไปแต่ก็ไม่รอดความผิดค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะกรณีการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น146คนที่ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนบอกว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายสำหรับแนวคิดเรื่องของการยุบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นายกย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากถูกใจอย่างเดียวเอามาทำงานไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยไม่มีอิทธิพลใดที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันแบบนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรท่านบอกว่ากรณีที่มีการเพิกถอนไป 3,868 ราย ทั้งที่ตรวจสอบพบ 5,925 รายเนี่ยนะคะตัวเลข 5,900 เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการแก้ไขบัญชีในบัญชีใหญ่ 5,900 คนเนี่ยถูกแก้ไขออกจากบัญชีใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่มีผู้ที่ได้รับบรรจุไปเป็นข้าราชการแค่ 3,800 คนก็เลยยกเลิกแค่นั้นแต่ในบัญชีใหญ่อะค่ะ 5,900 คนนี้ถูกแก้ไขออกจากระบบแล้วซึ่งก็จะต้องทำเรื่องเพิกถอน 3,800 กว่าคนนี้ส่วนอีกพันกว่ารายที่เหลือยังอยู่ระหว่างการรอสอบบรรจุก็เลยใช้วิธีแบบนี้รออยู่ใช่ไหมโอเคงั้นไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานนะคะทำให้ไม่ต้องเพิกถอนกันในจำนวนผู้เพิกถอน 3,868 รายนี้ค่ะพบว่ามีผู้มายื่นใบลาออกอย่างที่บอกไป140กว่าคนนะคะลาออกเนี่ยมันไม่ได้พ้นจากความผิดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนั่นแหละค่ะก็ส่งข้อมูลส่งหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงคะแนนที่สอบได้จริงๆไปให้ปปช.ให้ตำรวจให้ DSI ให้สำนักงานปปง.แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินคดีในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะสถ.ก็จะกำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมจะเรียกบรรจุผู้ที่สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องจากบัญชีที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้าปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ถูกถอดถอนออกไปตุลาคมนี้ชุดใหม่น่าจะได้บรรจุกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะก็ไหม้ตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาแจ้งประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินความเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในการที่จะยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือค่ะโดยเปิดให้ผู้ประสบภัยเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะบริเวณศาลาวัดพระพิเรนนะคะเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปค่ะคือสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะมีรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยทางนี้สำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้วก็นัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองค่ะโทรหมายเลขโทรศัพท์028244902ต่อ6442อีกครั้งหนึ่งนะคะ028244902ต่อ6442หรือว่าจะเป็น022816117ค่ะหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดได้ที่จุดให้บริการแฟนเพจของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook อันนี้ง่ายหน่อยนะคะก็พอเข้าไปใน Facebook สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเดี๋ยวในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะวันนี้ผู้ประกอบการร้านคลองถมเซ็นเตอร์เข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะปรากฏว่าเข้าไปได้ไม่ถึง10นาทีค่ะผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าวเกิดอาการหมดสติค่ะแล้วก็เป็นลมลงเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุอะค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะคาดว่าจะอาจจะเกิดจากความเสียใจหลังจากที่เห็นร้านค้าของตัวเองเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ประกอบกับว่าผู้ประกอบการหญิงรายเนี้ยไม่ได้พักผ่อนมานาน3วันละเครียดสะสมเครียดมาตั้งแต่วันเกิดเหตุหลังหมดสติไปประมาณ10นาทีก็เริ่มรู้สึกตัวนะคะก่อนที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจขณะที่วันนี้เองกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบภายในเขามีการตรวจสอบอะถ้าเหตุมันเกิดมาใช่ไหมคะแม้ว่าเหตุจะเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่27สิงหาคมแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้ภายในเร่งเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายของผู้ประกอบการยังคงรอการประเมินช่วยเหลืออยู่ค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะเพราะว่าวันนี้เข้าไปตรวจสอบภายในโครงสร้างของอาคารคลองถมเป็นวันแรกหลังกับเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเขาได้ประเมินเอาไว้ละเข้าไปได้ปลอดภัยแล้วนะคะก็เลยไปดูกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสาเหตุอีกครั้งหนึ่งคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจพื้นที่ ไปหาจุดต้นเพลิงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณล็อก5โซน4ค่ะโดยต้องใช้ทั้งพยานบุคคลภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประกอบกันพร้อมจะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็หาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนคุณภาพอากาศตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ได้พบก๊าซพิษละขณะที่การรื้อถอนอาคารเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหลังเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะประเมินว่าไม่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็จะให้สามารถเข้าไปรื้อถอนอาคารได้ด้านคดีค่ะพลตำรวจตรีชัยกิจโตอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความตอนนี้170คนสอบปากคำทั้งพยานทั้งผู้เสียหายรวมแล้ว138คนมีความคืบหน้าไปมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปจนถึงเหตุลอบวางเพลิงแต่แนวทางการสืบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะก็ต้องนำข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยมาประกอบการพิจารณาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันหน่อยมันมีกรณีตำรวจด่านหนองสองห้องค่ะถูกผู้ต้องหากล่าวหาบอกว่าเนี่ยตำรวจมาขอแบ่งทองบอกว่าจะแลกกับการลดข้อกล่าวหาทำให้เรื่องนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งขยายผลพัวพันเครือข่ายพนันออนไลน์หรือไม่ค่ะพันตำรวจเอกประภาสนะคะขออภัยพันตำรวจเอกประภาสทิติศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายบอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้กรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์เขาอ้างว่าตำรวจด่านตรวจหนองสองห้องขอแบ่งทองโดยเชิญตำรวจที่ปฏิบัติงานในวันนั้นซึ่งมี6นายมาให้ข้อมูลข้อที่จริงอย่างละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันจากการตรวจค้นตัวนายปิยพงศ์ผู้ต้องหาแล้วก็แฟนสาวที่นั่งรถมาด้วยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ไปพบวัสดุวัตถุอะค่ะคล้ายๆกับทองคำบริเวณกระเป๋าข้างหน้าเสื้อแขนยาวที่นายปิยพงศ์เขาสวมใส่มาทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามถึงที่มาที่ไปผู้ต้องหากลับตอบวกวนค่ะไม่สามารถแจ้งที่มาได้ส่วนแฟนสาวผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่พบวัสดุคล้ายทองคำจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายของแฟนสาวด้วยซึ่งให้การว่าทำงานหาเงินมาซื้อทองคำเองชุดจับกุมก็ได้คืนวัตถุคล้ายทองคำแก่แฟนสาวไปส่วนทองคำแท่ง6แท่งมีทองคำแท่ง6แท่งด้วยนะคะแท่งละ1บาทตรวจสอบแล้วค่ะเป็นทองจริงๆยังไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับคืนผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถแสดงตัวพร้อมพิสูจน์ความเป็นเจ้าของทองคำได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคายส่วนจะเรียกตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของนายปิยพงศ์เพิ่มเติมขออภัยรถยนต์ของนายปิยพงศ์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามันมีกล่องพัสดุอยู่หลังรถค่ะตรวจสอบแล้วเป็นโทรศัพท์มือถือมากถึง124เครื่องมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีก15เครื่องผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามารับของไปให้นายแต่ไม่รู้ว่านายเนี่ยนายคนไหนกันแน่นะคะต้องสืบสวนขยายผลต่อเพราะคาดการณ์กันว่ามันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกระบวนการพนันออนไลน์ไหมเพราะจากข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมันมีข้อมูลที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะมีข้อมูลบัญชีม้าที่ใช้ในการรับโอนเงินด้วยแล้วก็มีบัญชีรายชื่อของพนักงานอีก20คนเจ้าหน้าที่เขาก็จะขยายผลการปฏิบัติการต่อไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อเช้าก่อนที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลานะคะอย่างที่เราเล่าไปช่วงต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะไปแถลงต่อวุฒิสภาถึงพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในการรับมือวิกฤตพลังงานค่ะโดยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาต่อมันต้องเข้า2ที่ประชุมส.ส.ผ่านแล้ววันนี้ส.ว.ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้พรก.ฉบับนี้เพราะแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังปกติไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์วงเงินกู้ 400,000 ล้านแบ่งเป็น 200,000 ล้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมไปถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานนายกย้ำว่าการกู้เงินครั้งนี้ไม่ใช่ทางการกู้เงินครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังรัฐบาลพยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่คือการกู้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแล้วก็คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน 70% นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการวางแผนการกู้แล้วก็การชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมต้นทุนการกระจายความเสี่ยงโครงการที่จะใช้งบเงินกู้ต้องผ่านการกลั่นกรองก่อนค่ะแล้วก็ต้องตรงตามวัตถุประสงค์มีความจำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและสามารถดำเนินการได้ทันทีฟังความเห็นสว.กันบ้างค่ะนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสว.อภิปรายว่า 200,000 ล้านบาทก้อนแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะแต่ 200,000 บาทหลังเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีความย้อนแย้งในวัตถุประสงค์กู้เงินว่าแก้ปัญหาถูกทิศทางถูกทางถูกจุดหรือเปล่าเพราะขนาดเนี้ยเรามีหนี้สาธารณะมากกว่า 60% อีกไม่เท่าไหร่ก็ 70% เต็มเพดานแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 200,000 กว่าล้านโหเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องหักจากงบประมาณในแต่ละปีอย่าให้เราต้องใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานอย่าลืมว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยมัน 200,000 ล้านบาทเลยนะก็คาดหวังว่ากระทรวงการคลังจะบริหารเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีสว.นรเศรษฐ์ปัตยากรค่ะตั้งคำถามว่าเงิน 400,000 ล้านที่เรากำลังจะกู้เนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาจะได้แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือจะใช้โอกาสนี้ยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ขีดความสามารถใหม่ๆของประเทศเราจะได้2 อย่างนี้ถ้าได้ต้องดูว่า2 อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการกู้เงินโดยไม่มีโครงการที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่เด่นชัดเท่ากับการขอให้สภาเซ็นเช็คเปล่าดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขอให้สภาอนุมัติเงินก้อนใหญ่เราต้องดูให้ชัดว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งต้องเอามายกระดับให้ประเทศมียุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้เพราะเงินที่ใช้มันไม่ใช่น้อยๆเลยสว.นรเศรษฐ์บอกว่าประเทศที่มองเห็นโอกาสจะคิดว่าจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรจากการลดคาร์บอนได้บ้างแต่สิ่งที่ตนเห็นจากพรก.ฉบับนี้คือเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการกู้เงินก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศเราได้ยังไงขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ที่ออกมามันสะท้อนว่าพรก.ฉบับนี้ทันการไม่ใช่ทันเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจจะหนักไปกว่านี้นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งราคาของก็แพงส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นจากนั้นที่ประชุมลงมติค่ะเห็นชอบพรก.ดังกล่าวนะคะด้วยคะแนนเสียง135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบจากทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลากันไปแล้ววันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ม
มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมตสังคหะและบทติลักขณ

เป็นหนึ่งในบทสวดพระอภิธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลัคนาธิคถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรรักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งบนโลกเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพาฒมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568เวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวมจำนวน643คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตรตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นองคมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีกีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิพักอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 6 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระก

0: อนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอรรถพลอรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินนางอาทินานพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิราเสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทย
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ โดยโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงนำมาสังเคราะห์เป็นคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีงานทำและเป็นพลเมืองดีนำไปขยายผลใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนภายใต้หลักการให้โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคมและให้ครูรักเด็กเด็กรักครูโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรและอาสาสมัครจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ63แห่งเข้าร่วมการประชุมกว่า160คนทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากพร้อมกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพการเป็นพลเมืองดีปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพคุณภาพการเรียนการสอนและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์คแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหริ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราชอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราชอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราชอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตาตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด บริษัทเรียลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรุณโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบล นาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติค่ะและพร้อมกันนี้คณะบุคคลและประชาชนไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบล นาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
9: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียง5จังหวัดภาคใต้เรื่องไหนทำได้ให้ทำทันทีดันข้อเสนอพื้นที่เข้าครม.แก้ปัญหาให้ตรงจุดและกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
17: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
18: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
19: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีใน4ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือในวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและผลักดันเรื่องที่มีความพร้อมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนโดยเมื่อเวลา 19:05 นาทีเกิดเหตุก่อกวนลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่6จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยบูรณาการร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยสถานการณ์ในปัจจุบันฝนยังคงตกสลับหยุดเป็นระยะ ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
20: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
21: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083 693

0: ชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะครับใครอยากจะเจอสาวอุทัยหน้าตาสะสวยฮะก็ต้องไปที่อุทัยนั่นแหละหนุ่มชัยนาทนี่อยู่ติดกับจังหวัดอุทัยเนี่ยหมายปองสาวอุทัยนะครับก็ต้องไปนะถ้ำเสือฮะก็บอกไม่เข้าถ้ำเสือก็จะไม่ได้ลูกเสือเนาะสาวอุทัยหนุ่มชัยนาทนะอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะไปไม่ให้เสียเที่ยวก็ไปไหว้พระขอพรด้วยนะกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยนี่มาได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ที่อำเภอบ้านไร่หรือหนองฉางนู้นนะฮะเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้งนะครับซึ่งมีข่าวมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเดือน2เดือนนี้เองว่าเสือลากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะฮะบริเวณป่าห้วยขาแข้งตรงนั้นแหละนะอุทยานห้วยขาแข้งลากเอาไปกินเอาไปกัดนะแต่ไม่ได้กินทั้งตัวนะเขาบอกว่าเขาได้สอบสวนแล้วนะว่าเขาไม่ตั้งใจว่าจะฆ่าคนแต่ประการใดเสือนั้นเป็นเสือวัยเด็กฮะวัยเด็กนี้ก็โตแล้วนะตัวใหญ่นะกินอะไรต้องมีอะไรกัดคนได้แล้วแต่เขาบอกวิสัยของเสือเนี่ยพอเห็นคนแล้วเขาจะหนีก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรเขาหรือเป็นการป้องกันตัวนี่เขาจะทำร้ายเราแต่ว่าเขาจะเห็นเหยื่อทั่วไปเนี่ยเหยื่อเขาเห็นเจ้าที่นะดูแลป่านั้นนอนอยู่เขาก็นึกว่าเป็นเหยื่อเขาฮะเขาก็เลยลากไปและคงจะกัดคงจะกินแต่กัดกินนิดหน่อยฮะนอกจากนั้นเขาก็ทิ้งนะครับคือเรื่องราวที่การสอบสวนและมีการตั้งกล้องเขาไว้นะครับก็ทำให้คนเข้าใจนะวิถีชีวิตของเสือเนาะก็ไปดูกันครับไปเที่ยวอุทัยกันนะครับมีที่ท่องเที่ยวหลายสิ่งหลายอย่างแม่น้ำสะแกกรังแล้วก็ที่สำคัญไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวนะไปรับประทานปลาหนึ่งเดียวที่มีเฉพาะจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นคือปลาแรดนะปลาแรดสุภาษิตเคยไปทานครั้งหนึ่งปลาแรดชื่อปลาแรดนะไม่ใช่ปลานิสัยเสียแต่ประการใดเนาะไม่ใช่ปลา11รอดอแต่ประการใดฮะปลาชื่อปลานะชื่อปลาแรดนึ่งซีอิ๊วหรือจะต้มยำทำอะไรก็น่าจะอร่อยเคยไปทานครั้งเดียวนะครับนี่คือเนาะไปท่องเที่ยวไทยกันไม่ว่าจะเป็นชัยนาทและก็อุทัยล่าสุดที่ชัยนาทนะครับบริเวณหน้าวัดธรรมมูลนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำไหลผ่านตรงนั้นก็มีพระศิวลีลอยน้ำมาก็อัญเชิญขึ้นนะครับหลายท่านก็บอกว่าทำไมพอเหมาะพอดีเลยไปอยู่ตรงหน้าวัดธรรมมูลนะครับก็มีการอัญเชิญขึ้นไปเป็นสิริมงคลหลายท่านก็บอกเป็นเรื่องนะราวฮะต้องไปดูกันเป็นว่าอะไรก็จำหน่ายเป็นสิ่งที่ดีมงคลไว้ก่อนจะดีกว่านะครับถือว่าเป็นมงคลสำหรับนะชาวชัยนาทกันแล้วกันนะครับวัดธรรมมูลนะครับทุกท่านรู้จักกันดีเนาะ พูดซะยืดยาวเลยนะครับทำความรู้จักกับทั้งจังหวัดอุทัยและจังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรับรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไม่ได้ไกลแสนไกลไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมา
และอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาความห่วงใยความปรารถนาดีและความห่วงใยไปเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับก็ยังมีฝนตกเป็นระยะตกบ้างเยอะบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับก็ฝากนะดูแลสำหรับญาติเพียงญาติที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำลำคลองต่างๆที่เคยท่วมเพราะว่าน้ำที่มันเคยตกทางเหนือมันก็เขาเรียกว่ามวลน้ำก็ค่อยๆไหลมาหรือจะเป็นน้ำใต้ดินก็ไหลมาก็สู่ภาคกลางนะจากภาคเหนือก็ลงมาเรื่อยๆโอกาสน้ำสะสมอาจจะมีน้ำท่วมหรือจะเป็นแผ่นดินถล่มอะไรก็แล้วแต่นะป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันไม่ได้พูดให้กลัวพูดเพื่อเป็นการเตือนภัยไม่ให้เหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตนะครับไม่อยากให้น้ำท่วมนะแต่ว่าเขตภาคกลางในหลายท้องที่เนี่ยเป็นที่ราบลุ่มเขาบอกว่าเป็นที่นะทำมาหากินเชิงเกษตรกรรมเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินทองนะนั่นก็คือว่าน้ำมันจะท่วมก่อนชาวบ้านเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วตามปกติแถบเนี้ยจะมีน้ำประปาน้ำประปาแล้วก็มีน้ำชนประทานฮะประทานโทษนะชนประทานนะครับคือมีการ อุดมสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นเขานะฮะบทน้ำจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ระบายลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ความรักและห่วงใยจากใจสุภาษิตสู่มิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าไม้เวชาครับขอกลับไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3เพลงหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรีบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายกาแฟท่านเหล่านี้คือผู้สนับสนุนรายการของเรานะฮะช่วยกันกินช่วยกันใช้ด้วยนะยายเพียงยาหลายท่านก็ทานมาโดยตลอดหลายท่านหยุดไปบ้างหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับโทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจหลายท่านก็ของใกล้จะหมดอย่าให้ขาดตอนนะสั่งซื้อเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะส่งให้เกี่ยวเงินไปทางทั่วทั้งประเทศเหมือนเดิมหลายท่านสะดวกโอนมาก็เชื้อเชิญนะแล้วก็ร้านที่มีจำหน่ายที่ร้านใดบ้างก็สามารถจะไปซื้อที่ร้านนั้นได้เช่นเดียวกันโปรแรงมากสูตร1บำรุงกายสูตร2แก้ปวดใครเมื่อยเนี่ยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350 บาท4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่วนกาแฟเทียนฉัตรกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาท2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนกล่องละ900บาทเราก็จัดส่งให้ฟรีกล่องหนึ่งทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับสอนเพชรสอนสุพรรณไอ้หนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นตำนานไปแล้วกับเพลงที่ชื่อว่าเสียงน้ำตาที่คาเฟ่ครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดาเรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะยัดเพียงยัดยาของสุภสิทธิ์นั้นดื่มกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานไม่ท้อไม่ถอยด้วยสรรพคุณสูงของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกับสารสะอาดสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสลายใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้กับหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดกระดูกสารพัดสารพันเนี่ยก็มีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ไปเคลือบนะเปรียบเสมือนนะก็คือว่าเป็นแซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากก็จะใช้แซลมอนจากญี่ปุ่นแต่ว่าสุภสิทธิ์ใช้แซลมอนของประเทศฝรั่งเศสคุณภาพสูงมากหลายท่านบอกว่าหาวิธีรักษามาโอ้ตลอดหลายปี นั่นก็คือว่าอะไรดีก็ซื้อมาทานหมดที่มันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเนี่ยมันไม่หายสักทีปวดเมื่อยเนี่ยนะครับใครได้ยินใครได้เห็นก็ดูเหมือนว่าเราอ่อนแอถ้าเขาได้ยินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบอกจะรอดไหมเนี่ย ปรากฏว่าดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้นู่นรู้ตัวนะครับมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยดื่มไปตรงช่วงเช้าเนี่ย5 นาที10 นาทีก็ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับนะหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะหลายท่านไม่เคยมีปัญหาระบบขับถ่ายนี่แหละพอดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ปกตินั่นก็คือว่าลืมไปว่าเคยท้องผูกหลายคนเนี่ยเดินทางไปไกลๆไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไปไหนก็แล้วแต่ไม่ได้เอากาแฟเทนชัยกาแฟไปด้วยเนี่ยบอกรู้สึกว่ามันท้องผูกเลยนะไปดื่มกาแฟที่โรงแรมเขาจัดให้เนี่ยสุภาษิตเคยเจอมาก่อนคราวหลังนี่ไปและเตรียมกาแฟฮะคือไม่ได้ยกกล่องไปเนาะเอาเฉพาะซองๆเนี่ยใส่ไปฮะเอาไปดื่มฮะเขาดื่มกาแฟที่โรงแรมจัดให้แต่ว่าสุภาษิตเนี่ยเอากาแฟไปเองเนาะ นะก็เป็นว่านะก็ทำให้ท้องโล่งโปร่งสบายนะรวบขับถ่ายดีแล้วก็คุณพิรมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นหลายท่านบอกเป็นคุณนายหมอนทองท่านก็ทานทุเรียนเยอะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็นอนฮะหมอนก็เป็นทองอีกนอนกิ๊กๆนอนๆ นะก็ปรากฏว่าน้ำหนักเกินก็ดื่มไปหุ่นพิรมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากที่แบบประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิจือศกกะลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดื่มทุกวันดีทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500 บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆเลยล่ะนะดีจากภายในสู่ภายนอกนะแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็มาถึงวิซอนครับวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสูญมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไอเบนเน็ตตรงฐานวิซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเลยท่านของแพงก็ทานมาแล้วของถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจและซื้อตามโปรกล่องละ900 บาททานได้1 เดือน2 กล่อง1,800 บาททานได้2 เดือน3 กล่อง2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องทานได้เป็น4 เดือน120 วันแพ็กเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในแผงอย่างดีเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช้สลับทานไม่ได้มาทาไม่ได้มาหยอดตานะครับดีนะแน่นอนฮะของแท้ของแท้นะเภสัชกรไทยและญี่ปุ่นเป็นผู้ปรุงฮะตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10 ปีแล้วยาเพียงยาเชื่อมั่นและสุภสิทธิ์ก็มั่นใจเพราะยาเพียงยามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาบางครั้งเนี่ยหนักหนาสาหัสปรากฏว่าฐานวิสรตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดยอดสุนไพรไทยฮะสุนไพรไทยกับยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับนะยิ่งใช้ไปทองไว้กลางคนที่จริงสุนไพรไทยเนี่ยโดยเฉพาะสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เนี่ยทานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นมาได้เลยฮะยาเพียงยาอายุเป็น100ก็ยังทานกันอยู่60 70 80 90เนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอันว่านะหลายท่านบอกว่าอายุยังน้อยอยู่ก็ทานฮะเพื่อดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านชายฉี่ไม่ต้องโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเรื่องสมรรถภาพเนี่ยนะบ่งบอกนะบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอมาฟื้นฟูให้สมรรถภาพดีนั่นคือหมายความว่าร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงและท่านหญิงนะเรื่องจะไปโรงพยาบาลว่าวุ่นร่างกายนะฮะท่านหญิงหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ประจำเดือนหมดเนี่ยทำให้ร่างกายซุบซิบสีเหลืองคอเหี่ยวย่นจานนะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตวิชาเลยท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่ไปได้เลยฟื้นฟูร่างกายอีกทางหนึ่งทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทและสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยกินเข้าได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดหลงอ้อยไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วสารางกายชาประมือปลายเท้ามุกสมองผิวพรรณกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสดูอ่อนเยาว์อ่อนวัย3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700ฮะนั่นคือเดี๋ยวบอกก่อนว่ากระปุกละ350บาทสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลนะครับ2นะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350 2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาททุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอยากได้อะไรสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าเป็นต้นไปและสั่งซื้อได้ทั้งวันที่0836931999จดไว้ทันอย่างไรไปเตรียมประกาศดีสอกระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปจะบอกอีกนะครับ

0: คุณป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1กล่อง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้เรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้งสองหลักสามหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆแล้วมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนๆแล้วก็
1: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออืมอ
1: ยากจะกินแล้วมันเราลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก็ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนอนเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี่ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมแล้วจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทน์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
2: ยี่สิบก
0: ระ
2: ป
0: ุ
2: กก
0: ัน
2: นะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุกประสาทด้วย
2: มันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ล
0: ู
2: กกัน เลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
2: าดีใครอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้ใครกินใครก็
0: ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีแก้วแบร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ช่วยดี
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราฝากมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเงี้ยหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนา นะครับ
3: นี่ลูกชายลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้สาธุขอบคุณ
3: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
3: โอ
4: ้
3: สุดยอดก็พอหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ้าหมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
6: ะ
5: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊
6: ะ
5: ก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: เมื่อคืนนี้ได้มีวัยรุ่นหนึ่งคนซื้อลูกโป่งไปล่อใจเด็กหญิงคนหนึ่งหลอกจะพาไปข่มขืนแต่เด็กรู้ทันเลยวิ่งหนีออกมาได
1: ้โอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จิตใจมันช่างโหดเหี้ยมมีความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
0: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างกงกเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
2: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร่
0: โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
2: อายุเท่าไหร่ครับ
0: เพิ่งจะย่าง70
3: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนะว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
2: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีดีดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรอนแต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอ่ะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้นะครับนางฟ้ายังอายสายันสัญญาสุนารีราชสีมามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นและจบลงด้วยฆาตกรบ้ากามเพลินผมแดงนะครับเดี๋ยวไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่อย่าบ่นคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ
4: ตอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ่นโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมร
13: ู
14: ้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
15: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวรศรีประภาค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคาดเอี่ยวเหตุการณ์บูเกะซามีและตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ขน5ชาวจีนลอบเข้าเมืองโยงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาต้องรู้กลับมาติดตามค่ะ
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: เสียวฟันอะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบคาดเหยียบเหตุการณ์บุเกะซามีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: โดยชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้นำกำลังเข้าติดตามจับกุมนายมหามะอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายหลังพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบงอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เจ้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมายเลข4026บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนและกระเป๋ากันน้ำบรรจุอุปกรณ์เดินป่าเบื้องต้นคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบยิงจุดตรวจบุเกะชามีเมื่อวันที่12กรกฎาคมเจ้าที่จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
3: ตำรวจทางหลวงชุมพรตรวจบนทางหลวงหมายเลข41กระทั่งพบรถตู้ขับผ่านบริเวณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยติดม่านทึบปิดบังภายในรถอย่างมิดชิดจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายไทย2รายและชายชาวจีนอีก5รายโดยชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตรวจยึดรถตู้และโทรศัพท์มือถือ8เครื่องไว้ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยรับหน้าที่ขนส่งเป็นช่วงๆส่วนชายไทยทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 20,000 บาทให้ไปรับชาวจีนจากพื้นที่ภาคกลางแล้วผลัดกันขับรถมุ่งหน้าลงใต้เพื่อส่งต่อที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับความผิดในลักษณะของการฉ้อโกงออนไลน์กับชาวจีนทั้งหมดต่อไปด่านศุลกากรแม่สอดสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มรถตู้เมียนมาหลังโซเชียลแฉพฤติกรรมดัดแปลงถังน้ำมันขนาดใหญ่ลักลอบขนน้ำมันดีเซลข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโดยเฉพาะรถตู้ชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากจังหวัดเมียวดีเพื่อตรวจสอบการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดมีการคุมเข้มสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อวางมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันของรถตู้ชาวเมียนมาไม่ให้เกินคันละ 1,000 บาทเนื่องจากไม่กี่วันมีกระแสโซเชียลร้องเรียนตรวจสอบรถตู้ชาวเมียนมามีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต้องการเติมน้ำมันครั้งละมากๆบางคัน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
1: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อม

0: กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
1: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อำเภอเขมราชนะครับเตาผู้สินกับเพลงที่ชื่อว่าอ้อมกอดเขมราชนะครับก็หมายถึงอำเภอเขมราชนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงทางตอนเหนือสุดของจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเดิมว่าเมืองเขมราชธานีซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความสุขนะครับอยู่ตรงข้ามกับประเทศลาวเป็นเมืองชายแดนสำคัญนะครับบอกว่าคำขวัญของอำเภอเขมราชเขาบอกว่าต้นตำรับรำตังหวายถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามนะครับรำตังหวายเนี่ยรู้สึกว่าจะรำเรื่องราวของคล้ายของประเทศกัมพูชาใช่ไหมเขตนะเขตติดต่อหลายสิ่งหลายอย่างวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะมาปนเปกันไปหมดนะฮะก็คือว่าเหมือนประเทศกัมพูชานะนะครับเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าเสมราชเสมราชนะฮะและปรากฏว่าพอเขมรปกครองพอมาช่วงที่ประเทศเขมรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะแต่ว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมา400กว่าปีนะครับเขาก็คงจะเบื่อหน่ายแล้วนะก็เลยเห็นว่าวิทยาการทันสมัยของประเทศฝรั่งเศสทันสมัยในสมัยนั้นนะครับก็เลยไปร้องขอให้เป็นให้เขมรเนี่ยเป็นรัฐอารักขานะไม่ใช่ประเทศอาณาธิคมนะก็คือว่าต้องการวิทยาการทันสมัยจากประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าไปมาๆเนาะเขาปกครองนะตะวันชาวตะวันตกในยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกเนาะไปมาก็ปกครองเป็นประเทศในอาณาธิคมก็เอาทรัพย์สินของเขมรนะเอาไปหลายสิ่งหลายอย่างเลยไปที่ฝรั่งเศสทำให้แล้วก็มาตีเส้นใหม่พื้นที่เขตแดนใหม่ทำให้ไทยเนี่ยมีปัญหากับเขมรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลยทีเดียวนะครับนี่คือพูดถึงเขมราชนะเสียมเรียบนี่คือราบเรียบนะคือเสียมของประเทศอาจจะโยงใหญ่ฮะโยงใหญ่กันนิดนึงไปถึงประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรเลยนะครับตามประวัติศาสตร์จังหวัดนะเสมราชเนี่ยเหมือนประเทศเหมือนอำเภอเขมราชเนี่ยแต่ว่าอยู่ในอุบลเนี่ยเป็นภาษากัมพูชานะถ้าสุภาษิตอ่านแล้วเนี่ยความหมายเดียวกันนะครับประเทศพอเขมรหลุดจากประเทศสลาฟของประเทศไทยไปอยู่กับฝรั่งเศสเขาเปลี่ยนจากจังหวัดเสียมราบนะเสียมราชนะจังหวัดเสียมราชในเขมรเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสียมเรียบนั่นคือให้ประเทศไทยนั้นลาบคาบประมาณเนี่ยหายไป นะประเทศไทยก็ยังเรียกว่าจังหวัดเสียมราชอยู่นะครับสำหรับเขมรเนี่ยซึ่งเป็นมงคลกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยนั้นประเทศของเขมรเรียกว่าประเทศเสียมไซแอมสมัยก่อนแหละเสียมนะฮะตลอดจนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับอาจจะสับสนวุ่นวายนิดนึงต้องขอประทานอภัยนะนึกอะไรออกก่อนนะก็เลยพูดแทรกกันไปยายเพียงยาหลายท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นธรรมดาเนาะชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับสวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมี3ชั่วโมงนะครับจบชั่วโมงที่2แล้วก็มีชั่วโมงที่3ชั่วโมงนี้จะฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรของสุวรรณนะที่จริงบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีฮะปีนี้ก็ล่าสุดบทให้สัมภาษณ์ตอนนั้นจะเข้มข้นมากกว่า
แต่ว่ามันมีพาดพิงนะฮะผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ชนิดอื่นหรือสุภาษิตก็เลยไม่รู้จะตัดต่ออย่างไรนะครับก็เลยเอามาเปิดนะบทสัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเนื้อหาใจความไม่เหมือนครั้งแรกเลยทีเดียวไม่เหมือนครั้งแรกเพราะตอนนี้ท่านอายุ99เกือบ100ปีแล้วสำหรับคุณตาประนอมขอสุวรรณซึ่งทานสุด1สุภาษิตและวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดสุด1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระฉิงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับพรมวลเพศชิงให้เกิดกรอบสมดุลท่านชายชีไม่ลงโถชีไม่พุ่งยังไม่ต้องพูดถึงสมรรถภาพยังไม่ต้องพูดถึงมาฟื้นฟูท่านหญิงเข้าสู่เวททองวุ่นวับทางร่างกายและจิตใจนะเขาเรียกว่าเหี่ยวแห้งนะหลายท่านทนไม่ได้เลยล่ะเรื่องราวของการเหี่ยวเฉาเนี่ยเพราะว่าท่านหญิงเนี่ยรักสวยรักงามอยู่แล้วมาทานฟื้นฟูร่างกายเลือดดมดีอะไรก็ดีไปหมดและท่านมีประวัติกำเนิดไขมันไปทานควบคู่กันเลยและจะดีขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2เป็นยาแก้กระสายสูตร2ชื่อว่ารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสัมพันธ์กายชาประมือเปรย์เท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินทองกลมดังแตงโมขับเมื่อมันลำไส้ให้อุดเส้นเลือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกินเขาได้นอนหลับลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะไม่ปวดไม่ทุกทรมานเมื่อทานสุด2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแรงนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินขนาดนี้บรรจุ60แคปซูลนะครับย้ายเพียงยาครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่ากระดูกมันปวดลึกเจ็บลึกนะโดยเฉพาะยาเพียงยาของสุภาษิตเป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90 100จำนวนมากมายนะครับคือท่านเหล่านี้แหละใจบุญสุนทานถึงเวลาก็จะไปทำบุญกันเห็นบันไดวัดสูงๆโอ้โหมันท้อมันแท้โหนขึ้นก็โหนลงสาวขึ้นก็สาวลงพาดพังลงไปนะหน้าความจะอันตรายนะจะล้มจะล่วงเนี่ยมันอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะวันนี้มาทานเลยนะสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นตัวเบาวิวฮะแล้วก็จะมีความสุขทาน2สูตรรวมกันนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรีส่วนมากจะส่งให้ฟรีอยู่แล้วท่านผู้ฟังครับกระปุกเดียวเราเสียค่าจัดส่ง50บาทเท่านั้นครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีอย่าให้ท่านสั่งอย่างต่ำก็2กระปุกจะไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 บาทลด50บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม26กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถ้ารวมกันมานะครับประหยัดเงินกันไปเห็นนะนะจะควักเงิน350เนี่ยก็ควักเพียง233.34 บาทไปหารกันนะซื้อมาไป6กระปุกแบ่งคนละกระปุกกระตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นหลายท่านบอกไม่เอาฉันจะซื้อคนเดียวไม่หารหลายท่านจะซื้อกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุกเราไม่ขัดใจนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อเจาะประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมไว้วางใจ10ปีที่อยู่กับญาติเพียงยามาตาดีขึ้นทุกท่านเลยเจ็บตัวยาเจ็บพระพัชชันทานเม็ดเดียวก่อนนอนทานวันละเม็ด1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่อง 2,700 นะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับหารมาถูกเงินด้วยนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์สั่นกันแน่น
จัดแน่นอัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะสารแต่ละชนิดแพงๆทั้งนั้นเลยที่ดีที่สุดนะทำวิจัยมาแล้วลำดับ1ถึง24นะมาอยู่ครบถ้วนในกาแฟทีนแชร์กาแฟดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้โรคอะไรก็ทานได้ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคแล้วก็มีสมองโคเลสเตอรอลเปรียบถ่ายไปครับตามข้อตามกระดูกคุณเพิ่มความสมใจใส่ตาดีผมดีขึ้นมีใบเปรียบกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางชาวจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮเลนชื่อสมกฤตเป็นยาอายุทานาเป็นปีชงกับน้ำร้อนต้องชงกับน้ำร้อนนะไปชงกับน้ำเย็นไม่ละลายชงน้ำร้อนจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มวันละ1ซองหลายท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายวันละ2 2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยาครับสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายร้านเจ๊บู่ป่าโมกอ่างทองใครดีทุกวันรับนะฮะคนละครึ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินปาผันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการุบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบสถ์เภสัชโคสมรงค์ทางยาชุมชนโคสมรงค์ร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนแชร์กาแฟจีนวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีธรรมยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับคุณยายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับอยู่ตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทนแจกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทผมไม่ต้องประกาศชื่ อคุณบุญชูสวัสดีตะบนบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทนแจกคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณขันทองกระมงคลตำบลหนองม่วงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแชร์คอฟฟี่5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณขันทองนี่ติดเตียงนะท่านแชร์ประสบการณ์มานะครับวันนี้บอกเมื่อก่อนยกแขนขาไม่ขึ้นเลยพอดื่มกาแฟทินแชร์คอฟฟี่ปรากฏว่ายกขาขึ้นยกแขนขึ้นโอ้ดีใจมากเลยมาถูกช่องยังไงกับกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่มันดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ดื่มต่อไปเรื่อยๆให้แข็งแกร่งแรงแล้วเดี๋ยววิ่งได้เลยเนาะต้องตั้งความหวังนะย้ายเพียงย้ายไม่ใช่เพ้อฝันนะเราต้องคิดว่ามันเป็นไปได้นะจะได้มีความหวังในชีวิตนะครับคุณทวีอินสุ่มนี่สั่งบ่อยมากตอนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทโอ้ชาววังหมันวัดสิงห์ชัยนาทเนี่ยทานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์เยอะเดี๋ยวสั่งนะไปแบ่งกันหลายท่านนะครับสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบุญชูพวงเนียมตะวันดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณมะลิทองประสานตะวันบางงาทาวงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณประสิทธิ์วงสนองตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดทองกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณธนวรรณสุยันกิจตำบลบ้านกรึงบางไทรพระนครศรีอยุธยาสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคหนองบัวบ้านหมอสลับดีวิสุนกองกะร้อยบาทคุณป้าสมัยโรหัตตระกูลธรรมกักขุนโครนพระพุทธบาทสลับดีวิสุนกองกะร้อยบาทคุณพี่สุนีปรีการตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสุนสี่กอง 2,700 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาประยูรนะครับเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นแล้วล่ะไม่น่าเชื่ออีตอนอายุน้อยๆไม่แข็งแรงทานสุด1สุภสิทธิ์หรือชั้นสุด2ลูกฟ้าโอสถมาเขาปีที่7ละแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้ครับไหมไทยเจตวันกับคนนั้นถึงขั้นไหนครับ

0: าประยูนคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: อ
0: ่
1: าสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
1: โอ้นี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหมอ
0: ายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: เก้าก
0: ว่
1: าแล้ว
0: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าก
1: ว
0: ่
1: า
0: เนี่ยนะ
1: เก้ากว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์มานัดยศเป็นสุภสิทธิ์และวิชันกับลุงฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภสิทธิ์เนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เขาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี่กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกอะสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้
1: อ
0: ่ะแถมพิเศษ
1: ยังแถมอยู่แบบนี
0: ้แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
1: โอ้เนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
0: ่
1: ยาสั่งเรื่อย
0: ตาเนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยืน
1: อายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วฮะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้เนี่ยคือคนมันเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกประสิทธิ์แม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งทีมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: อะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ์
1: อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี่ย
0: ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยขอแต่งตัว
0: นะ
1: วันวันนี้เนี่ยตาได้รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเน
1: า
0: ะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครหรอก
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: เออ
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอาง่าย
0: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

บทสัมภาษณ์จากปากจากใจของคุณตาเปรืองคองสว่างนะครับอยากได้นะครับ0102โทรมานะครับพรุ่งนี้7เป็นโมงเช้าสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อ0836931999ครับฟัง2เพลงติดต่อกันไปเลยครับมนแคนแก่นคุณริมฝั่งหนองหานแล้วตามไปด้วยสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ฟังเพลงกันมายาวเลยทีเดียวนะครับไพพงศธรไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสาวกันตรึมถ้ามีเวลานะครับจะมีข้าวทิพย์ธิดาดินมาแก้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากันตรึมลืมบ่ลงนะครับขอปิดเบรกในชั่วโมงที่2นะครับกับ2เพลงนี้ไพพงศธรสาวกันตรึมข้าวทิพย์ธิดาดินกันตรึมลืมบ่ลงถ้าเวลาพอนะครับแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ากับเพลงหลากหลายสไตล์อีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล. AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
13: 0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
17: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่

ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พี่เป้าสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบนที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับขอบพระคุณญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และก็ชั่วโมงที่3หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านไม่ได้หลับเลยฟังรายการสุภาษิตโดยตั้งอกตั้งใจน่ารักมากครับ

คุณพระคุณอย่างสูงยิ่งบอกว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะได้พักผ่อนนะไม่ได้ตื่นแบบว่า 100% คือพักผ่อนหูก็ฟังอยู่นะครับก็เป็นว่านะครับได้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจพรุ่งนี้จะได้มีนะฮะมีพลังแรงกายและแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคนานาชนิดนะเขาบอกว่าแม้ว่าหลายท่านสู่วัยทำงานอยู่ในวัยทำงานก็ทำงานทำการหลายท่านพอสูงวัยเนี่ยก็จะมีภารกิจนะทำมาหากินอะไรที่มันหนักๆ ก็ไม่ไหวก็เคยทำมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะช่วงเวลาพักผ่อนแต่ว่าดูแลบ้านนะทำความสะอาดบ้านหุงข้าวหุงปลาให้ลูกให้หลานนะครับและดูแลลูกหลานดูแลคนในบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นภารกิจในการทำงานทำการเนาะก็อย่าว่าคนสูงวัยเลยนะเขามีประสบการณ์มาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำงานมาตั้งแต่ยังวัยหนุ่มวัยสาวบางคนนี่ทำงานตั้งแต่เด็กเลยสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะได้เรียนสูงน้อยมากนะสมัยก่อนเขาบอกว่าอยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนเดี๋ยวต้องแต่งงานออกเรือนไปไม่ต้องเรียนเยอะนะฮะลูกหลานหลายคนจะส่งลูกชายให้ไปเรียนสูงลูกหลายคนก็ไปทำงานทำการมีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับบ้านเหน็ดเหนื่อยฮะหลายบริบทนะหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องราวของชีวิตคนเนี่ยมากมายหลายเหตุการณ์ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้หญิงและชายนี่เท่าเทียมกันนะครับหลายท่านอยู่กันมานานแสนนานครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาตายจากกันไปก็มีเลิกลาก็มากมายแต่ว่าสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะหย่าร้างกันยากมากน้อยมากปัจจุบันเนี่ยหัวบันไดนะฮะยังไม่ทันแห้งเลยนะครับหรือแต่งงานแต่งการกันเข้าของยังส่งไม่ครบเลยเลิกกันแล้วความรักรุ่นคนพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากกว่าปัจจุบันนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วมีเพียงเพราะรอท่านอยู่สร้างสรรค์รายการโดยสุยศสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถและก็วิสันดูแลดวงตากาแฟเทียนแจกกาแฟบอกโปรโมชั่นก่อนนะครับทั้งบำรุงกายสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยกระปุกสีแดงกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยกระปุกละ352กระปุก700แล้วก็ส่งให้ฟรีละกระปุกเดียวเราคิดค่าจัดส่งนะครับบอกซะก่อนเลย50บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่จริงมันแพงกว่านั้นนะครับแต่เราคิดเท่านี้แหละ2กระปุก700ไม่เสียค่าจัดส่ง3กระปุก 1,000 ลดให้50แล้วก็ส่งให้ฟรีถ้า4กระปุกล่ะครับ4กระปุกแถม2แถมเยอะมากนะแถมอีก700บาทนะพูดง่ายๆ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยสรรพคุณบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนญาติเพียงญาติบอกว่าถ้าของดีมีคุณภาพสูงเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยเขาก็ซื้อเอาไปทานนะถ้าเกิดว่าของไม่ดีจริงเนี่ยกระปุกละ100กล่องละ100ก็แพงเพราะว่าเอาไปทานแล้วมันไม่เห็นผลเนี่ยมันดีเฉยนะครับนั่นก็คือว่าไม่ไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ไปทางหน้าทางหลังเลยคือว่าดีเฉยนี่คือตาไม่ได้ดีหรอกเหมือนปกติทุกประการมาทานวิสซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอน 100% เพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยจำหน่ายมาเขาปีที่10ประสบการณ์ในการพูดคุยกับญาติเพียงญาติมากมายมหาศาลตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับกล่องละ900บาทภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับกล่องละ900บาทเหมือนเดิมฮะทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700 ลดให้200ฮะเหลือ 2,500 บาทของมีจำนวนจำกัดคือกำหนดระยะเวลาคือวันที่5มิถุนายนวันสุดท้ายมิถุนายน2569ซึ่งไม่กี่วันแล้วฮะ
รีบมาเป็นเจ้าของโปรโมชั่นนี้กันด่วนนะ200บาทนี่ไปทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะอย่าท่านประหยัดเงินประหยัดทองนะดีเจสุภสิทธิ์ไม่เคยจัดโปรโมชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าของเราดีจริงคุณภาพสูงจริงเพราะเราผลิตมาพูดคุยกับบริษัทเคนยากุเภสัชกรทั้งไทยและญี่ปุ่นบอกว่าเอาที่ดีที่สุดนะราคาไม่เกี่ยงและวันนั้นถึงวันนี้เขาผลิตให้ต้นทุนนะสูงมากแต่สุภสิทธิ์ขายไม่แพงเพื่อแย่เพียงจะอยากได้ซื้อไปทานกันแพงเกินไปใครก็ไม่อยากซื้อนะครับบริษัทก็บอกว่าขายราคาเท่านี้สุภสิทธิ์นะมีพนักงานมีค่าขนส่งมีอะไรตัวมีอะไรมากมายเกรงว่าจะขาดทุนสุภสิทธิ์บอกไม่เป็นไรหรอกถ้ามันดีจริงมันจะขายได้นานและก็เป็นจริงตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้10ปีอ่ะแย่เพียงจะอยากเอาไปทานแล้วชื่นชมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะไม่เกินวันที่5มิถุนายนนะครับ3ทำ1จาก2007เนี่ย4กล่องจาก2007เหลือ2005นะครับเอาไปทานกันรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟทินชัยกาแฟไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็มสุภสิทธิ์นี้คำหนึ่งถึงคุณภาพอะไรก็แล้วแต่มันต้องดีเลิศประเสริฐสีสารอะไรที่ขึ้นทะเบียนมานั้นต้องใส่เต็มใส่ครบถ้าเกิดไม่ครบไม่ดีแล้วหลอกลวงญาติเพียงญาติยาไม่ได้หรอกเพราะญาติเพียงญาติยาไปดื่มเอาไปทานเนี่ยจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดนี้และมันดูมันไม่ตอบโจทย์เหมือนเก่าเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกได้แต่สุภสิทธิ์ขอรับประกันตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นใส่สารเพิ่มใส่สารนี่ครบถ้วนจัดเต็มระดับพรีเมียมดังนั้นจึงดีจากภายในสู่ภายนอกและเป็นกาแฟดีอร่อยด้วยนะกาแฟถิ่นชายกาแฟยังยืนยันคือกล่องละ250บาทคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสุภสิทธิ์เถอะกาแฟแก้วละ100 200ก็มีนะแก้วละ50 60ก็มีแต่ถ้าซื้อ5กล่องเนี่ยตกแก้วละ20บาทคุ้มค่าคุ้มเงินมากไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บด้วยใจไม่สั่นไม่ปวดหัวด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตครับสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริงเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่ให้ร่างกายของท่านคุ้มค่ามากได้ร่างทองเลยล่ะนะครับห้ากล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999ขอบคุณยัดเพียงยัดยาอาจจะขอบคุณไม่ครบไม่ถ้วนหลายท่านอาจจะหลับไปแล้ว ขอบคุณป้าชวีโพธิสวัสดิ์วงบางอาท่าวุ้งแข็งแกร่งแข็งแรงมาโดยตลอดนะโทรศัพท์คุยกับสุภสิทธิ์ตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาแล้วบอกป้าจะไม่ไหวแล้วนะจนบัดนั้นจนถึงบัดนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่บอกได้กาแฟเทียนชัยกาแฟนี่แหละเป็นตัวช่วยยาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี่แหละนะครับพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานิทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์แล้วก็พี่เสน่ห์แต่งงานตัวประตานเพื่อลพบุรีนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่กัญญาสุนทรพิบูลโพหลังนกโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองพี่ละอิทิรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเอียนป้าปะหันป้าจุกบันคอป้าสวงลุสมาช่างทองป้าเสาธงป้าปะหันป้าทวินนุมณีโบว์บ้านวรดาสองนิคมสั้นตอนเอียงเพิ่นอำเภอเมืองลพบุรีเมื่อก่อนบ่าวหวานกำลังเข็มมาแปะคุณหมอที่ไรไม่เคยลดแม้ว่าจะทานยาคุมอาหารก็ตามทีแต่ว่าได้ตั้งแต่ดื่มกาแฟเทียนชัยกาแฟไปนี่ไปหาคุณหมอชื่นชมชมเชยตลอดว่าเลือดดีความดันดีลดตัวยาด้วยป้าแปลงลดแสงแก้วตากฟ้านะครับแล้วก็ยัดเพียงยัดยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงแรงนั้นไม่ครบไม่ถ้วนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยัดเพียงยัดยาทุกท่านที่ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้คุณหมอคุณพยาบาลทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเดินทางฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วย
ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆนะคนที่ขับรถขับถนนนะควรจอดที่ปลอดภัยนะไม่ใช่จอดข้างถนนนะบางทีเขาไม่เห็นอันตรายเหมือนกันอาจจะเป็นปั๊มน้ำมันเป็นที่พักนะครับหน่วยบริการประชาชนของตำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ปลอดภัยนะครับพักก่อนให้ฝนซาให้ฝนหายแล้วค่อยเดินทางนะครับด้วยความรักและห่วงใจห่วงใยจากใจสุภาษิตครับพรุ่งนี้อยากได้อะไรโทรมาตั้งแต่7 8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อกันไปเลยนะครับแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยสุนารีราชสีมาเสรีรุ่งสว่างข้าวตั้งท้องน้องตั้งครรภ์และฟังบทสัมภาษณ์และมีเพลงของยอดรักสลักใจจอมขวัญกัลยารอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับ
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกเอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึ
0: งเห็น
1: แบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง2,700บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปคู่คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกระพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องข้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิบ
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกสาวแม่สวยขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
9: ผมร
8: ู
9: ้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
7: 0983299909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: โทรเลข9เหรียญที่ตอบการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงจริงขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
9: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
0: สวัสดีชาววสป.ลพบุรี
1: วสป.1449จังหวัดชุมพร
0: สวัสดีชาวจังหวัดชุมพรนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
1: จสหนึ่งกรุงเทพครับ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.7

0: 5ตำรวจภูธรที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
0: ขอบคุณพี่บ่าวจากสตูลด้วยนะแม่โทรมาบอกชอบโชเล่จังเลย
1: พี่บ่าวไง
0: พี่บ่าวฟังอยู่สตูลเนี่ยนะ
1: โอ้คิดถึงนะพี่บ่าวนะ
0: คิดถึงจังเลยคิดถึงก็ไปทั่วบทคุณนะ
1: ผมคนใจอ่อนเนี่ย
0: ก็ขอความแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับ
1: ได้ไปแล้วได้ไปแล้ว
0: ชนะยักษ์ใหญ่เลยชนะจีนเลยเนี่ย
1: โคตรเจ้าภาพเนี
0: ่ยแล้วก็อีกอย่างนึงเขาติดระดับโลกด้วยเน
1: า
0: ะนะครับเราก็ชนะเข้ามาแบบสนุกอ่ะ
1: โอ้สุด
0: เซตที่4ขาดเลยนะ
1: สุดยอดสุดยอด
0: เราแพ้เขา2ทีแรกกันเนาะผมก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันนะ
1: นอนเลยไง
0: นอนเลย
1: คุณไม่เชียร์จริงอ่ะ
0: เชียร์ทำไมเราหวาดเสียวผมนี่เป็นคนดูอะไรก็ช่างกีฬา
1: เป็นไง
0: ถ้าลุ้นดูนะแพ้ทุกราย
1: โอ้ดีแล้วคุณไม่ดู
0: ผมปิด
1: ไอ้ผมดูคนเดียว
0: ปิดปั๊บนอนเลยตอนเช้ามารอฟังข่าวดีอย่างเดียว
1: แล้วเป็นไงอ่ะ
0: ชนะดิ
1: ชนะได้ไปตีตั๋วไปโอลิมปิกแล้ว
0: ไปโอลิมปิกแล้วยินดีด้วยครับ
1: เป็นประเทศที่3ได้ไปโอลิมปิกกันนะ
0: ครับมีอเมริกาเป็นเจ้าภาพ
1: ได้ไปโดยอัตโนมัติกันนะ
0: แคนาดา
1: แคนาดา
0: ทั้งทวีปมีคนเดียวแล้วก็ทวีปเอเชียก็คือ
1: ทีมประเทศไทยนี่แหละ
0: ไทยแลนด์ไม่ใช่ภูเก็ตไทยแลนด์นะ
1: วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ไปโอลิมปิก
0: ยินดีปีดาปราโมทด้วยนะครับวันนี้4 โมงเย็นครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้อง
0: ฉะแล้วไม่ปวดท้องเลยนะ
1: ไปไหนแล้ววันเนี้ย
0: ไห้สี่หูสิ
1: ไห้สี่หูเมื่อวานเป็นไงบ้างก็ไม่รู้
0: เมื่อวานคงจะรอดตัวแหละเมื่อวานน่าจะรอดนะ
1: ฝนนะ
0: ฝนตลอดเลยนะ
1: วันนี้ก็คลึ้มอยู่เนี่ย
0: เออพอฝนตกมาคนก็สั่งปุ๋ยกันเยอะเลย
1: ปุ๋ยก็ขายดีอะแหละ
0: ครับ
1: ก็ต้องใช้กันเนี่ย
0: มาช้ามืดกว่าจะเข้ารายการได้รับออเดอร์ปุ๋ยเยอะเลยครับบอกฝนมาแล้วลุงช้างก็ปุ๋ยมาเลยแล้วก็ที่แก่งคอยโดยเฉพาะที่ชะอมนะมันมาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วเลยครับ
1: แถวนั้นน้ำตกมันเยอะด้วย
0: มันเป็นฐานน้ำไหลที่รีสอร์ท
1: ใช่
0: รถเข้าไปแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับไม่ได้ก็เยอะ
1: ติดค้างอยู่
0: ติดค้างอยู
1: ่
0: ดีถ้าเป็นวันอาทิตย์แต่เป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็
1: คนจะเยอะกว่านั้น
0: คนจะเยอะกว่านั้นนะที่ก็เช็คเอาท์กับบ้านกันเกือบหมดแล้ว
1: กลับไปก็เยอะนะ
0: ครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะ
1: อ
0: ้าวนี่มีกฐินสามัคคีเนี่ยมาวานเพิ่มมาอีกวัดนึงนะ
1: จดไปยัง
0: จดแล้วเนี่ยวัดอะไรกันรู้นะ
1: วัดหอระฆังใช่ไหม
0: วัดหอระฆังบางขุด
1: สันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอามาคุยกันถึงวันที่1ก่อนก็ได้
0: 31ดีกว่า
1: 31เดือนตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีกองละ1,000นะ
0: ครับ
1: หรือจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรวัดหอระฆังเขาบอกแล้วกองละ500
1: อ๋อก็แล้วแต่ท่านศรัทธาของท่านนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีณที่วันที่8นี่ก็วัดเทพอัมภัยบางขามลพบุรี
0: เทพอัมภัยวันที่15
1: ครับ15นะ5พฤศจิกายนตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี แล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคมนี่เป็นงานปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: โชคดีสงสัยเจ้าเธอมันบ่นถึงผมนั้นเมื่อคืนนี้
1: เป็นไงอ่ะ
0: ฝันเห็นกำลังรำลิเกเลย
1: ไปโรงเรียนแล้ว
0: ไปโรงเรียนแล้ว
1: งอแง
0: วันนี้ฝนฟ้าไม่ตกก็เจอกันนะที่ไหสี่หูแต่มันน่าจะไม่รอดนะลุงโชเล่นะ
1: ภาคกลางเนี่ยนะ
0: ภาคเหนือร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ70
1: ส่วนภาคกลางนี่ก็ร้อยละ60ของพื้นที
0: ่แต่ตกหนักจริงๆนี่กาญจนบุรีนะครับที่ฟังเราอยู่ทางตชด.นี่แหละ
1: กาญจนบุรี
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70ครับฟังอยู่ที่855
1: ตกหนักที่นครนายกประจินบุรี
0: ตกหนักมากเลยคือจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะ
1: ระยองก็มีฝนด้วยนะ
0: ระยองด้วยเหรออ
1: ืมอ
0: ู้ระยองอะไรนะ
1: ระยอง
0: ฮิ จันจัน
1: ยาวนะจันก็ตราดนี่จะหนักนะ
0: เขาเป็นคำพูดของเขา
1: เป็นภาษาบ้านเขานะ
0: ครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยนะ
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
1: ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะ
0: แม่พี่น้องชุมพรฮะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จดเบอร์โทรลุงช้างไว้นะ
1: คิดถึงกันนะ
0: คิดถึงกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้ลูกให้หลานโหลดให้นะไปที่ Google พิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอลุงช้างภาษาไทยเนี่ยเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโ
1: อ
0: ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์เลยถึงเวลาก็ฟังได้เหมือนเดิม
1: ฟังทางโทรศัพท์มือถือ
0: ทางโทรศัพท์ก็ได้ไม่ต้องง้อมันมีอยู่ว่า
1: ฟังไม่ได้แล้วชุมพรเนี่ย
0: ครับพรุ่งนี
1: ้ไม่มีเสียงเราอะนะ
0: วันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เสียงเราก็ไม่มีละ
1: แต่คิดถึงนะ
0: คิดถึงเนี่ยกสทช.เขาขอคืนไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนเหมือนกันนะ41449นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนตกฟ้าตกร้อยละ40นะครับ
1: มีตกที่ระนองพังงาภูเก็ตและก็จังหวัดกระบี่นะ
0: สตูลไม่ตกนะกรุงเทพและปริมณฑลตกเยอะนะ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับฝนตกแล้วนึกถึงลุงช้างนะปุ๋ยไม่ใช้กัน
1: ปุ๋ยหอมฟงลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ตังซื้อก็ได
0: ้ถ้าจะเอาถูกตังก็มีถุงสีเหลืองสีส้มนะ
1: อ
0: ันนี้ถูกตังหน่อยมันไม่มีฮอร์โมนไม่มีวัสดุปรับปรุงดินมีแต่มูลสัตว์อย่างเดียวนะครับสระบุรีเริ่มวิกฤตแล้วน้ำป่าทะลักนักท่องเที่ยวติดในรีสอร์ท
1: ระทึกเป็นยังไง
0: เขาเรียกว่าระทึกซ้ำซัดรถกระบะลงคลองช่วยรอดได้3ชีวิต
1: รถกระบะยังตกลงไปในคลองเลยนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริงและดีแคร
1: ์ทั้งสองอย่างเนี่ย
0: ดูแลเรื่องของสายตาครับ
1: ได้สายตาสิ
0: น่ะยาย่าบริงเป็นแคปซูลกระปุกละ800
1: เป็นแบบแคปซูลเด้กระปุกมีกี่แคปซูลเลยนะ
0: 60แคปซูล
1: รับประทานยังไงอ่ะนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ทานเลย2เม็ดเหมือนกันเลยกับดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจแต่ต้อง2กระปุกนะถึงจะได้60เม็ด
1: เป็นแบบซอฟเยลเดียนะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ซื้อ4กระปุกไปเลย
0: 1,300 บาทแถมฟรี1กระปุกจ้า
1: แถมให
0: ้ครับ
1: ดูแลเรื่องดวงตาเนี่ยนะ2 อย่าง
0: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหัวค่ำดีผ่านมาเนี่ยหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับ
1: เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9
0: ตำบลชะอมครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่าม
1: วลน้ำผ่านมาที่บริเวณที่พักนะรุนแรงด้วย
0: ทำให้ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ
1: น้ำมันมาแรง
0: ล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีครับ
1: แจ้งบอกว่าได้รับแจ้งผ่านทางด้านสายด่วนเนี่ย
0: สายด่วนนิรภัย1784นะแล้วก็ประสานอำเภอแก่งคอยเข้าตรวจสอบ
1: ให้การช่วยเหลือ
0: ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9
1: ดำเนินการ
0: อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
1: โดยนำมาพักคอยอยู่ที่
0: ที่ทำการนั้นนะ
1: ผู้ใหญ่
0: ที่ทำการผู้ใหญ่
1: เพื่อความปลอดภัยเนี่ย
0: ระหว่างรอระดับน้ำลดลงและสถานการณ์ก็คลี่คลายครับ
1: ทางด้านของอำเภอแก่งคอยเป็นยังไง
0: ได้จัดเตรียมกำลังพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
0: เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
1: เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน
0: หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลชะอม
1: แก่งคอยสระบุรีโดยเฉพาะบริเวณ
0: เชิงเขาลำห้วยพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: เพิ่มความระมัดระวังและก็ติดตามอาการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ครับ
1: ตลอดทั้งคืนนะ
0: ครับก็มีพักพวกผมเนี่ยรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของอบต.ชะอมนะ
1: เป็นไงล่ะนะ
0: ก็ส่งข่าวมาส่งรูปมาด้วยนะ
1: โอ้
0: ส่งรูปมาให้ดูด้วยบอกโอ้โหมันมาเร็วไปเร็วตอนนี้ปกติแล้วนะแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปมาเที่ยวไงน้องน้ำอ่ะ
1: มาเร็วไง
0: มาเร็วไปเร็วเค็มเร็วนี่นี่นี
1: ่แป๊บเดียวเนี่ยนะ
0: ปกติแล้วครับมาไวไปไวครับเนี่ย
1: น้ำมันมา
0: ตอนนี้สถานการณ์คอสะพานอบต.ชะอมลดลงปกติแล้วครับไม่น่าเป็นห่วงนี่รายงานเมื่อตอน5 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วที่บ้านเขาเนี่ยนะ
1: งาน
0: ครับผม
1: นกกระจอกไม่ทันกินน้ำอ่ะนะ
0: น้ำหมายไม่ทันได้กินเลยอ่ะไปซะแล้ว
1: ไป
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับคุณช้างครับเดี๋ยวผมขอสั่งยานะคร
0: ับ ได้ครับผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: คร
0: ับ ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: คร
0: ับ ครับอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: หนองเสือคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: หนองเสือได้โทรกลับนะ
1: เดี๋ยวโทรไปนะ
0: ครับเพื่อเผื่อก็จะไปส่งพร้อมปุ๋ยเลย
1: คนน้องเสือปทุมเนี่ย
0: สั่งปุ๋ยกันเยอะเลย
1: ก็เขาก็ใช้กันตอนเนี้ยฝนมันมาแล้วเนี่ย
0: ฝนมาแล้ว
1: ถูกต้องแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: มีฝนก็ต้องมีปุ๋ยอะนะ
0: เออปุ๋ยเรามันชอบน้ำอ่ะน้ำมานี่ลงดินดีล้วนซุยดีจังเลย
1: นาน
0: นะครับอาจจะแพงกว่าเขาหน่อยไม่กี่ตังค์อ่ะแต่ถ้าจะเอาถูกๆก็ไม่มีวัสดุปรับปรุงดินไม่มีฮอร์โมนเท่านั้นเอง
1: อุ้ยธรรมดาเนี่ยนะ
0: อุ้ยธรรมดาแต่รับประกันว่าไม่มีดินนะแน่นอนที่สุดเลยนะครับ มีกรมควบคุมโรคนะฮะมาบอกว่าย
1: ืนยัน
0: โควิดระบาดตามปกติตามฤดูกาลไม่มีสายพันธุ์ที่รุนแรงนะว่างั้นนะ
1: มันก็ถึงฤดูกาลมาถึงไง
0: ครับ
1: โควิดเนี่ย
0: มาตามฝนเนี่ย
1: ทำให้ลำบากไปเยอะเลย
0: โอ้ยแย่กันเลยเนี่ยนักร้องดนตรีร้านอาหาร
1: ปิดกันเยอะเนี่ย
0: ละเนระนาดบางคนนี่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะ
1: นั่นสิโดยเฉพาะพวกร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: ลำบากกัน
0: ต้องระวังกันหน่อยนะฮะไปในตลาดนัดไปสถานที่ชุมนุมอะไรเงี้ยใส่แมสซะหน่อยถึงแม้ว่าทางการมาบอกว่ายังไม่มีสายพันธุ์ที่รุนแรงก็จริงนะครับแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้มันมองไม่เห็นตัวเนี่ย
1: มันเป็นโควิดนะ
0: เออด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออย
1: โปรมิกออยนะ
0: อันนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจตนจะชนใจเอง
1: อย่าห้อยตรงเตงเหมือนคนขึ้นตาล
0: น่ะกินอาหารแบบเพลิดเพลินจำเริญใจอยากจะกินรสชาติไหนก็กินกินกินไม่เค็มในบรรยะบรรยังในไตมันจะพังเอา
1: โดยเฉพาะคนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเค็มไว้ก่อนแล้วนะไม่ได้นะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมายังไม่ทันชิมเลยน้ำปลาปับปับปับกันแล้วพริกป่นปับครับโ
1: อ้พริกป่นก็ใส่เยอะนะน้ำต้มมีกันนะ
0: ครับ
1: จัดทั้งนั้นรส
0: กระเพาะจะพังไม่ว่าไตมันเดือดร้อนนะ
1: เรื่องของไตนี่
0: เพราะมันต้องขับของเสียออกไง
1: อย่าให้เป็นมากนะ
0: ครับโปรมิกออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุงครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: โปรมิกออยล
0: ์ครับ
1: 2กระปุกก
0: ็650 บาท
1: ราคาเดียวกันดีแคร์เนี่ย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันสี่แถม1เหมือนกัน
1: ใช่
0: ไฟไหม้อีกแล้วครับใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตย
1: อ้าว
0: เผาวอดไป5 หลังเอ๊ะทำไมไฟเข้ากรุงเทพจังเลยช่วงเนี้ย
1: โดยเฉพาะคลองเตยเนี่ย
0: ครับ
1: สลัมเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เรียกชุมชนแออัด
1: สมัยก่อนนี่เคยไปอยู่เหมือนเนี่ย
0: เหรอไปทำอะไรอ่ะ
1: โอ้ผมเป็นลิเกที่ดัน
0: โอ้คนลิเกกรุงเทพเนี่ย
1: อ้า
0: ลิเกกรุงเทพเนี่ย
1: ใช่
0: อาโท
1: วันไปเล่นมานี่
0: ไปปิดวิกหรือไปหางานปลีก
1: ปิดวิกปิดวิก
0: โอ้โห
1: สมัยดันคลองเตยคนเยอะดูลิเกแล้วผมสวยสมัยนู้นอ่ะ
0: เขาเรียกหล่อ
1: หล่อ
0: ปะโถ
1: สวยอย่างเทวดาเนี่ย
0: อ่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน12:53 น
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายด่วน199เนี่ยอันนี้ได้ยินเนี่ย
0: อันนี้เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะ
1: ใกล้เคียงกันศูนย์เยาวชนคลองเตย
0: ถนนอานรงค์แขวงและเขตคลองเตยครับ
1: จ้าหน้าที่ทำไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยของเตยก็ไปที่เกิดเหตุครับ
1: นำกำลังไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เกือบจะบ่ายโมงแล้วอีกนาทีเดียวแค่นั้นแหละ
1: เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: ใกล้เคียงกับสุวรรณชนคลองเตยครับ
1: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง
0: แล้วก็กู้ภัยของเตยถึงที่เกิดเหตุครับ
1: ลักษณะเป็นยังไง
0: เป็นบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างสนุกสนานเจ้า
1: หน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำเพื่อดับไฟเลยนะ
0: ครับเบื้องต้นทราบว่าเพลิงลุกไหม้ไปแล้ว 4-5 หลังคาเรือน
1: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง
0: แล้วก็กู้ภัยบ่อนไก่บรรทัดทองบางรักทุ่งมหาเมฆถนนจันทร์แล้วก็บางนาสนับสนุนที่เกิดเหตุครับ
1: ไปดับไฟกันก็ไหม้ไป4-5หลังใช่ไหม
0: อย่าไปเรียกอาคีภัยไม่ต้องเรียกรถดับเพลิงนะแม่นะ
1: เรียกอะไรอ่ะ
0: เรียกดับเพลิงที่ไม่เรียกรถดับเพลิงไปเรียกอะไร
1: ไฟนี่ไฟไฟไหม้เขาเรียกอาคีภัย
0: ครับ
1: หม
0: ัวไปเรียกรถดับเพลิงเนี่ย
1: รถดับเพลิงเนี่ย
0: ต้องเรียกรถดับเพลิงก่อนแล้วค่อยเรียกอาคีภัย
1: ไปดับไฟ
0: ครับไบโอดีนะฮะแม่นะดูแลสุขภาพกันอายุเรามากแล้ว
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: ซึ่งร่างกายเรานี่ไม่สามารถผลิตเอนไซม์ได้นะคร
1: ับ
0: วันนี้ทานไบโอดีไปเพื่อทำการแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนเพื่อจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: เติมเต็มอ่ะนะ
0: หนึ่งกระปุก690บาทครับ
1: 1กระปุก690บาท
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาทแถมให้1กระปุกนะจ๊ะ
1: แถมให้ไปเลย
0: ไม่ได้มีทุกร้านนะตัวแทนนะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: มีเจ้าหมูป่าโบกจริงวันจันทร์ช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: ไปซื้อกันได้นะ
0: ครับเมื่อวานนี่โจรปล้นทองที่อรัญประเทศแล้วก็ปาระเบิดไปตอนนี้จับได้แล้ว
1: อ้าวหนีไปหลอดไง
0: เออปาระเบิดปิงปองมาหนึ่ง4ลูกอ่ะ
1: โอ้โหมันเอามาเยอะเหมือนกันนี่ระเบิดนี่
0: ไปไม่รอด
1: เมื่อวานเนี่ย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวปล้นร้านทองภายในห้างดังอำเภออรัญประเทศ
1: จังหวัดสระแก้วโดยคนร้ายเป็นยังไง
0: สวมหมวกปิดใบหน้าและก็สวมวิกผมซะด้วยนะ
1: เพื่ออำพรางตัวพร้อมกับใช้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องเน
0: ี่
1: ย
0: 4ลูกครับเปิดทางเข้าก่อเหตุครับ
1: ตูมตูมเนี่ยนะ
0: โดนระเบิดทำงานแล้ว2ลูกแล้วยังไม่ระเบิดอีก2ลูก
1: ทำไม่เป็นแล้วบ้างอ่ะ
0: จากนั้นก็กวาดสร้อยคอทองคำแล้วก็สร้อยข้อมือ
1: นับแล้วได้72บาท
0: มูลค่ากว่า5ล้านบาทครับ
1: ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
0: โอ้จะจับไม่ได้แล้วก็เนาะ
1: โอ้โหทองเยอะซะด้วย
0: ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ
1: ติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยรายนี้ได้แล้ว
0: แล้วก็พร้อมสร้อยคอทองคำนะของกลางโดยจับได้ที่บริเวณป่าริมทางรถไฟแห่งหนึ่ง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการควบคุมตัว
0: ทำการสอบปากคำอย่างละเอียดส่วนความคืบหน้
1: า
0: เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไป
1: ทองเยอะเลยนะ
0: โอ้ย
1: แล้วปืนอะไรอ่ะเนี่ย
0: มีผมมีปืนอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดนะ
1: ของกลางเนี่ยนะ
0: เออมันอยู่กลางที่ไหนแล้วอยู่ริมน่ะ
1: ทองเยอะเลย
0: ครับ
1: โอ้อ่
0: ะดื่มกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มหรือไม่ก็กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ทั้งสองสูตรได้ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
0: สดชื่นสดชื่นทั้งวัน
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราไม่ใส่ไขมันทรานแล้วใช้ถั่วขาว
1: เนี่ยทั้งสองสูตรนี่แหละ
0: เราใช้สูการสตัดความขมของจ
1: อม
0: ทางเช่าเกาคี
1: เห็ดลิ้นจือ
0: และ
1: กระชายดำนี่แหละ
0: ทั้งสองสูตรส่วนผสมเหมือนกันนะเพียงแต่เราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดให้กับ
1: ทางด้านกาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ครับผม
1: ถุงหนึ่งก็380บาทเนี่ย
0: นี่โกนะโกนะ
1: โกสิ
0: ถุงหนึ่งมี20แก้วนะ
1: ถุงได้20แก้ว
0: สองถุง700สี่ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหอมฟงจากลุงช้าง
0: ให้หนึ่งก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงสีแดงถุงหนึ่งนี่มี30แก้วนะ
1: 490บาท1ถุง
0: 2ถุง900บาทนะรับทันที
1: ซาโบหอมฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อน
1: 2ก้อน
0: 5ถุง 2,000 นะ
1: ใช่ๆ
0: จอนปนร้านทองและปาระเบิดห้างดังเนี่ยเขามีภาพนาทีบุกเลยนะ
1: บุกเข้าไป
0: บุกรวบเลยนะกรณีคนร้ายนี่ก่อเหตุบุกเดียวใช่
1: ไหมได้ทองไป72บาทนะ
0: ไปต้องไปหารกับใคร
1: ลูกระเบิดตั้ง4ลูกนะทำ2ลูก
0: กวาดสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ หนัก72บาทมูลค่า5ล้านกว่าเนี่ย
1: นั่นสิ
0: 7นาฬิกาของเมื่อเช้าวานนี้ครับ
1: เมื่อวานนี่แหละ
0: ต ตำรวจจากสระแก้วเจ้าหน้าที่กองกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสระแก้วร่วมกับตำรวจสภ.อรัญญประเทศกองกำลังบูรพาและกองกับการ2กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ
1: ไป
0: นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่าขวัญ
1: อำเภอ
0: ขออภัยฮะท่าข้าม
1: อำเภอระยะประเทศจังหวัดสระแก้ว
0: ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณสัก 4-5 กิโลแค่นั้นแหละครับ
1: นั่น
0: เด้จากการตรวจสอบพบนายอานนท
1: ์อายุ36ปีอยู่ภายในบ้าน
0: ถึงควบคุมตัวไว้สอบสวนเบื้องต้นอานนท์เนี่ย
1: ว่าไงอานนท
0: ์ให้การว่านำทองคำที่ได้จากการชิงทรัพย์
1: ไปไหนวะ
0: ไปทิ้งไว้บริเวณริมทางรถไฟเนี่ย
1: ไปปล้นแล้วมาทิ้งไง
0: ในพื้นที่บ้านใหม่หนองทรายอำเภอระยะประเทศ
1: เอาไปทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบ
0: ตามคำให้การก่อนจะพบของกลางถูกทิ้งไว้ริมทางรถไฟ
1: เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
0: พร้อมกับควบคุมตัวนายอนนท์และของกลางเนี่ย
1: ขับไปสอบสวนเพิ่มเติม
0: ที่สภ.อรัญญประเทศเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าว
0: อาจจะเดี๋ยวแถลงรายละเอียดอีกทีนึง
1: รวมทั้ง
0: รายละเอียดของกลางและก็พฤติการการก่อเหตุในวันนี้เวลาบ่ายสองโมงเนี่ยนะที่สภ.อรัญญประเทศนี่จะได้ครบไหมเนี่ยทุกบาททุกกระลึงเนี่ย
1: 72บาทโอ้โห
0: ไปจริงไปข้าง
1: กันลามเลยเนี่ย
0: เวรแท้ๆบ้าจริง
1: ๆมันเอาไปซ่อนมันไม่ได้เอาไปทิ้งอะนะขายจะเอาไปทิ้ง
0: นั่นนะสิ
1: อ่
0: ะเป็นเบาหวานรีบไปหาหมอนะจ๊ะ
1: หาหมอก็จะได้ตรวจเช็คคุณเป็นก็เอายาเบาหวานของโรงพยาบาลมากิน
0: เอากินตามคำแนะนำหมอนะแล้วก็รับประทาน
1: มาละขี้นกของเรานะ
0: ได้เลย
1: ตามกันไปควบคู่กันไป
0: ของเราไม่ใช่ยานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาระขี้นกสกัดเย็น
1: สกัดเย็นนี่แหละ
0: ทานพร้อมกับยาโรงพยาบาลก็ได้หรือว่ากินดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเสร็จแล้วก
1: ็
0: 2เม็ดตามก้นตามตูดได้เลย
1: นาน
0: ไม่มีผลต่อการรักษานะจ๊ะ60เม็ด300บาทจ้ะ
1: 300บาทนี่แหละ
0: สั่ง2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1,200 บาทเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันเลย
1: เดียวกันนี่แหละ
0: กับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นสำหรับท่านที่กระดูกมาลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: เอาไปเสริมเอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้ออ
1: ืม
0: กินก่อนนอนนะ2เม็ดนะ
1: 2เม็ด
0: 2เม็ดนะครับเพื่อสร้างความหล่อลื่นของกระดูกและข้อต่ออ
1: ืม
0: บางคนนี่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บลำคาญนะมันกรึบกรับแต่มันไม่ปวดไงมันไม่ปวดแต่มันรำคาญบางคนช้าด้วยอันนี้แล้วแต่คนบางคนนะบางคนก็ไม่เป็นถึงขนาดนั้นวันนี้อยากกินอยากได
1: ้อยากใช้อ
0: ยากซื้ออยากขายโทรมาครับ
1: 0812901691
0: หรือโทรหาลุงโชเล่ที่081924343 081924343 77
1: นะ
0: เมื่อวานคุณพี่จากสองพี่น้องหรืออะไรนั้นสองพี่น้องสิ
1: สุพรรณบุรีเนี่ย
0: จะหาลิเกหาแพงไหม
1: ติดต่อกันได้นะ
0: ถ้าผมบอกราคาไปแล้วถ้าบอกว่าแพงผมก็รู้จะร้องเพลงอะไรละ
1: นั่นสิ
0: ถูกที่สุดในประเทศไทยแหละ
1: ลิเกโชเล่ชาติรักเนี่ยนะ
0: ใครไม่เกินคณะเนี้ย
1: หากันไป
0: ครับ
1: เกทีมัน
0: บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรึกษากันก่อน
1: ปรึกษากันให้ดี
0: ผมไปครบทุกอย่างยกเว้นเครื่องปั่นไฟถ้าจะเอาเครื่องปั่นไฟด้วยขอเพิ่มอีก 8,000
1: เราก็ได้แล้วก็เอาไป
0: นี่บอกราคากันตรงๆเลยนะเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน 6,000 ไปได
1: ้
0: เดี๋ยวนี้ต้องขอ 8,000
1: น้ำมันมันแพง
0: ครับผมนี่ตำรวจเขามีการสั่งการย้ายลูกน้องอีกแล้ว
1: เด้ง5เสือสน.ห้วยขวางเ
0: นี่ยน่ะเมื่อวานที่ไปจับขับเถื่อนทุนจีนไง
1: หินไปนาท
0: ยาบ้ายาเคยาไอยาอีอะไรเพียบ
1: นักเที่ยวเป็นไงนักท่องเที่ยว
0: ฉี่ม่วงทั้งคณะ
1: กินอะไรเข้าไป
0: ไม่รู้กินอะไรเข้าไปถึงฉี่ม่วงสั่งเด้ง5เสือเลย
1: ในทุนจีนเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ครับนี่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1
1: ใครอ่ะ
0: ลงผลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรลงนามคำสั่งย้ายเลย
1: ย้าย
0: ลงนามคำสั่งลงวันที่29แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความว่า
1: ว่ายังไง
0: เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: อาศัยมาตราที่68แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565
1: ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ว่าโดยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติการราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2566 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการแทน
1: แล้วก็รักษาราชการแทนในสังกัด
0: กองบังคับการตำรวจนครบาล1ดังนี้
1: นครบาล1ดังนี้
0: 1พันตำรวจเอกสรศักดิ์ทองมีคนนี้เป็นผู้กำกับไปปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการนะตำรวจนครบาล1 2พันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนครับคนนี้ทำไมอ่ะ
1: รองผู้กำกับการปสน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: ท่านที่3
0: พันตำรวจโทธเนศศรีจำปาคนนี้เป็นรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวน
1: สืบสวนสน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: ท่านที่4
0: พันตำรวจเอกธนวัฒน์กมลธรรม
1: สวปสน.ห้วยขวาง
0: สารวัตรปราบปรามนะครับไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1
1: และท่านที่5
0: พันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งคนนี้เป็นสารวัตรสอบสวน
1: สน.ห้วยขวาง
0: ไปปฏิบัติราชการที่เหมือนที่เดียวกันหมดเลยทำไมไม่ย้ายผู้บังคับการตำรวจนครบาลด้วยล่ะสั่งเขาย้ายตัวเองเลยดิคุมลูกน้องไม่อยู
1: ่หลังจากย้าย
0: หยอก
1: หลังจากย้ายห้าเสือไปแล้วก็มอบหมายให้กับใครนะ
0: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับก่อนนะ
1: สน.ห้วยขวางเนี่ยนะ
0: แล้วก็จะพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด
1: สน.ห้วยขวางรักษาการแทนน
0: ่ะในระหว่างว่าง
1: ตามที่ว่างเนี่ยนะ
0: ตามความเหมาะสมนะคร
1: ับ โอ้ยเป็นเรื่องเป็นข่าว
0: อย่างมากก็ย้าย
1: เด้งย้ายเนี่ยนะ
0: ย้าย
1: รักษาการแทนกันไป
0: ครับถ้าผมเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลนะ
1: เป็นไง
0: ผมขังไว้ก่อนงดบำเหน็จไว้ก่อนกักบริเวณไว้ก่อนย้ายไปก็ไปทำอะไรอ่ะไม่รู้สิ
1: ตามหลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องย้ายกันไป
0: ไม่รู้อ
1: ่
0: ะ
1: ให้มาอยู่แทนกันรักษาหน้าที่กันไป
0: สงสารนี่รักษาการแทนอยู่คนเดียวนี่เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: จะวาดวัดสามเกลือนี่เนี่ย
1: สองวัดเลยไง
0: คุมสองวัดเลยวัดเดียวก็ยังเหนื่อยแย่แล้วนะ
1: สามเกลือกับวัดพระบาทน้ำพุ
0: ใช่
1: อาจารย์พระครูสุวัฒน์เนี่ยเลย
0: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะจ๊ะรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: 200บาท
0: ปวดมากกินสูตรนี้เถอะ
1: ดั้งเดิมนี่แหละ
0: ครับเป็นมันเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะกล่องหนึ่ง200บาทนะครับถ้าตาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายซื้อทีละกล่อง2กล่องก็ได
1: ้ซื้อได
0: ้แต่สั่งซื้อกับทีมงานเราเนี่ย
1: สั่งซื้อดิสัก3กล่อง
0: อย่างน้อย3กล่องนะ
1: จะได้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ครับ
1: ซื้อ5กล่องเป็นไง
0: แถมให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให
0: ้ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาร
1: ับประทานไทยทิพย์โอสถแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กระปุกละ300บาท
1: ซื้อกับ2กระปุกก็ไปเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้เหมือนกันนะ
0: ถ้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100%
0: ของลุงช้างไม่มีขายในแพลตฟอร์มใน TikTok นะ
1: ท่
0: านอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายต้องโทรหาลุงช้างหรือเข้าไปในเพจบ้านสมุนไพรลุงช้างครับเนาะถ้าเผื่อว่าในเพจก็ต้องมีรูปลุงช้างเหมือนกันบางคนนี่ให้ลูกให้หลานไปซื้อใน TikTokแล้วมันไม่ใช่ของลุงช้างไม่รู้ของใครเหมือนกันนะครับอย่าลืมดูกันแล้วกันรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: ถามว่าลุงช้าง 100% นะ
0: ครับผมแต่ถ้ามันปวดกระดูกปวดข้อกระดูกผูกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อมรับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ต้องไทยแคลพัดนะ
0: 2กระปุก500บาทกินได้เดือนกินมันละครั้งละ2เม็ดนะจ๊ะ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุก
0: อื้อ2กระปุก500บาทเอง
1: ใช
0: ่ไทย
1: แอลพัดเนี่ย
0: ครับของไทยทิพย์โอสถเขาน
1: าน
0: นั่งกินเหล้าก็อยู่ในวงเหล้าในคว้ามาได้เคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลย
1: เคี้ยวอะไร
0: หนุ่มพม่านึกว่าแหนมนะมั้งนึกว่าเจ้าของบ้านซื้อแหนมไม่กิน
1: แล้วเคี้ยวอะไร
0: ที่ไหนได้ยาเบื่อหนู
1: อ้าว
0: ซัดกันไปอ้วก 3-4 รอบเลย
1: ไม่น่า
0: โอ้โหเอายาเบื่อหนูมาวางข้างวงเหล้า
1: เห็นอะไรกินหมดนึ
0: ง 3:00 เมื่อคืนเนี่ยนะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีบุคคลกินยาเบื่อหนูเข้าไปแล้ว
1: ภายในซอยยางงามนู่นนะ
0: หมู่3สัตหีบชลบุรีครับ
1: เอาไปตรวจสอบแล้วไปพบใครนะ
0: นายเยอายุนาน29ปีเป็นคนพม่า
1: อยู่ในการรู้สึกตัวนะ
0: พร้อมกับเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มสุรากับกลุ่มเพื่อนนั่นแหละครับ
1: ไม่เข้าภาษาไงวะเน
0: ี่
1: ย
0: เออมึงพม่าไม่เข้าไง
1: ไม่เหมือนโชเล่เขาเข้าภาษาก
0: ินตะกับ
1: เข้าแต่วันแรกก็นะ
0: แล้วออกอ่ะ
1: ออกตั้งแต่วันแรกกันนะ
0: กินตะกับในช่วงเนี้ยนะมาเห็นถุงยานึกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแหนมไง
1: เข้าใจผิดใช่ป่ะ
0: หยิบมาเคี้ยวตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลย
1: แต่เข้าไปเล็กน้อย
0: อาเจียนตั้ง 3-4 ครั้งจนเพื่อนโทรศัพท์ตามหน่วยกู้ภัยมาช่วย
1: ช่วยเหลือนำพม่าส่งโรงพยาบาลที่เรา
0: ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประเมินอาการพยายามเกลี้ยกล่อมให้เดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อจะให้แพทย์ตรวจ
1: รักษาอาการอย่างละเอียดเนี่ยนะ
0: เนื่องจากเป็นกรณีรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
1: แต่เจ้าตัวเป็นยังไง
0: เฮ้ไม่ไปอ่ะ
1: ไม่ยอมไปโรงพยาบาล
0: สงสัยจะไม่มีบัตรสีชมพูแล้วมั้ง
1: นั่นนะสิ
0: เจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้เพื่อนๆและครอบครัวเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
1: หากมีอาการผิดปกติแล้ว
0: รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือรีบส่งมาโรงพยาบาลทันที
1: สงสัยจะไม่มีใบอะไรแล้ว
0: ไม่มีใบสีชมพูป่ะ
1: ไม่ยอมไปโรง
0: พยาบาลไปก็หน่อยนึงโอ้หมอจะได้รู้หมอเขาจะได้ช่วยทันนะ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมเล่า
1: ผมไม่เป็นไรแล้วเมียป่านนี้คงจะได้อ่านข่าวแล้วล่ะ
0: คงไม่เป็นไรนะขอให้ปลอดภัยแต่ถ้าเยี่ยวไม่คล่องเยี่ยวไม่ออกเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่จริงๆไปหาหมอก็ดีนะ
1: นั่น
0: ซื้อๆในลักษณะที่เยี่ยวไม่ออกเนี่ยต้องไปหาหมอแหละ
1: หาหมอกัน
0: แต่กระปิบกระปอยปิดปั๊บได้นิดเดียวแต่ปวดบ่อยเนี่ย
1: แม่ทรมาน
0: ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยโฟกัส
1: เลยออกกัดนี่แหละจะได้พุ่งชุดเด้อดา
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ
1: ออกกัด
0: โอ้เม็ดนึงคุ้มไปตั้ง5วัน6วันกล่องนึงเผลอกินเป็นเดือนนะ
1: ก็ลองสีเขียวเนี่ยนะ
0: 390บาท
1: ซื้อ2กล่องก็ได้
0: 700
1: ถ้า3กล่องน่ะ
0: 1,000 บาทครับ
1: ออกกัดนะ
0: กล่องเขียวๆไปซื้อตัวแทนจำหน่ายมีเกือบทุกร้านเนี่ย
1: ไปซื้อกันได
0: ้อย่างวันนี้ไปหายสีหูก็มี
1: แต่ซื้อที่ปิดาเค้านะ
0: ครับ
1: ตลาดนัดหายสีหูอ่ะนะ
0: เมื่อก่อนเที่ยงก็ไปเนี่ย
1: หลายที่โคกตูมเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยเปยมีดังนั้นเนี่ยนะครับนี่จากสแกลาบโทรมาเมื่อวานเนี่ย
1: ว่าไงอ่ะ
0: จะไปปุ๋ยบ้านคุณปิดาเอาทักสี่กระสอบโทรไปยังไม่รู้นะ
1: ไปเอาได้เลยที่โคกตูมมาไปก่อนเที่ยงนะ
0: บอกโอ้โหมานะเลยเนาะจากสแกลาบอ่ะจะไปโคกตูมอ่ะ
1: จะไม่เอาทักสิบลูกเ
0: ลยสิบลูกก็จะไปส่งไม่เอายังไม่เคยเห็นเม็ดปุ๋ยแต่เชื่อแกสองคนไงแกคุยหน้าใช้
1: เ
0: ลย
1: ของเขาดีก็บอกกันไป
0: คลาผมก็เรามานึกถึงอ๋ออยู่สแกลาบวิ่งออกนี่เลยดีลังออกดีลังมาถึงก่อนถึงซอย12มันจะมีแยกขวาไปห้วยส้มอ่ะห้วยส้มที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มถ้าแถวบ้านบ้านตะวองซอย4นะ
1: คลาบ
0: แล้วก็มาเลี้ยวซ้ายถึงตลาดโคกตูมเลย
1: โอ้
0: หน้าโรงเรียนบ้านโคกตูมนะถ้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ย
1: ก็ไม่อยู่ละ
0: มาอยู่แล้วไปหายสี่หูแล้ว
1: ไปหายสี่หูถ้าจะแถวนั้นจะสั่งปุ๋ยก็ให้เขาเอาติดรถไป
0: โทรไปเลย0890815595ครับนี่ที่วัดธรรมามูลชัยนาท
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีพระศรีวลีลอยน้ำมาติดที่หน้าวัดนะครับ
1: ลอยมายังไงอ่ะเนี่ย
0: ปีที่แล้วศาลาพักหน้าวัดธรรมามูลนี่จมน้ำนะสุดเนี่ยดินมันกัดเซาะปีนี้มีพระศรีวลีลอยน้ำมาติดหน้าวัดธรรมามูลชัยนาทอ่ะ
1: ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่ายังไง
0: มันเป็นเรื่องอัศจรหันกรัญยอนะ
1: อัศจรไง
0: ชาวบ้านเห็นก็ส่องเห็นเลขด้วย
1: ไอ้ลอยมายังไง
0: นั่นน่ะสิมาจากไหนอ่ะหลวงพ
1: ่
0: อผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่หน้าโรงลิเกเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดธรรมามูล
1: อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนี่
0: เนื่องแน่นไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากทราบข่าวแล้วก็เดินทางมาร่วมกราบไหว้สักการะพระศิวลีเป็นพระพุทธรูปไฟเบอร์กลาสขนาดน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัม
1: น่าและอยู่ในไหน
0: ถ้ายืนลอยน้ำครึ่งตัวครับ
1: อยู่ในน้ำครึ่งตัวดิ
0: ก็ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา
1: เชิญขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้น
0: มีคนเห็นลอยน้ำมาติดอยู่หน้าวัดโดยชาวบ้านต่างพากันจุดธูป
1: จุดธูปจุดเทียนนะ
0: ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอให้โชคให้ลาบ
1: หลังจากนั้น
0: เพ่งมองหาตัวเลขเด็ดพร้อมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป
1: เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้พวกเนี้ย
0: ครับในหลอดไม่ใช่ลุงหลอดขั้วกระเทียมนะ
1: ในหลอดนี่เป็นคนชาวบ้านในพื้นที่นะ
0: บอกว่าเมื่อท่านให้โชคลาบก็จะช่วยไม่ให้อดไม่ให้อยากพระศิวลีเน
1: า
0: ะ
1: เมื่อทราบข่าวก็เดินทางมาดูด้วย
0: ครับแล้วก็อัญเชิญบูชาโดยมีความรู้สึกคล้ายกับตำนานหลวงพ่อธรรมจักรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชัยนาทก็เคยลอยทวนน้ำมาเช่นกัน
1: โอ้ลอยเหมือนกันเนี่ยนะ
0: เพียงแต่พระศิวลีองค์เนี้ย
1: เป็นไง
0: ลอยตามกระแสน้ำมาจากตอนเหนือ
1: ลอยมาจากเหนือ
0: ครับ
1: ลงมาทางใต้เนี่ยนะ
0: จุ่มจ่อมจุ่มในท่ายืนด้วยนะชาวบ้านในคนปกติตนตั้งใจมาขอพรในครอบครัวร่ำรวย
1: หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาเจ็บไม่ไข้เนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เนื่องจากตามความเชื่อเนี่ย
0: มองเห็นเลข3-4ด้วยนะ
1: โอ้มองด้วยง่าย
0: แกบอกยังไงสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: อืม
2: ครับ
0: ครับผม
1: นั่นเห็น 3-4 ไง
0: เห็น 3-4 เลยนะ
1: โอ้ยออกพรุ่งนี้ไง
0: ออกพรุ่งนี้ป่ะ
1: อืมพรุ่งนี้เนี่ยวันที่1อ่ะอ
0: ื
1: ม
0: มาไม่น้อ2-2เลยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: 3-4
0: อ
1: ่
0: ะ
1: อืมอ่
0: ะวัดธรรมมูลถ้าผมไปร้านสุภชัยทุกครั้งผมก็ต้องเลยไปทุกเที่ยวแหละที่วัดธรรมมูลเนาะ
1: ธรรมมูล
0: เดี๋ยวกลับมานะครับคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึง
1: นั่น
0: นะครับไปฟังสปอร์ตเพราะๆจากทางสถานีแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: อาพาธแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0-6-7-65-5-0-2-18อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
1: ส
5: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0 8

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็มารับฟังกัน
0: อยากฟังเพลงเก่าๆไม่ต้องเก่ามากอะขนาดนี้พอได้พอได
1: ้ครับ
0: เอาใจกันบ้างบอกลุงช้างนี่เปิดเพลงเอาใจผมบ้างทีเปิดแต่เพลงแหล่เพลงอะไรให้ตาตุ๋ยฟังนั่นน่ะ
1: ตาตุ๋ยก็ชอบดาวลูกไก
0: ่ครับขอมาอสรรักเสียงร้องของใครเนาะเสกศักดิ์ไม่ใช่สิศักดิ์สยามเพชรชมพู
1: นักร้องเก่าด้วยนะ
0: ครับแล้วก็น้ำอ้อยพุ่มสุขกับ
1: เพลงแก้กันเนี่ยนะ
0: รอรักจากอส
1: สองเพลงเนี่ย
0: สองเพลงชั่วโมงที่แล้วก็สุรพลกับผงศรี
1: โอ้
0: ชั่วโมงนี้ก็เพลงแก้กันอีก
1: ศักดิ์สยามใช่ไหม
0: ศักดิ์สยาม
1: เพชรชมพูเนี่ย
0: เพชรชมพูอสรอรักน้ำอ้อยพุ่มสุขรอรักจากอสนี่
1: เพลงแก้กัน
0: น้ำอ้อยพุ่มสุขนี่ประกวดร้องเพลงชุมทางเสียงทองได้ที่หนึ่งนะที่สองนี่สุนารีราชสีมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยแต่สุนารีดัง
1: ดัง
0: ครับก็ไปเข้าโรงพยาบาลมาลำไส้ตันนะ
1: ผมว่าจะไปเยี่ยมมาเด็ดไป
0: ทำไมไม่ไปอ่ะ
1: ไม่มีเวลาโทษด้วยนะสุนารีคุณกันเนาะวันรอบผมเดี๋ยววันนี้เย็นๆจะเข้ากรุงเทพไปแล้ว
0: ไปทำไมอ่ะ
1: ไปรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยกลับมาคืนเนี่ยเพื่อจะไปต้อนรับเขาหน่อย
0: เขาเรียกอะไรนะโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์
1: จะไปต้อนรับแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงกันหน่อยได้ไปโอลิมปิก
0: ยังไงก็พี่น้องแถวบางระจันไปต้อนรับคุณปีดาแล้วกันตอนเย็นนะนะ
1: วันนี้นะที่ตลาดนัดไหสี่หูนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราน
0: ี่ยังมาไม่หยุดเลยนะข่าวที่กังคอย
1: เรื่องอะไรอยู่กัน
0: ฝนถล่มสระบุรีน้ำป่าไหลหลากทะลักท่วมตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
1: น้ำป่า
0: พวกผมก็บอกกับปกติแล้วนะแต่มาวันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของชะอมนะ
1: แก่งคอยสระบุรี
0: ส่งผลให้เกิดมวลน้ำไหลบ่าสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและก็นักท่องเที่ยว
1: โดยเฉพาะบริเวณหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ชะอมเนี่ยนะ
0: ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเพราะว่าฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตก7 คด
1: หมู่11เนี่ย
0: แล้วก็น้ำตกโกรกอีดก
1: อันนี้หมู่ที่5ตำบลชะอมเนี่ย
0: ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงมายังพื้นที่ด้านล่าง
1: กระทบพื้นที่หมู่9
0: บริเวณคลองหินร่วงนะครับทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ในบ้านพัก
1: หลายบ้านพักแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ย
0: ดำเนินการช่วยเหลือทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับ
1: ปลอดภัยแล้ว
0: ต่อมามวลน้ำก็ไหลบ่าต่อเนื่องมายังหมู่8บ้านหินตั้ง
1: โอ้โห
0: บริเวณสะพานไทยลาวซึ่งกระแสน้ำไหลเชี่ยว
1: แล้วก็ไหลสู่
0: พื้นที่ต่ำในบริเวณหมู่2หมู่7แล้วก
1: ็หมู่10ด้วย
0: ของตำบลชะอมนะครับก็ส่งผลให้มีบางชุดน้ำไหลเข้าบริเวณที่พักอาศัยและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: เดินทางก็ลำบากกันนะ
0: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้หักโค่นกีดขวาง
1: ทางเดินน้ำนะ
0: ครับทำให้การเดินทางบางส่วนถูกตัดขาดชั่วคราว
1: ผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลชะอมเนี่ย
0: ก็นำรถแบคโฮเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม
1: ้แล้วก็สิ่งกีดขวางทางออกจากเส้นทาง
0: เพื่อเร่งเปิดช่องทางการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแถวนี้เขาขายไม้เนี่ยนะไม้ที่ค้ำเรียกไม้ค้ำใช่ไห
1: ม
0: ไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเอาไม้มาค้อมมาล้อมและค้ำไว้
1: ใช่
0: นะครับ
1: ไหลออกมา
0: คนที่ปลูกบ้านหลังใหญ่ๆแล้วแม่ปลูกต้นไม้ไม่โตไม่ทันใจอ่ะเขาก็ไปซื้อกันแถวๆชะอมนี่แหละนะ
1: ไปซื้อมาแล้วก็ไม้มาค้ำไว้เนี่ยนะ
0: มันรอดแน่นอนไงเพราะที่นู่นเขาทำมาอย่างดีแล้ว
1: ครับถึงก็ขึ้นรถไปปลูกที่บ้านได
0: ้นั่นสิพบหนุ่มรัสเซียขึ้นอืดเสียชีวิตปริศนาในห้องพักดัง
1: ที่คอนโดจังหวัดภูเก็ตดูนะ
0: ครับ
1: คอนโดดังเนี่ย
0: คอนโดดังเนี่ยมาเมื่อคืนเนี่ยครับได้รับแจ้งมีบุคคลเสียชีวิตในห้องพักของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอำเภอกระทู้
1: เนี่ยภูเก็ตนะ
0: ก็ไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ตำรวจไปที่เกิดเหตุภายในห้องพักเนี่ย
0: พบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ43ปี
1: สัญชาติรัสเซีย
0: สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บริเวณ ข้างเตียงภายในห้องนอน
1: แล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือความผิดปกติภายในห้องพักขณะที่ทรัพย์สินและของมีค่ายังอยู่ครบถ้วนนะ
1: เบื้องต้นทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวัชรภูเก็ต
0: ประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำร่างผู้เสียชีวิต
0: ส่งไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลวัชรภูเก็ต
1: เพื่อดำเนินการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของคนตาย
0: ก็ต้องแจ้งให้สถานทูตรัสเซียเขาทราบเลยนะ
1: นั่นสิ
0: เพื่อดำเนินการติดต่อญาติผ
1: ู้
0: เสียชีวิตมารับและดำเนินการรับร่าง
1: เอาไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีเนี่ย
0: คงไม่แพงเหมือนเกาหลีหรอกมั้งศพหญิงไทยเอากลับกำแพงเพชรเป็นไงนะ
1: 200,000ใช่ไหม
0: โอ้โหต้องเลี่ยรายกันนะของเราไปต่างประเทศคงไม่กี่ตังค
1: ์
0: นะ
1: นี่นักท่องเที่ยวรัสเซียนี่มาเที่ยวไทยเยอะนะ
0: อาพี่น้องเพชรบุรีไฟไหม้เงี้ยละเมื่อวานเนี่ย
1: อ้าว
0: โอ้โหไฟรุนแรงเจ้าของติดอยู่ภายในนะ
1: ติดอยู่ภายในไง
0: มักถึงที่ไหนแล้วมาเช้ามืดเนี่ย
1: 5:44 นเนี่ยนะ
0: ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีครับ
1: ได้รับแจ้งไฟไหม้อาคารพาณิชย์4ชั้นเนี่ย
0: ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าในตลาดสด18เมตร
1: ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนู่นนะ
0: โอ้โหเพชรบุรีดิฟังรายการเราเยอะนะครับ
1: ฟังกันนะ
0: ทั้งเขาย้อยทั้งตัวเมืองทั้งบ้านแหลมบ้านลาดเนี่ยนะเป็นห่วงนะตำรวจไปตรวจสอบหน่อยด่วนดับเพลิงเทศบาลลบเพชรบุรี
1: ไป
0: แล้วก็ดับเพลิงละแวกใกล้เคียงไปดูหน่อยสิ
1: ไปที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นเนี่ย
0: พบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น2อย่างรุนแรง
1: แล้วก็เสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะตูมตาม
0: ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสี
1: สเปรย์ทินเดอร์
0: ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับ
1: ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้การกำลังความเรียกว่าใช้ความสามารถอย่างเก่งกล้าเลยนะ
1: ควบคุมเพลิงเอาไว้
0: เพราะมันเป็นไหม้เชื้อเพลิงไง
1: แหมวัสดุงั้น
0: จินเดอร์เงี้ยนะ
1: เดอร์แอลกอฮอล์เงี้ย
0: ลำบากอันตรายด้วย
1: อันตราย
0: เท่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะ
1: นอกจากนี้
0: รถจักรยานยนต์รถยนต์จอดอยู่บริเวณร้านเนี่ย
1: ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายไปอีก2คันเนี่ย
0: จากการสอบถามนางสาวดาวิกาพลเมืองดีผู้พบเห็นเหตุการณ์บอกว่า
1: ตนเนี่ยนอนพักอยู่ที่ห้องพักฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ
0: ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรคล้ายกับรถมาชนน่ะ
1: จึงได้ลุกมาดูมาตรวจมาสอบดู
0: พบว่าบ้านฝั่งตรงข้ามมีเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
1: คิดได้ไวปัญญา
0: คว้าโทรศัพท์แจ้งตำรวจเลย
1: แล้วก็แจ้งหน่วยโดดดับเพลิงมา
0: ดำเนินการทันทีครับ
1: เบื้องต้นเบื้องต้น
0: ทราบว่าเจ้าของร้านดังกล่าวคือนายธวัชชัย
1: อายุ55ปี
0: นี่ยังติดอยู่บนบ้านนะ
1: และขณะนี
0: ้ยังไม่สามารถติดต่อได้อย่างไรก็ตามหากมีรายละเอียดความคืบหน้า
1: ก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปเนี่ยนะ
0: ไฟไหม้เพชรบุรีขยันไหม้จริงๆเลย
1: แล้วเจ้าของบ้านยังไม่ออกมาเลย
0: ออกได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเ
1: อาใครไปช่วยเหลือกันหน่อยนะ
0: ครับผม
1: ด
0: ้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบิงและ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ดูแลสายตาทั้งคู่แหละครับคุณผู้ฟังนะ
1: ตา
0: ห่วงเป็นใยกัน
1: ดีแคร์นี่ก็เป็นแบบซอฟต์เจล
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นยาย่าบิงก็เป็นแบบแคปซูล
0: เมื่อกี้ก็สั่ง2อย่างเลยนครนายก
1: เขาเป็นเขาฉลาดสองอย่าง
0: เขาเรียนแบบผมไงเช้าผมกินยาย่าบิงก่อนนอนผมกินดีแคร
1: ์ใช่
0: ทุกวันนี้ผมไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะ
1: ไม่ใส่แล้ว
0: ไม่รู้จะใส่ทำไมมัน
1: นั่นเต
0: ้มันยังเห็นชัดเห็นแจ่มเห็นแจ้งเห็นแจ๋วอยู่เนี่ย
1: น
0: ะครับอ่านหนังสือสบายบือ
1: นั่น
0: เสียอย่างเดียวเนี่ยแพ้แสงกลางคืน
1: เป็นไง
0: เพราะขับรถกลางคืนขับไม่ทันโชเล
1: ่โอ้ขับไม่ทันไง
0: โอ้โหปีที่แล้วจากวัดบางลี่มาฝนก็ตกด้วยเนาะ
1: เอ้
0: าโชเล่ไปถึงไหนแล้วผมถึงลพบุรีแล้วไง
1: บ้านแล้ว
0: ผมยังไม่ถึงท่าวุ้งเลยดูสิ
1: ขับรถเป็นเต่าผมพวกกระต่าย
0: มันกลัวอะไรไล่ล่าเลยใช่ไหม
1: รีบกลับมาเนี
0: ่ยเมียบอกจะกลับดึกนะผมเมียก็สั่งเหมือนกัน
1: นานไปไงอ่ะ
0: เมียกลับดึกนะ
1: ผ
0: มกลับมันเช้าเลยอ่ะ
1: โอ้
0: โชเล่นี่ถึงสามทุ่มถึงบ้านแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ได้เพราะเมื่อก่อนเคยเนี่ยไปแล้วไปกลับบ้านเมียให้ออกนอนบ้าน7วันเลย
0: แล้วเป็นไง
1: พอวันที่7เนี่ยผมก็ไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
0: ครับ
1: ข้างบ้านบอกทำไมไม่เข้าบ้านซะทีแม่วันนี้วันสุดท้ายกูไม่อยากเข้าบ้านเลยวะ อยู่ดอกเที่ยวเพลินด้วย มันไม่รู้มันไม่รู
0: ้ อ่ะดีแค่กับโปรมิกออยล์ราคาเดียวกันนะแม่นะ บำรุงตับบำรุงไตนะครับโดยดีแค่1เม็ดเพื่อการบำรุงนี
1: ่
0: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูอันนี้ไม่ใช่ยานะ
1: นาน
0: ครับใครที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: เอาใส่เลี่ยมจอยไปกินเป็นแคปซูลนะ
1: ใส่เลี่ยมจอยนะ
0: ถ้าบ้านหนักมากๆเลยก็จอยมิกฟู้ดชงน้ำดื่มเอา
1: ครับ
0: 2กล่องเนี่ย700กล่องเดียว350อ่ะสองกล่อง700เนี่ย
1: สองกล่องเจ็ดนะ
0: แถมฟรีให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนไอ้ห้าวเลย
1: ราคาเดียวกัน
0: เมื่อกี้ใครสั่งนะเอาน้องไอ้ห้าว น้องไอ้ห้าวก็ต้องฟอร์กัสเลย
1: ฟอร์กัสแก
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะฟอร์กัสก็มี10เม็ด390บาท
1: นั่น
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงก็มี60เม็ดเนี่ยแต่ยาระบายอ่อนๆด้วยนะยามตาลิติดวงทวารเนี่ย
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการลิติดวงทวารเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นของไทยทิพย์โอสถนะ
0: เป็นลิติดวงระดับหนึ่งขั้นหนึ่งยังพอเอาไหวอยู่นะแต่อย่าให้เป็นถึงขั้นสองเป็นกลิ่นมะเฟืองมะไฟนี่ต้องพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: หาแพทย์หาหมอกัน
0: ครับ
1: อืม
0: หมอดีที่สุดเป็นเบาหวานก็พบหมอดีที่สุด
1: นานก็จะได้
0: ซื้อยามากินเองแล้วก็ไม่เคยทางท่าละ
1: หาหมอหมอก็ให้ยามากันรับประทานกันไป
0: ครับ
1: แล้วก็มาละกินนกเราก็ควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่นี่เรื่องของเบาหวานเนี่ย
0: ดื่มกาแฟก็ต้องกาแฟ
1: ลิซ่าเอ็ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก20นี่
1: 2 อย่างเนี่ยนะ
0: โอ้ยเบาหวานบ่มท้าคนทั่วโลกให้กินเลยไม่มีขึ้นนะ
1: ของเราเป็นเบาหวานรับประทานได้อยู่แล้ว
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันยังรับประทานได้เนี่ย
0: ไม่ใส่ไขมันทรานใช้ถั่วขาว
1: 2สูตรเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ข่าวนี้ก็บอกสุดช็อก
1: ช็อกแบบไหนอีกล่ะ
0: กำลังจะกลับบ้าน BM หรูพุ่งชนจักรยานยนต์สองพี่น้องเสียชีวิตคาที่
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ขี่ตัดข้ามเลนกระทันหันไง
1: กระทันหันเลย
0: ขี่รถไม่ดูหลังกระจกหลังมีไม่มอง
1: นาน
0: หรือไม่ได้ติดก็ไม่รู
1: ้ไม่
0: เวลาตำรวจก็จับก็ว่าเขาม
1: อเตอร์ไซค์ก็พัง
0: ไอ้เรื่องตำรวจจับเนี่ยว่าชอบว่าใครตำรวจก็ต้องดูตัวเองด้วยมันผิดกฎจราจรเขาหรือเปล่า
1: เราทำผิดแล้วก็รับผิดไปเ
0: ถอะใช
1: ่
0: ถ้าไม่ออกกฎมาแปลกๆเนี่ยมันออกหรือยังกันรู้แล้วเนี่ย
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: รถแคปข้างหลังไม่ใช่ที่นั่งแหมมีเบาะมาอย่างดีแล้วนะกระบะหลังไม่ใช่ที่นั่งอันนี้ยังพอรับได้แต่ถ้ารถแคป2ประตูแล้วกระบะหลังมีแคปไปไห
1: ม
0: เขาบอกว่าไม่ใช่ที่นั่ง
1: เป็นที่อะไร
0: ที่นอนละมั้ง
1: ก็ต้องให้คนนั่งไปบ้างจะไปนั่งแคปหลังอยู่ไงอ่ะ
0: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงหรือเปล่ามันรู้ข่าวเนี่ยนะ
1: ก็นั่นแหละ
0: เดี๋ยวรอดูกฎหมายใหม่ก็ออกมากันแล้วกัน
1: แ
0: ต่นี่ขับรถไม่มองหลังเนี่ยที่ระยองครับที่ไม่ใช่ที่ระยองดิ
1: จันทบุรี
0: จันทบุรีถนนมุ่งหน้าไประยองที่มะขามอะสภ.มะขาม
1: ตำรวจสภ.มะขามจังหวัดจันทบุรี
0: รับแจ้งมีอุบัติเหตุ
1: มีคนเสียชีวิตเนี่ย
0: บนถนนสุขุมวิทขามุ่งหน้าระยองเนี่ยนะครับ
1: ใกล้กับสะพานบ้านลาวนะ
0: หมู่หนึ่งตำบลบ้านท่าหลวงอำเภอมะขาม
1: จันทบุรี
0: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิลุงเฉลย
1: หน่วยกู้ภัยก็ไปเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุช่องทางขวาสุดครับ
1: พบรถอะไรนะ
0: BMW X6 หมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานเลข6ตัวเดียวระยอง
1: จอดอยู่สภาพหน้ารถได้พังเสียหายเนี่ย
0: กระจกหน้ามีรอยกระแทกจนแตกร้าว
1: แล้วก็ยังพบเศษผักติดอยู่เนี่ย
0: ผักสดด้วยนะใกล้กันช่วงท้ายของรถยนต์พบรถผู้เสียชีวิต2รายก็คือนางสำราญ
1: อายุ70ปี
0: ห่างออกไปประมาณ10เมตรพบศพนายสำรวม
1: นางสำรวม
0: อีกคนชื่อนางสำราญ
1: อ
0: ีกคนชื่อนางสำรวมต้องจะเป็นพี่น้องกันละมั้งเนี่ย
1: นี่ก็อายุ66ปี
0: เสียชีวิตอยู่ในร่องกลางถนนโดยทั้ง2นั่นไงเป็นพี่น้องกัน
1: น่าสงสารเนาะ
0: พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave ทะเบียน3081จันทบุรี
1: ของผู้เสียชีวิตล้มอยู่กลางถนนเนี
0: ่
1: ย
0: ใกล้หวยออกแล้วบอกหมายเลขทะเบียนเขาหน่อย
1: หมายเลขอะไรอ่ะ
0: 3081ไง
1: 3081ไง
0: ของเจ้าผู้เสียชีวิตนี่แหละล้มความ อยู่กลางถนนในสภาพพังเสียหายทั้งคันครับ
1: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบรอยเบรกของรถยนต์เนี่ยในช่องทางขวาเป็นทางยาวเกือบ100เมตร
1: 100
0: คุณละเอียดเกินไปแล้วมั้งรวมไปถึงยังมีข้าวของอาหารสดของผู้ตายที่ไปซื้อมาจากตลาด
1: แล้วก็ตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณถนน
0: ส่วนคนขับรถ BM ยังอยู่ในการช็อกครับ
1: ยืนให้ปากการเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ชื่อทราบชื่อทีหลังว่าชื่อสุภกร
1: อายุ43ปี
0: สอบสวนคุณสุภกรให้การว่าตนพร้อมภรรยาและลูกๆ2คน
1: กำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
0: พอมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คู่กรณีอยู่ซ้ายสุดนะ
1: แล้วจู่ๆ
0: กลับตัดข้ามถนนมาเลนขวาทั้งนั้น
1: แ
0: หละ
1: แบบกระชั้นชิดเนี่ย
0: บีบแต่แป้นๆพร้อมเหยียบเบรกแต่ก็ไม่อยู่แล้ว
1: สุดท้าย
0: พุ่งชนก็อย่างแรง
1: ก่อนจะประคองรถให้หยุดนิ่ง
0: หลังตั้งสติได้ก็ลงมาดูคู่กรณี
1: แล้วก็ขอโทษทั้งญาติผู้เสียชีวิต
0: ตนไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
0: โดยเหตุการณ์ทั้งหมดมีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเอาไว้ได้
1: เขามีกล้องอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยน่าสงสาร
0: ใช่คนอายุขนาดนี้นะขับรถก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวา
1: เป็นผู้หญิงด้วย
0: ไม่มองหน้ามองหลังเนี่ย
1: น่าสงสาร
0: อยู่ทางซ้ายดีๆ
1: ก็
0: ตัดหน้าเขาให้เขาชนเล่นนั่นเนี่ย
1: ก็จังหวะนะก็ไม่ทันได้ดูหรือบ้างอะนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี
0: ่
1: ย
0: ไบโอกินกันซะมั่งร่างกายจะได้แข็งแรง
1: ไบโอดีนะ
0: ครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่แหละ มีสารโปรตีนเนี่ย
0: ก็มันมีเอนไซม
1: ์เต็มให้กับร่างกายนะ
0: แองอาหารที่เรากินเข้าไปนะนะครับ
1: ไอเป็นพลังงานเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไบโอดีเนี่ย
0: ครับ
1: ก็กระปุกหนึ่งก็ร้อยแคปซูลขายกระปุกละ690บาท
0: 2กระปุก 1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับ
1: เ
0: พชรดีแคร์นะดูแลเรื่องของน้องแมวน้องหมาที่เราเลี้ยงกันอยู่นั่นเนี้ย
1: เพชรดีแคร
0: ์ครับก็กระป๋องเล็กก็200กว่าบาท
1: ใช
0: ่ตัวเล็กๆก็เลี้ยงแมวตัวนึงอะไรเงี้ยนะคนเล็กก็พอ
1: นาน
0: มันเป็นแผลนะสงสารมันไม่ใช่แมวอย่างเดียวนะน้องหมาน้องไก่แล้วได้หมดเลย
1: นาน
0: ขวดกลางหลายตัวหน่อยก็ขวดกลางเมื่อวานนี้ขวดใหญ่2ขวดเลยนะ
1: 2ขวด
0: สั่งซื้อขวดใหญ่เลยสงสัยหลายตัวรักมันน่ะมันรักเราเราก็รักมันนะเป็นห่วงมันนะสัตว์เลี้ยงอะเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ครับ
1: อ
0: ีกแล้วสันกระแพงไฟไหม้อีกแล้ว
1: เอ๊ะไฟทำไมไหม้บ่อย
0: ดีนะมีฝนตกลงมาไม่งั้นละเรียบร้อย
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: เจ้าของบ้านวัย64ถูกคลอกเสียชีวิตในกองเพลิงครับ
1: โอ้แกไม่น่าไปอยู่ในบ้านเลยเนาะ
0: อยู่ในบ้านไปอยู่ไหนแล้วบังกะโลง
1: เออบ้านของเขาเนาะ
0: ใช่มัดเลยไม่เหลืออะไรสักหลังเลยนะ
1: ไฟไหม้เนี่ย
0: ที่สันทรายสันกำแพงเชียงใหม่นู่น
1: จังหวัดเชียงใหม่เนี
0: ่ยไปดูหน่อยดิเมื่อวานตอน5โมงเย็นนะ
1: ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะ
0: เป็นบ้าน2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ไฟกำลังไหม้พวยพุ่งออกจากบ้านแล้วดังกล่าว
1: แล้วทำไง
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำสกัดสามารถควบคุมไว้ได้ทีหลังเนี่ยนะ
1: จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบซากสลักหักพังในบ้าน
0: พบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อว่านายนิรันดร
1: ์อายุ64ปี
0: เป็นเจ้าของบ้านสภาพเป็นถูกไฟคลอก
1: ส่งผลนำศพไปทำการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที
1: ่ถ้าไปตรวจสอบนะ
0: ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ไฟไหม
0: ้ต้องระวังหน่อยนะแม่นะตรงช่วงนี้เนาะไม่รู้เป็นอะไรบ้านเราประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรเยอะแยะให้เราเล่นสนุกสนุกอะ
1: ไฟไหม
0: ้ชาวบ้านจะแย่งวัดพระอย่างเงี้ยพระเมาเหล้าอย่างเงี้ย
1: เห็นว่าจะแตกคอกันแล้ว
0: เขาว่าเลิกแล้วมั้งลุงแหวนน่ะ
1: ปัดดาก็ลุงแหวนน่ะ
0: เขาว่าลุงแหวนออกแล้วยกเลิกแล้วมั้งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: นั่นสิ
0: ลุงแหวนได้ยอมง่ายจังเลย
1: โอ้แกหนักแหวนแกดิ้วแกหนักแหวนเลย
0: อ่ะปุ๋ยครับปุ๋ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ย
0: เช้านี้3 4ลายนะครับยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาถุงสีเขียวหรือจะเอาถุงสีเหลืองดี
1: ตัดสินใจจะได้สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: จะได้ไปส่งกัน
0: ใช่สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะแม่นะ
0: แป๊บเดียว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: ครับ
1: เมื่อกี้ผู้หมวดร้อยตีทันกาบทองโทรมาจากบางพึ่ง
0: บางพึ่งไง
1: มาจากวัดบางพึ่งอะ
0: มหาสอดบัณฑีลพบุรี
1: บอกเนี่ยตอนเนี้ยนะทั้งเงินได้ถึง5ล้านนะ
0: 5ล้านบาทเนี่ย
1: เสร็จภายใน5เดือนเลยนะสะพาน
0: พอทำสะพานข้ามแม่น้ำข้าม3โลกเนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวเนี่ยถ้าได้เงินมาครบปุ๊บสะพานเสร็จปั๊บจะเอาลิเกโชเล่มาเล่นเลยนะ
0: ฉลองสะพานเลยไง
1: ครับผม
0: โอ้เอาขอบคุณ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับ6115เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: จ้ะ
1: อยู่ที่ไหนเอ่ย
0: ไปแล้ว
1: เขากระถิ่นกองละ 1,000 บาท
0: 1,000 บาทหรือจะมากกว่านั้นอะไรก็ได้นะ
1: หลายบริจาคเข้าไปกันเนอะ
0: 31ตุลาคมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่วัดบางพึ่งนะ
1: วัดบางพึ่งนะตอนนี้ต้องอ้อมหน่อยนะ
0: อ้
1: อมข้ามบางขามได้ไหมทางดีไหม
0: ได้ไปได้ตลอดหลายวัดเลยข้ามไปนะมันน้ำบางขามเนี่ย
1: ครับ
0: หลังบ้านผมก็ไปได้
1: ทางดีไหมทางดีไหม
0: ทางดีลาดยางเนี่ยไม่มีลูกลังนะ
1: มันมีลุมไม่มีบ่อนะ
0: ไม่มี
1: ไม่ได้หรอกผมเขาบอกให้ไปหน่อยไปที่วัดอ่ะนะเดี๋ยวพระให้กินข้าวเองเนี่ย
0: ละเลี้ยงไง
1: พระเลี้ยงมือเย็นนะ
0: จะวาดเนี่ย
1: ครับ
0: เก่งถ้าจะวาดเก่ง
1: เอาอันนี้ประกาศไงประกาศงานกฐินในชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ประกาศเลย
0: อ้าววันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้ะ
0: อันนี้สร้างสะพานข้าม3โลกเนี่ยนะ
1: กองละ 1,000 บาทครับ
0: นั่นสร้างให้เสร็จดาริเกโชเล่จะไปเล่นนะ
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: อันนี้คณะกรรมการแจ้งมาว่าตั้งกฐินกองละ500
0: อันเนี้ยนะ
1: ครับ
0: วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุก็อย่าลืมสิวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันวัดป่าดุลยาราม
0: วัดป่าอดุลยาราม
1: ขอนแก่นไง
0: ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: วัดประดาลุงแหวนน่ะ
0: โอ้ประดาก็ลุงแหวนเป็นเจ้าภาพกฐินไง
1: เขาไม่ให้เป็นลักไล่ไปแล้ว
0: แต่ไปปิด ไปปิดวัดเลย
1: ครับ
0: บาปกรรม
1: แล้วก็สำนักสงฆ์ทำจำปา
0: ทำจำปา
1: อันนี้ท่านจะมาทำบุญกับตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะกฐินจะวันไหนนะรอเจ้าภาพคือเจ้าภาพเขาจองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดวันแต่วันนั้นน่ะลุงช้างก็จะนำปัจจัยที่ได้จากการขายทำบุญภัยไทยทิพย์โอสถที่เราบอกว่า1กระปุก5บาทเอาไปให้กับทางวัดเลย
0: คือกระปุกละ300
1: ครับ
0: ให้ถวายวัดละ5บาท
1: 5บาทแล้วก็ถวายบริษัทคืน295
0: ให้ทางบริษัทเขาไป
1: ครับแล้วก็คุณแม่จากบางเลนนครปฐ
0: ม
1: ที่ซื้อปุ๋ยไปตั้ง30 40ลูกอ่ะนะ
0: คุณแม่ว่าไง
1: บอกช้างทำบุญด้วย500บาท
0: โอ้
1: ถวายวัดนี่ผมจะให้เขาเรียกประธานสงฆ์ใช่ไหมสำนักสงฆ์อะ
0: สำนักสงฆ์
1: จะให้ท่านเนี่ยนะ
0: ท่าน
1: บอกเดี๋ยวลุงช้างเอามาให้พร้อมกับงานกฐินเลยแล้วก็ที่โคกตูมอีกหนึ่งราย
0: เอาเดี๋ยวก็จะไปถวายซื้อที่ดินกัน
1: ที่ดินเลยของเราก็ 2,000 กระปุกอะคิดเป็นเงินก็ 10,000 บาท
0: ระบาดนั้น
1: จะมีมากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไร
0: แล้วก็ถวายกันไปนะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ4086สักครู่นะจ๊ะ
2: จ้าอ
1: ยู่ที่ไหนละจ๊ะเนี่ย
2: อยู่คอยนครสวรรค์จ้ะ
1: อ๋อนครสวรรค์จะคู่เดี๋ยวโทรกลับนะ
0: ฟังอยู่แล้วบ้างไงเนี่ย
1: ครับฟังอยู่
2: ค
1: หอสปอร์ต711ดังไกล
0: นครสวรรค์เนี่ย
1: พิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์บอกฟังแจ๋วเลยนะนะ
0: นาน
1: ครับยังไงก็เลี้ยงผมไว้หน่อยอย่าเพิ่งไล่ออกนะ
0: อยู่ด้วยกันเนี่ยนะอย่าทิ้งกันไปไหนอะนะ
1: นี่ก็นี่ไงเขาทิ้งเราอะที่ชุมพรนะ
0: ชุมพรไง
1: ออกอากาศวันนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้เขาก็ไล่แห่แล้ว
0: ผมนี่สงสัยคิดถึงชาวชุมพรแน่นอนมาเด็ดฟังเสียงผมอะนะ
1: ครับบอกให้ฟังในแอปพลิเคชันนั่นนะ
0: บางทีคนแก่ฟังไม่เป็นนะเด็ก
1: ซุ่มยิงกลางถนนเลยครับเป็นน้องของนักการเมืองท้องถิ่นสิ้นใจคาที่
0: รู้แล้ว
1: ว่าใครเป็นคนยิงอ่ะ
0: ใครยิงเนี่ย
1: ติดตามเหยื่อมาหลายวันเลยคนยิงเนี่ยนะ
0: โอน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องเป็นข่าว
1: นี่ไงเราฟังกันอยู่ที่ทุ่งสงเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดที่นพิตำครับ
0: นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ตำรวจได้รับแจ้งมายิงกันตายที่ถนนตลาดจันทร์ขุนทะเลหมู่สามตำบลกระรออำเภอนพิตำ
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
1: ์ครับ
0: ตำรวจไปแพทย์ไป
1: ที่เกิดเหตุบนถนนสายดังกล่าวพบศพนายอนุภาพ
0: อายุ55ปี
1: เป็นชาวบ้านตำบลไทยุรีอำเภอท่าสลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: นอนเสียชีวิตจากการถูกยิง
1: ด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่หน้าท้องไส้ทะลักเลยนะ
0: แล้วก็ใกล้กัน
1: พบรถจักรยานยนต์สีแดงดำเป็นของผู้ตายจอดอยู
0: ่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12ตกอยู
1: ่1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
0: ก็ได้จากการสอบสวนก็ทราบว่า
1: ผู้ตายเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
0: เบื้องต้นทราบว่า
1: ขณะที่ผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางดังกล่าว
0: ก็ได้มีคนร้ายซึ่งเป็นคู่อริกัน
1: ขัดแย้งกันมาก่อนดักซุ่มยิงอยู่ริมถนน
0: แล้วก็ได้เรียกให้จอดรถ
1: พูดคุยเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได
0: ้หลังจากนั้น
1: คนร้ายก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่จนล้มฟุบ
0: เหลือเสียชีวิตเนี่ย
1: ครับแล้วก็หนีไปดิ
0: คนร้ายหนีไปแล้ว
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร
0: ซึ่งสาเหตุ
1: มาจากปัญหาเรื่องส่วนตัวกันมาก่อน
0: ผู้นำท้องถิ่นก็พยายามนะ
1: เจรจาเพื่อเคลียร์ปัญหากันแต่ไม่เป็นผลครับ
0: จนกระทั่งมาทราบว่า
1: คนร้ายเนี่ยได้ออกติดตามผู้ตายมาโดยตลอด
0: จนกระทั่งมาเจอกันในที่เกิดเหตุ
1: จึงก่อเหตุดังกล่าวก็เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับคนร้ายครับ
0: เพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
1: มาปืนอีโบเราเนี่ยปืนลูกซองเราเนี่ย
0: ลูกซองนี่เบอร์12นี
1: ่รู้ไหมตอนนี้รัสเซียสั่งซื้อแล้วนะ
0: สั่งซื้ออีโบเนี่ยนะ
1: อีโบนี่นะอีโบไทยประดิษฐ์นี่แหละ
0: ซื้อไปทำไม
1: เอาไปยิงโดน
0: โดน
1: บินมันบ้องต้องไปยิงแรงมันจะไปทำให้โดนล่วงได้ไงไม่รู
0: ้ไม่รู้
1: แต่โดนมันสูงอะเนาะ
0: แต่โดนไม
1: ่ชัดเบอร์9เบอร์12มันต้องถูกอะเดี๋ยวนี้ก็มีลูกซองเป็นแมกกาซีนแล้วนะใส่ได้หลายนัดเลยนะ
0: ลูกซองเนี่ยนะ
1: แต่มันยิงได้ไม่ไกลแต่ว่าอัตราการกระจายลูกกระแรงแรงปะทะมันแรงนะแต่ว่ามันยิงไม่ได้ไม่ไกลไกลมันก็บาน
0: โอ้บัตทะโลโทเนี่ยนะไม่ดีอะปืนก็ผิดกฎหมายเน
1: ี่
0: ยก
1: ็
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: แต่เห็นว่าออกกฎหมายจะขอปืนคืนไม่ให้ตังค์อ่ะ
0: อ้าว
1: เขาคิดอะไรอยู่
0: ซื้อกันมา
1: ถ้าคุณไม่คืนผมนะผิดกฎหมาย
0: นาน
1: พกปืนเถื่อนอีกแล้ว
0: อ้าว
1: ใครมีปืนเถื่อนอีกแล้วแหมจริงๆนะสนุกจริงๆเน
0: า
1: ะกฎหมายเนี่ยนึกอยากจะออกอะไรก็ออกกันสนุกดีครับบ้านคุณมีไหมเล่าบ้านผมมี
0: ปืนผมไม่เล่นอยู่ไม่ยิงยังไม่เป็นเลย
1: ครับ
0: ผมคนใจดี
1: ใจดีใช่ไหม
0: ใจร้ายเนี่ย
1: อย่าลืมนะดูแลสุขภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลไตด้วยโปรมิกออยดูแลร่างกายด้วยไบโอดี
0: ไบโอดี
1: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นตลอดทั้งวันต้องดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก
1: เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลสามารถรับประทานมาลาคินกของลุงช้างนี่ได้
0: รับประทานควบคู่ตามกันไปเลยนะ
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้นรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ไม่เนื้อไม่ตัวปลดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลทั้ง2สูตรอย่าลืมดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% นะครับ
0: ซื้อได้
1: บางคนนี่ให้ลูกให้หลานสั่งซื้อในแพลตฟอร์มต่างๆและไม่ตรงปกก็โทรมาต่อว่าลุงช้างลุงช้างบอกแล้วในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนานาลุงช้างไม่มี
0: นะ
1: อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมาที่
0: 0812901691
1: หรือโทรหาโชเล่081924 4377
0: นะ
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้
0: ได้
1: วันนี้ก็ตลาดนัดไห 4หูครับ
0: อำเภอบารจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: เดี๋ยวคืนเวลาให้ชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราไปเจอกันต่ออีก1ชั่วโมง
0: ฟังกันนะ
1: สถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนะครับ
0: ใช
1: ่ส่วนที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลง
0: มีเพลง
1: แล้วก็ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะ
0: นะ
1: นอกนั้นชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: อาพาธแผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิกซ์ฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 จอยมิกซ์ฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าสู

ทร0819244377โทร0819244473

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ด
1: ี
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่ชั่วโมงที่3แล้วครับ
0: รับฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้เรามาเพิ่มเติมกันที่
0: สถานีวิทยุจทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: มณฑลทหารบกที่13นะครับ
0: นี่แหละ
1: จส.1ยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: วสป.1449ชุมพรยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีไม่มีแล้วชั่วโมงนี้ตำรวจภูธรภาค9ครับ
0: ฟังการ
1: จังหวัดสตูลนะ
0: สตูลเนี่ยนะ
1: ครับใครที่สารภาพรักสารภาพรักโชเล่รายงานตัวหน่อยเร็ว พี่บ่าวผู้ชายผู้ชายฟังอยู่สตูลบอกแม่ผมรอเวลารอเวลาว่าโชเล่จะมาหรือยัง
0: ฟังการ
1: แหมไม่รอเรารอโชเล่คนเดียว
0: พี่บ่าวเขาฟังทั้งสองคนนั่นแหละ
1: ครับขอบพระคุณมากครับเมื่อวานก็สั่งยาย่าบิงเป็นรับประทานแล้วล่ะ
0: ส่งไปไป
1: ครับสำหรับพี่น้องที่จะดูแลสายตาเรามีทั้งยาย่าบิง
0: แล้วก็ดีแค
1: ร์เลือกเอาจะเอาเป็นซอฟเยลก็ดีแค
0: ร์ดีเด็กดีแคร์ที่สองกระปุก650บาท
1: จะเอาแบบแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: กระปุกละ800บาท
1: นี่กระปุกเดียวก็เป็น60เม็ดเนี่ยยาย่าบิงกระปุกมีแค่30เม็ด
0: ใช
1: ่สองกระปุกก็650สี่กระปุก1,300แถมฟรีกระปุกหนึ่ง
0: ซื้อสี่แถมหนึ่งนะ
1: เหมือนกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไตไม่ใช่ยานะนะครับถ้าจะให้กินแล้วก็ให้ค่าไตมันลดได้เร็วก็คืองดเค็มจะไปกินเยอะนะครับกินข้าวแล้วก็อะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปอ่ะที่มีโซเดียมเยอะๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเงี้ยนะครับ
0: เค็มอ่ะมันอันตรายอยู่แล้ว
1: พวกน้ำปลาพวกซอสพวกซีอิ้วอะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ห้ามกินนะก็กินได้แต่ว่าเบาๆหน่อย
0: เบาเค็ม
1: ครับ
0: ลดเค็มไปหน่อย
1: ให้พอรู้รสชาติพอบางคนโอ้โหสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสั่งข้าวผัดกะเพรามาเนี่ย
0: ขั้นแรกเลย
1: น้ำปลาใส่เลยไม่ชิมซะก่อน
0: ใส่น้ำปลาก่อนแล้วนะ
1: บางคนก็ไม่ได้จิ้มนะเอาช้อนไปจุ่มในน้ำปลาแม็กแล้วก็มาใส่ปากแล้วก็ตักข้าวก็ดีเหมือนกันนะ
0: ขอบน้ำตาล
1: ก็เบาๆหน่อยด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ
0: ข่าวคนคู่หนูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูนี่แหละ
1: ครับ
0: ฟังกันนะ
1: ใช่วิธีรับประทานเจ้าดูแลสายตาในทั้งยายาบิงทั้งดีแคร์ก็คือ2เม็ดตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยท้องยิ่งว่างยิ่งดีนะ
0: รับประทานได้
1: ถ้าก่อนนอนอีกสักเม็ดนึงก็ได้ไม่ผิดกติกาครับก็ได้ขอให้ท้องว่างเท่านั้นแหละครับถ้าเป็นโปรมิกออยก่อนนอนนะ
0: ครับ
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับถ้ารับประทานไบโอก่อนอาหารเช้า3กลางวัน3เย็น3ไบโอดีนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: ครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มช่วงไหนก็ได้อยากจะดื่มเลย
0: ดื่มได้
1: ดื่มวันละกี่แก้วก็ได้เพราะว่าดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ครับผม
0: ทั้งสองสูตร
1: บางคน 3-4 แก้วยังไม่เป็นไรเลย
0: ชื่นใจ
1: ครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกลัวว่าจะดื่มกาแฟแล้วเบาหวานจะขึ้นไม่ต้องกลัวนะเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: นั่น
1: ถ้ากลัวมากๆก็ไปหาหมอเลย
0: หาหมอไงแน่นอน
1: ถ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้ว
0: ดี
1: ถ้ามันเป็นเบาหวานเนี่ยหมอให้ยามากินก็ต้องกินตามที่คุณหมอก็บอกนะ
0: แล้วก็รับประทานมะระกินนกของเราเนี่ยนะ
1: ควบคู่ไปเลย
0: ตามกันไป
1: มะระกินนกเราเนี่ย1กระปุก60เม็ดนะ
0: 60เม็ด300บาทนี่แหละ
1: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุก 1,200 บาทแถมฟรี1กระปุก
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: ราคาเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่สำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: คือกระดูกมันแห้งอะน้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่มีอะแต่มันไม่ได้ปวดนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้ปวดมันลำคาบบางคนเอาชาเท้าชามือไปอีกอย่างเงี้ยรับประทานได้เลยก่อนนอน2เม็ด
0: 2เม็ดนะ
1: นะครับ1กระปุกก็60เม็ด2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสีย
1: ถูก300เหมือนกัน4กระปุกแถมฟรี1กระปุกนะครับ
0: แถมให
1: ้นี่คือเ งาดำสกัดเย็นนะครับ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: ครับเวลาไปบอกทางร้านบอกเอาของลุงช้างนะไปบอกของคนอื่นไม่บอกแล้วเขาก็เอาของคนอื่นให้สิน
0: าน
1: อะไรที่เขาขายได้กำไรเยอะเขาก็จะเอาอันนั้นแหละขายได้กำไรน้อยเขาก็จะไม่หยิบให้ใช่ไ
0: หมใช่ใ
1: ช่อย่าลืมทั้งละมัน60เม็ดนะ
0: 60เม็ดมากกว่า
1: ครับผมซื้อสลับกันเลยก็ได้กับมะละก็ได้
0: ได้
1: ใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: นิวล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
0: กล่องละ200
1: บรรเทาอาการปวดนะเพราะมันปวดไง
0: ปวดเยอะ
1: ทานสูตรดั้งเดิมนะแต่มันไม่ได้ปวดมากปวดไม
0: ่ปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ย
1: เนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
0: กระปุกละ300
1: ครับผม
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: เป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานง่าย
1: แต่มันปวดกระดูกปวดข้อเพราะว่ากระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุน
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องเสริมกระดูกด้วย
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ครับ
0: 2กระปุก500
1: ทานได้เดือนนึงเลย
0: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาท
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: ไทยแคลพัดเนี่ย
1: ส่วนคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องระบบฉี
0: ่
1: ฉี่ไม่ออกฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด
0: ฉี่รถหัวแม่โปแม่เท้าเนี่ยนะ
1: รถฉี่บ่อยๆนี่รับประทาน
0: ทางด้านของฟอกัสเนี่ย
1: กล่องเขียว
0: ๆลองเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องฉี่กระปิบกระบอยนี่ไม่ฉี่จวดทั้งคืนบอกลุงช้างผมฉี่บ่อยจังเลย
0: นาน
1: แต่ปริมาณฉี่มันเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ไปตรวจหาหมอซะนะไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะ
0: ยุ่งเชียด
1: าถ้ามันกระปิบกระบอยปิดปัดปิดปัดอย่างเงี้ยต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะ
0: นาน
1: เรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะผ
0: ู
1: ้หญิงกินได้ไหมได้
0: ได้
1: ครับ
0: ออกกัดเนี่ยนะ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตีนลำจะฉี่คล่องมันเลิกหรือเปล่าพอเกิดมาก็ไม่เคยเป็นผู้หญิงนี
0: ่นาน
1: นานแล้วเสียงแหบใหญ่เลยไปช่วงนี
0: ้ออกกัดคุณนะรับประทานในตัวนั้นมากไปละมั้งไอ้ห้าวอะไรนะ
1: ไม่ใช่หรอกผมดื่มน้ำเย็นกันเป็นเช้าเนี่ย
0: โอ้น้ำเย็นจะไปกินมาดักคนเราใช้เสียงเนี่ย
1: เอาก็ผสมกับจอยมิกฟูดไงผสมกับจอยมิกฟูกับมันก็โอ้โห
0: อ
1: ๋
0: อแล้วครับเพื่อระบายเนี่ยนะ
1: ใช่
0: ขับถ่ายเนี่ย
1: เล่นน้ำเย็นกับมันก็เสียงอ่ะ
0: เสียงแห้ง
1: แห้งเลย
0: เพ
1: ิ่งมากินไซเลียมจอยผมกินไม่ค่อยออกต
0: อ
1: นเป็นจอยมิกฟูแล้วมันออก
0: นาน
1: แต่ราคามันเท่ากันนะ350บาทเหมือนกัน
0: ซ
1: ื้อ2แถม1เหมือนกัน
0: นานเจ๊
1: นะครับ
0: สั่งซื
1: ้อวันนี้แม่กุลรับอะไรจ๊ะแม่กุลรับอะไรจ๊ะ
2: อ๋อวันนี้เอาไททิป2กระปุก
1: จ้า
2: แล้วก็อีกจำชื่อไม่ได้อ่ะอีกอย่างนึงอ่ะกระปุกนึง
1: อะไรละอีกอย่างนึงอ่ะงาดำ
2: ไอ้ที่ข้อเข่าอ่ะข้อเข่าอ่ะ
1: เอาไปกินทำไมแล้วกระปุกเดียวไม่ได้ลด2กระปุก500
2: ไม่ใช่ไ
1: ทแคลพัดน่ะ
0: น้ำมันงาดำ
2: จ้า
1: หรือน้ำมันงาดำ
2: ไม่ใช่น้ำมันงาดำ
1: ก็ไทแคลพัดดิไทแคลพัดดิ
2: ไอ้250อะไรพัด
1: ไม่ผมไม่ได้ขาย250ขาย2กระปุก500
2: ก็ฉันเคยซื้อเอาบางทีเอาไทยทิพย์2กระปุกเอาไอ้นั่นกระปุกนึงบางที
1: เสียงเราออกเดี๋ยวใครเจาะปากมาพูดวะเนี่ย
2: คะ
1: กำลังออกอากาศอยู
2: ่
1: เอา2กระปุกกันแหละ
2: เอา
1: เดี๋ยวผมออกอากาศเสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: งั้นเอาไอ้นั่นสอง
1: เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: จ้าจ้าโอเค
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
2: โอเคโอเคค่ะ
1: ครับผมแม่ภาษาอังกฤษซะด้วยนะ
0: เดี๋ยวโทรไปโอเคก็ตก
1: คืออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็ไปเข้าใจผิดว่าผมก็พิเศษให้เนาะไทยแคลพัด2กระปุก500ซื้อกระปุกเดียวจะจ่าย250แล้วก็จะมีโปรโมชั่นทำไมอ่ะ
0: นาน
1: 290ราคาข้างกระปุกเลยและดีแคร์เนี่ยผมขาย2กระปุก650จะเอากระปุกเดียวบอก350เอา350ผมบอกไม่ได้กระปุกเดียวผมขาย400
0: ปุกเดียวเนี่ยนะ
1: ดีแคร์เหมือนกัน
0: ดีแคร์
1: จะซื้อกระปุกเดียวก็400ซื้อ2กระปุก650
0: นาน
1: เนี่ยกาแฟลิต้าเอ็มโกเหมือนกันเนี่ย
0: กาแฟ
1: ผมขายถุงละ380
0: 380เป็น
1: 2ถุง700จะซื้อถุงเดียว350แล้วเขาจะเรียกโปรโมชั่นทำไมหรอ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไม่รักเลย
0: ตามเนี่ยแหละ
1: เดี๋ยวตีตาย
0: ไม่ได้นะซื้อกันสั่งซื้อกัน
1: เอาต้องหนึบที่ดีมั้งนี
0: ่ใจเย็น
1: งานกระถิ่นก็หน่อย
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีนะวัดแรกวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกระถิ่นกองละ 1,000 บาทนะ
1: จ้า
0: วันที่1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: อันนี้กฐินเขาก็กองละ
0: 500บาทเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอันนี้2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: นี่ก็เป็นงานกฐินด้วย
1: แล้วก็วัดนี่ไงสำนักสงฆ
0: ์
1: ถ้ำจำปา
0: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์นะแล้วแต่กำลังศรัทธาจากท่านกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะท่านที่ซื้อไทยทิพย์โอสถของเรา1กระปุก300บาทนี่ท่านได้ไทยทิพย์ไป1กระปุกแล้วก็ได้ทำบุญอีก5บาทด้วยกัน
1: ครับ
0: 2กระปุกก็10บาทนะ
1: โทรหาลุงช้าง081
0: 290
1: 16
0: 91
1: 081
0: 290
1: 1691โทรหาโชเล่081
0: 924
1: 4377 081
0: 924
1: 4377โทรหาคุณปิดาครับ089 081
0: 5595
1: ครับผม
0: โทรไปมีซื้อปุ๋ยแล้วก็โทรไป
1: ครับ
0: อาจจะได้ติดรถไป
1: โอ้เรื่องปุ๋ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยนะมากันเยอะเลยนะบอกฝนลงแล้ว
0: สั่งปุ๋ยกันแล้วนะ
1: ครับ
0: ฝ
1: นมาฝนมาต้องใช้ปุ๋ยแล้วล่ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
1: บางคนก็กำลังจะเกี่ยวก็มีนะมาสั่งดึงลวงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกขายปีที่แล้วใช้ปีนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยนึกว่าเขาเลิกขายกันไปแล้ว
0: ยังมีย
1: ังเหลืออีกสักบริษัทก็ส่งมาให้ผม10กว่าลังนะตอนนี้เหลืออีก2ลังลังกว่าไม่ถึง2ลัง
0: ซื้อกันได้นะ
1: ซื้อได้เลยครับ
0: จะเป็นเบสฟูลเราก็มี
1: ครับ
0: ดึงลวงก็มี
1: ได้เลยนะฮะนะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจจากโน่นโคกตูม
0: โคกตูมลพบุรีหรือไง
1: ครับ
0: เป็นยังไงกันเรา
1: บ้านคุณบิดาเขานั่นแหละ
0: แถวนั้นไง
1: มันเกิดขับรถข้ามเลนแหกโค้ง
0: อุบัติเหตุเนี่ย
1: ไปชนกับรถเองในกระสงตัวเองในดับ
0: อ้าว
1: อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสภรรยาแล้วก็เพื่อนร้องระงมสาเหตุเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์ทองกร
0: สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองลพบุรี
1: ได้รับแจ้งมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนรถยนต์อเนกประสงค
0: ์โดยเหตุเกิดที่ถนนเส้นทาง
1: นิคมสร้างตนเองโคกตูมแถววัดท่าเดือแหละ
0: แถวท่าเดือเนี่ยนะ
1: หมู่ที่3เนี่ย
0: ตำบลนิคมสร้างตนเองเนี่ย
1: ครับซึ่งในจุดที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ย
1: หลังจากรับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบสำหรับในที่เกิดเหตุเป็นถนน4เลน
0: มืดช่องทางเป็นทางโค้งอะไร
1: ช่วงทางโค้งพอดี
0: และเป็นไง
1: รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีดำทะเบียนกทม.
0: อยู่ในสภาพพังยับเนี่ย
1: จากการตรวจสอบภายในรถพบร่างของชายทราบชื่อภายหลังว่าสรายุทธนามสกุลว่าใหญ่สว่าง
0: อายุ34ปี
1: เป็นคนขับอยู่เป็นคนพุกคำจานพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ย
0: อ๋อสระบุรีเนี่ยนะ
1: เออส่วนอีกคันนึงเป็นรถยนต์ยี่ห้อมาสด้าสีเทา
0: ทะเบียนอะไรอ่ะนะ
1: กรุงเทพมีนายสุรวงศ์เทศธรรมเป็นคนขับ
0: อายุ26ปี
1: สภาพด้านหน้าพังยับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
1: มีญาติและภรรยาผู้เสียชีวิตร้องไห้ฟูมฟายกอดร่างผู้ตายไม่ห่าง
0: น่าสงสารเนาะ
1: ใช่จากการตรวจสอบ
0: เป็นไง
1: ที่เกิดเหตุทราบว่ารถเก๋งทะเบียนกทม.นี่ขับมาจากโคกตูม
0: มุ่งหน้าไปตัวเมืองลพบุรี
1: พอมาถึงโค้งวัดท่าเรือจุดเกิดเหตุรถไปเสียหลักข้ามเลนไปอีกฝั่งหนึ่ง
0: และเป็นจังหวะเดียวกัน
1: ที่มาสด้าทะเบียนกทม.ขับสวนมา
0: สวนทางมานะ
1: ทำให้ได้พุ่งชนเขาอย่างแรง
0: ทำให้คนขับทั้งสองคันเนี่ย
1: ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวน
1: ได้นำรถทั้งสองคันมาเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี
0: ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ทำการชันสูตรสาเหตุการ
0: เสียชีวิตที่แน่ชัดกันต่อไปเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับกิตติพงศ์อยู่รอด
0: แถวเนี่ยนะ
1: บอกเล่า90มา
0: ขอบใจนะกิตติพงศ
1: ์หน่อยเดลิเจนซี่นานๆมีข่าวสักทีนึง
0: รุ่นนี้ไม่เคยเจอกัน
1: ไม่เคยเจอหรอกอยากเจอไหมเล่า
0: อยากเนี่ย
1: โอ้โหไม่อยากหรอกหรือยันซี่แบทนึงเดี๋ยวมาเลย
0: พวกกันเดียดา
1: ครับ
0: ว่ากันไป
1: มาช่วงนี้นะข่าวข่าวข่าวข่าวของเรานี่ก็มาเรื่องของนี่ฝ่าด่านหนองคาย
0: มีพิรุษเนี่ย
1: ไอ้พลทหารนี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ที่เมื่อวานนี่ที่บอกว่าไปขโมยทองเขาบ้านเจ้านายมาเนี่ยตำหนุ่มสารคำชุกทอง6แท่ง
0: มือถือ
1: 124เครื่องพบสารเสพติดด้วยเนี่ย
0: มีสารเสพติดด้วย
1: เขาไปสืบตำรวจหนองคายกันเลยนะ
0: และซุกทองแท่งเนี่ย
1: ตำรวจหนองคายต้องมาแก้ต่างโอ้ยผมไม่เกี่ยว
0: ไม่ได้เอาทองแบ่งกันนะ
1: ครับจากคลิปเหตุการณ์เนี้ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดือดร้อนนะสิหาว่าไปขอทองเขาเนี่ย
0: จากผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: แบ่งกันเนี่ยตำรวจสายไหมจับไปแล้วนี่ซึ่งนายปิยพงศ์เนี่ยเป็นชาวมหาสารคาม
0: เป็นคนขับรถ
1: แฟนสาวนั่งมาด้วย
0: เจ้าหน้าที่สังเกตเอ๊ะ
1: มันขับรถเหมือนคนเหมือนคนเมาไง
0: เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะ
1: ก็ตรวจปัสสาวะผลการตรวจสอบพบสารเสพติดครับ
0: ในร่างกายเนี่ย
1: ตรวจค้นในรถเจ้าหน้าที่พบกล่องพัสดุจำนวนมาก
0: มีโทรศัพท์มือถือ124เครื่อง
1: คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก15เครื่อง
0: แล้วก็บัญชีจำนวน1บัญชีนี่นะ
1: ผู้ขับอ้างว่าเดินทางมารับสิ่งของที่หนองคาย
0: ระหว่างทางเป็นไงระหว่างให้ข้อมูลเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่พูดจาวกไปวนมามีบาสาดนี่แหละ
0: เจ้าหน้าที่พบพิรุษเนี่ย
1: กับวัตถุสีทองพบเป็นสร้อยทองสร้อยทองคำที่แฟนสาวของผู้ต้องหาถือครองไว้น้ำหนัก3บาท2หลึง
0: ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้คืนได้นะให้คืน
1: เนื่องจากว่ามีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาทองคำนะครับส่วนผู้ขับเนี่ยวัตถุสีทอง
0: เป็นไง
1: ซุกซ่อนในเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมใส่
0: ตรวจค้นแล้ว
1: พยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณเสื้อ
0: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ก็ตรวจสอบอย่างละเอียดพบทองแท่งขนาดใหญ่
0: 6แท่งด้วยกัน
1: แล้ววัตถุสีทองขนาดเล็กมันจุรวมอยู่ในถุง
0: เมื่อสอบถามผู้ต้องหา
1: ให้ข้อมูลว่า
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าเป็นของบุคคลอื่น
0: อ้าว
1: และบางช่วงก็อ้างว่าเป็นของปลอม
0: ตำรวจทำไง
1: ก็ยึดสิ
0: ยึดของกลางตำรวจไว้ตรวจสอบเลย
1: ต่อมาครับตำรวจก็ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
0: ร้านทองแท่งเนี่ย
1: ร้านทองแห่งหนึ่งให้ช่วยตรวจสอบวัตถุนี้หน่อย
0: ตรวจสอบแล้ว
1: ผลการตรวจสอบจากร้านทองระบุว่าเป็นทองคำจริง
0: ขณะทรัพย์สินของกลางตำรวจเนี่ย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเก็บรักษาโดยพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยนาทไม่ใช่หนองคาย
0: หนองคายเนี่ย
1: จะย้ายมาชัยนาทซะแล้ว
0: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับ
0: ว่าไงกัน
1: ตำรวจจากจังหวัดหนองคายโดยท่านพลตำรวจตรีอัธชนนี่นะครับ
0: แถลงคดีความคืบหน้าร
1: วมถึงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับของกลางและแนวทางดำเนินคดีต่อไปไปโทษเขาว่าเขาเอาทองไป6บาท2หลึงกันน่ะ
0: หาว่าตำรวจแบ่งไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะได้ไม่ต้องทนเดินคดี
1: ไงมั่วแล้วเมายาบ้าแล้วพูดมั่ว
0: นั่นสิ
1: สาวพิการสายตาเหร่
0: เออ
1: ทำตาเหร่เป็นไหม
0: ไม่เป็น
1: ขายลอตเตอรี่ครับ
0: และเป็นยังไง
1: แจ้งเอาผิดชายหื่นขี่จักรยานยนต์ประกบจับหน้าอกปีนปีน
0: โอ้ไปจับของผู้หญิงก็เนี่ย
1: เออแล้วมันเอาไปด้วยเปล่ามันน่ะ
0: มึกจะเอาไปได้ยังไง
1: เออ
0: น่าสงสารผู้หญิงเน
1: า
0: ะ
1: มันหื่นเขาเรียกว่าคนพิการก็ไม่เว้นนะ
0: จับหน้าอกเขาเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้นางสาวสาวนีอายุ37ปีครับ
0: อาชีพขายลอตเตอรี่ด้วย
1: เป็นผู้พิการทางสายตาเดินทางแจ้งกับตำรวจ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์บอกคุณตำรวจค่ะ
0: มีอะไรแจ้งมา
1: ไปจับชายคนหนึ่งหน่อยมันลวนลามหนูค่ะ
0: แล้วหนูไปทำยังไง
1: หนูกำลังเดินขายลอตเตอรี่พุทธหาเลี้ยงชีพ
0: ถึงที่เกิดเหตุภายในซอยรังสิตนครนายก20เนี่ย
1: ตำบลประชาธิปัตย์นี่แหละ
0: แล้วเป็นไง
1: จังหวัดปทุมธานีอ
0: ่
1: ะ
0: นักสาวสาวนีว่าไง
1: แม่มันขับรถมาดองแดงดองแดงมาจับนมหนูจะได้อ้าว
0: แป้นๆเนี่ยนะตำรวจเนี่ย
1: กำลังเดินขายของอยู่ไ
0: หนสัมผัสที่หน้าอกของเธอเนี่ย
1: คิดในใจตอนแรกอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักจึงไม่ได้คิดว่าจะเป็นเหตุร้ายไงแล้วก็เดินหน้าขายลอตเตอรี่ไปอีกประมาณ30เมตร
0: หลังจากนั้นชายคนดังกล่าว
1: เฮ้ยมันกลับมาอีกมันติดใจหรือเปล่าไม่รู
0: ้มาทำไมอ่ะ
1: มาลวนลามอีกครั้งหนึ่ง
0: มาจับอีกก็ไง
1: โอ้จับคราวนี้แรงกว่าเดิมบีบด้วย
0: หนักด้วย
1: รู้สึกใจตนก
0: ตกกระจาย
1: พยายามใช้เหล็กที่ถือไว้เนี่ยนะสำหรับนำทางเนี่ยเวียงเพื่อป้องกันตัวไง
0: จากนั้น
1: รู้สึกคล้ายมีคนเดินตามมาข้างหลัง
0: ก่อนที่ตนเองเนี่ย
1: จะไปพบลูกค้าที่กำลังรอซื้อสลากกินแบ่งอยู่ด้านหน้า
0: จึงได้หยุดขายลอตเตอรี่นะ
1: หลังจากขายเสร็จก็เดินต่อไปมารู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังมาอีกแล้ว
0: ไอ้คันนี้ขยันเดิน
1: โอ้ชายคนดังกล่าวเข้ามายืนอยู่ทางขวา
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มือมาสัมผัสหน้าอกอีก
0: เอ้ย
1: ไอ้นี่มันติดใจอะไรหนูเนี่ย
0: นั่น
1: หนูก็พยายามใช้มือขวาจับล็อกแขนของชายคนดังกล่าวไว
0: ้ล็อกเอาไว
1: ้แต่กำลังมีไม่มากค่ะโอ้คุณตำรวจข
0: าหน
1: ูเป็นผู้หญิงหนูจะเอาแรงที่ไหนไปสู้พวกมัน
0: แล้วทำไง
1: ประกอบกันต้องถือเหล็กด้วยถือล่มด้วยไม่สามารถป้องกันตัวเองได
0: ้หลังจากได้คิดได้ไวปัญญา
1: ก็ตะโกนว่า
0: เฮลมีเฮลมี
1: มึงเป็นใครมาจากไหนเนี่ย
0: ถามมันไง เป็นใครมาจากไหนมาจับหน้าอกเนี่ยนะ
1: จากนั้นชายคนดังกล่าวก็วิ่งหนีไป
0: ลิงหนีไป
1: ขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไปบึ้นบึ้นบึ้นบึ้น
0: ไม่มีที่จับหรอกมั้งนะ
1: โอ้อีตาคนนี
0: ้ก็มีเมียก็ต้องสายเมียยานถึงตะเดือนะ
1: เวลาผมจับผมเห็นมีใครว่าเลยผมสักคน
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาจริง
0: ๆทำไมไม่ว่า
1: ไม่ว่าเลยผมจับนมโอ้ย
0: คุณชอบจับง่าย
1: นมโรงเรียนเนี่ยมันต้องจับทุกวันเนี่ยตอนมันส่งมาหลานไปโรงเรียนน่ะ
0: ให้หลานกินง่าย
1: ใช
0: ่ไอ้นมอย่างนี้เขาไม่จับหรอก
1: ไม่จับเหรอ
0: ตำรวจไม่จับ
1: เหรอ
0: ไม่ได้จับคนขายลอตเตอรี่นี่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้นะโอ้เขาหวง
0: อาจารย์เขานี
1: ่ยังมาเถียงอีกไหนจับพยานมีไห
0: ม
1: ไหนหลักฐานนะ
0: ไ
1: ม่เห็นติดมือมาสักหน่อย
0: ว่าอย่างนั้น บ้านอยู่ไหนจะไปจับของเมียบ้างไม่ได้ติดมือเรา
1: นี่สาวสองหรือว่า LGBT ที่พัทยาเนี่ย
0: โอ้เป็นยังไงพัทยาตอนนี
1: ้ดุดิทหารมากันเยอะแยะอเมริกาน่ะทีนี้ยกพวกไปรุมยำหนุ่มเมียนมาแล้วหัวแตก
0: อ้างว่าถูกลวนลามเนี่ย
1: คุณตำรวจขาหนูถูกลวนลามฮะ
0: ถูกลวนลาม
1: สาวสองสาวสองนะ
0: แทนที่จะไปรับทหารอเมริกา
1: ครับสามทุ่มห้าทุ่มเมื่อคืนเนี้ยศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
0: ได้รับแจ้งมีเหตุทำร้ายร่างกาย
1: มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบริเวณทางเดินเท้าริมหาดพัทยาฝั่งตรงข้ามซอย 13/1
0: หนองปลือบางละมุงชลบุรี
1: รับแจ้งเลยครับ
0: ไปไปกู้ภัยก็ไปตำรวจก็ไป
1: ครับ
0: ไปที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็มีร่องรอยการทะเลาะวิวาทและพบกลุ่มชายจำนวน3คน
0: อยู่ในการตกใจเนี่ย
1: โดยหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์คอนไอเมืองอายุ26ปี
0: นี่เป็นใครเนี่ย
1: สัญชาติพม่าได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
0: ศีรษะแตก
1: บาดแผลรอยฟกช้ำตามร่างกาย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
1: สอบถามนายธีรพงษ์น้ำอยู่อายุ35ปีคนนี้
0: เป็นใครเนี่ย
1: เป็นเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจพิเศษของเมืองพัทยา
0: ซึ่งขับรถผ่านมาแล้วก็พบเห็นเหตุการณ
1: ์เราว่าขณะที่ผมขับรถมาเดียบชายหาดนี่นะครับ
0: ก็พบกลุ่มสาวประเภท2เนี่ย
1: 3-4 คนเดินเข้ามายังฝั่งชายหาดก่อนจะเข้าทำร้ายร่างกายผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ตนจึงได้จอดรถและลงพยายามห้ามปราม
1: พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ระหว่างเข้าไปห้ามกับกลุ่มสาวประเภท2
0: เป็นยังไง
1: อ้างว่าถูกผู้ชายพวกนี้ลวนลาม
0: หาว่ากระเทยหาว่าลวนลามกระเทย
1: จึงไม่พอใจ
0: ไม่พอใจ
1: ก็พากันกลับมารุมทำลาย
0: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไป
1: เนาะตืบเขาแล้วอยู่ทำไมเล่าไปดีครับ
0: ไปลวนลามกระเทย
1: เสียชื่อแบบ
0: ประ
1: เทศไทยขับรถวกไปวนมาเส้นทางเดิม
3: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จ

0: รูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไว้วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมร
4: ู
5: ้สึกว่าสูงคนแก
4: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
8: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
9: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไข้ ไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
12: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
14: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้

ผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันแล้วก็มี6โมงถึง7โมงเช้าให้ได้ติดตาม

ตามกันแบบสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีใครที่พลาดตอนตี3ไปรอฟังเก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 ได้นะคะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยสมหวังนะจ๊ะก็ขอให้สมหวังกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่9ของปีค่ะวันที่1เดือน9ปีแห่งเดือนแห่งความก้าวหน้าแล้วก็ขอบอกว่าใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีขอให้โชคดีทุกคนนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็มีผู้สนับสนุนรายการที่รู้กันดีว่าเราอยู่คู่เกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยชัยวัคซีไรส์กับนาข้าวฉีดวัคซีไรส์ก่อนหว่านปุ๋ยค่ะเราจะประหยัดปุ๋ยนะคะใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไวได้รวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มใช้วีซ่าขั้วเหนียวกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาและใช้วีซ่า2ฉีดข้าวตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแล้วก็เอาวีซ่า2ไปฉีดพืชลงหัวทุกชนิดเพื่อให้ขยายขนาดเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งเพิ่มรสชาติให้ผลิตผลที่ดีกว่าของเดิมที่ท่านเคยใช้แน่นอนส่วนวัคซีเน่ใช้กับพืชไร่ท้องให้ขึ้นใจอยากให้งามฉีดวัคซีเน่1ค่ะเราต้องการยอดอ่อนต้องการให้งามต้องการใบต้องการยอดฉีดวัคซีนหนึ่งอยากให้ดกติดดีไม่มีหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำปราบหนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้มีปัญหาเมื่อไหร่เพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มเลยค่ะคุณผู้ฟัง0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งปุ้มพร้อมส่งดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรจิราสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel บำรุงดวงตาปัญหาเรื่องเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังที่สั่งสมุนไพรจิรารอนิดนึงนะคะปุ่มก็เร่งอยู่นะอยากได้ไวๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ารอได้เลยสำหรับใครที่ตุนไว้ตั้งแต่โปรโมชั่นเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอได้เลยมาเมื่อไหร่มีโปรให้แน่ๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนเลยแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะใครที่ตุนเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีไว้พร้อมเลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าตอนนี้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะทันแน่นอนไม่ต้องกังวลติดต่อปุ้มสันธนีโทรมาที่0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะบ้านปุ้มนะพรำทั้งวันเลยค่ะวันเนี้ยฝนพรำตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ช่วงหัวค่ำมาเรื่อยๆนอนฟังเสียงฝนมาตลอดทั้งคืนตกเบามั่งพรำบ้างแต่ว่าไม่หนักไม่เหมือนเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนนี่คือแบบโอ้โหกระหน่ำแรงสุดนะช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนมาฉบับที่11วันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้2กันยายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมีฝนตกหนักมากและมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งด้วยนะคะวันนี้1กันยายนค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก็จะมีอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตากอันนี้ฝนตกหนักวันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรมหาสารคามนครราชสีมาแล้วก็ศรีสะเกษส่วนภาคกลางนะคะ2จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักคือลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกที่จันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้สำหรับวันนี้1กันยายนนะคะส่วนพรุ่งนี้ภาคกลางก็จะเบาไปหายไปฝนเบาลงแล้วแต่ว่ายังคงมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะมีที่ไหนบ้างอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาคกลางก็ลพบุรีสระบุรีนี่แหละค่ะที่ยังคงมีฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเหตุระทึกอีกแล้วค่ะคนร้ายยังก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคนร้าย4คนพร้อมอาวุธปืนยาวลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮริมถนนสาย410ปัตตานีคนร้ายเนี่ยจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องมีรายงานประมาณทุ่มหนึ่งค่ะคนร้ายลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอยู่ริมถนนในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะรถแบ็คโฮได้รับความเสียหายในช่วงที่เกิดเหตุก็มีคนร้าย4คนขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมอาวุธปืนยาวมุ่งตรงไปยังรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ริมถนนสาย410ปัตตานียะลาก่อนที่จะอาศัยความมืดนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่พกมาราดไปยังรถแบ็คโฮแล้วจุดไฟเผาจนเกิดไฟลุกโชนอย่างหนักจากนั้นคนร้ายก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปหลังเกิดเหตุชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับเพลิงสามารถจะควบคุมเพลิงไว้ได้แต่ว่ารถแบ็คโฮเนี่ยถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งคันสาเหตุก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อความไม่สงบที่ยังคงก่อให้เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครั้งนี้คนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายจากการเผารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อเหตุกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลือกเป้าหมายซึ่งถ้ามีความคืบหน้าก็จะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับสถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลานะคะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจฝากไว้สำหรับความระแวดระวังในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่ก่อสร้างเมื่อวานนี้นะคะท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางพลีรับแจ้งเหตุมีกลองเหล็กขนาดใหญ่สไลด์มาถลายมาทับคนงานมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายเป็นโรงงานเหล็กในพื้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะแพทย์เวรโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปตรวจสอบเป็นโรงงานเก็บเหล็กขนาดใหญ่เนื้อที่3ไร่มีกองเหล็กหลายชนิดหลายขนาดสูงกว่า5เมตรบริเวณกลางโรงงานก็มีกองเหล็กตัวไอยาวประมาณ12เมตรแต่ละอันหนักกว่า500กิโลกรัมกองเหล็กที่เป็นตัวไอก็คือมีหัวท้ายแล้วก็มีขีดกลางนะคะ
แต่ละอันก็ยาวประมาณ12เมตรน้ำหนักอันละประมาณ500กิโลกรัมอันละครึ่งตันน่ะไหลลงมากองอยู่ตรงกลางแล้วก็ทับร่างของนายวัชรพงษ์แจ้งสว่างอายุ41ปีชาวสมุทรปราการเป็นคนงานที่ปีนขึ้นไปอยู่ช่องว่างตรงกลางกองเหล็กแล้วก็กำลังจะใช้เครนยกเหล็กออกแต่ว่ามันถลายลงมาแล้วก็ทับอยู่ทำให้นายวัชรพงษ์เสียชีวิตทันทีเพราะว่ามีเหล็กที่หนักหลายสิบตันแล้วก็มีนายชัยวิทย์อุทัยแสงเป็นชาวจังหวัดหนองคายคนงานอีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าและข้อเท้าด้านซ้ายเหล็กที่ไหลลงมากระแทกก็อันนึงมันหนักตั้ง500กิโลกรัมน่ะคุณผู้ฟังขาแล้วมันสไลด์ลงมาอันนึงก็ถึงตายเลยแหละเนี่ยค่ะแต่ว่านายชัยวิทย์นี่โชคดีที่โดนกระแทกเข้าที่หัวเข่าและข้อเท้าซ้ายก็บาดเจ็บล่ะค่ะคุณผู้ฟังนำส่งโรงพยาบาลบางนาในเบื้องต้นเนี่ยอาการปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากกองเหล็กนะคะจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานก็เล่าว่าเหล็กคานแต่ละเส้นเนี่ยยาว12เมตรอย่างที่ปุ้มบอกไปก่อนเกิดเหตุคนงานก็ช่วยกันยกแล้วก็จัดเรียงเหล็กโดยผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นไปอยู่บนกองเหล็กเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายจากด้านบนระหว่างนั้นเหล็กคานเส้นหนึ่งถูกยกขึ้นไปแล้วแต่ว่ายังวางไม่เข้าตำแหน่งก็เลยเกิดไหลลงมากระทันหันก่อนที่กองเหล็กที่วางซ้อนกันก็จะเสียหลักพังลงมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้คนงานที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถที่จะหลบหนีได้ทันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลีก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบขั้นตอนของการยกและการจัดเรียงรวมถึงอุปกรณ์ภายในโรงงานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปเนี่ยค่ะด้วยความระมัดระวังด้วยการเซฟคนงานเป็นเรื่องสำคัญบางทีความคุ้นชินความเคยชินทำให้เราเกิดความประมาทซึ่งมันจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังขาระมัดระวังนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดใจเมื่อวานนี้บรรยากาศอบอุ่นมากต้อนรับนักตบสาวไทยกลับประเทศบรรยากาศอบอุ่นมากคุณผู้ฟังขาหลังจากที่ยืนแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วลุยโอลิมปิกทีมนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงทีมแชมป์เอเชีย2026คว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกปี2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ 21:20 นาทีบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากมารอรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันคึกคักมากมาร่วมรอแสดงความยินดีหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียจนสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกได้สำเร็จนี่ค่ะก็มาต้อนรับฮีโร่สาวไทยกันที่สุวรรณภูมิอบอุ่นคึกคักคับคั่งชื่นชมยินดีเนี่ยค่ะครบรถคุณผู้ฟังขาไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะมีเรื่องของข่าวนี้ชาวบ้านผวาร้อยตำรวจเอกเมากร่างขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพิ่งจะกลับมาจากงานแต่งแต่กร่างสุดแรงเกิดแบบนี้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์ข้อความว่าตำรวจเขาไล่กันแบบนี้เลยเหรอเพิ่งพาลูกมานั่งเล่นรอซักผ้าเสร็จขี่รถมายิงปืนลูกก็อยู่ทำแบบนี้ได้ด้วยพร้อมโพสต์คลิปชายชุดดำขับรถเก๋งสีขาวมาจอดจากนั้นเดินลงมาจากรถแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
เพื่อไล่วัยรุ่นที่นั่งอยู่ในสวนสาธารณะหนองทาทางไปบ้านตาดแล้วก็ตะโกนไล่วัยรุ่นให้กลับบ้านกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นอยู่ริมถนนก็พากันตกใจแตกตื่นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยค่ะแล้วก็อ้างว่าตำรวจนะทราบว่าเป็นตำรวจจริงด้วยค่ะระดับผู้กองนี่ค่ะวันต่อมาก็คือเมื่อวานเนี้ยนางสาวเออายุ23ปีเดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีให้ดำเนินคดีกับชายชุดดำที่ถือปืนออกมายิงขู่และไล่เธอพร้อมกับน้องๆวัยรุ่นกลับบ้านที่บริเวณสวนสาธารณะหนองทาเมื่อเวลาเที่ยงคืน35นาทีของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนวานคืนวันที่30เข้าสู่เช้าวันตรู่วันที่31นะคะแล้วพอรุ่งขึ้นเช้าเขาก็มาแจ้งความโดยนางสาวเอบอกว่านำเสื้อผ้ามาซักตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็ขับรถไปเล่นที่หนองทาเจอกับน้องๆวัยรุ่นที่รู้จักกันก็นั่งคุยกันเพื่อที่จะรอให้เสื้อผ้าซักเสร็จจู่ๆชายคนนึงขับรถเก๋งมาจอดตรงหน้าแล้วก็ไม่พูดร่ำทำเพลงเดินออกมาจากรถจากนั้นก็โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ร้องตะโกนว่าให้กลับบ้านกลับเดี๋ยวนี้พร้อมทั้งข่มขู่ต่างๆนานาแถมบอกว่าอย่ามาเห็นอีกนะนางสาวเอบอกว่าพวกหนูก็ตกใจพากันขับรถกลับบ้านอีกทั้งลูกวัย5ขวบได้ยินเสียงปืนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกวิ่งขึ้นรถผิดคันน่ะเหตุการณ์แบบนี้มองว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็กระทำเกินกว่าเหตุไหมมาไล่กันแบบนี้ตอนนี้ก็แจ้งความนะคะยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนแล้วเท่าที่ทราบก็คือกลับมาจากงานแต่งงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่ว่าแวะเคลียร์ไล่วัยรุ่นกลับบ้านกันซะก่อนแต่ว่าด้วยวิธีการแบบนี้เขาก็ตื่นตระหนกตกใจจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจจริงไม่เก๊ยศร้อยตำรวจเอกเลยแหละเป็นตำรวจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความพนักงานสอบสวนก็จะตรวจสอบคลิปค่ะแล้วก็จะเชิญมาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ประมาณนี้แหละเมาปะหรือไงมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเคยเวลาไปเดินห้างไหมเดินๆอยู่นี่ก็จะมีพนักงานจากสถาบันเสริมความงามคลินิกเสริมความงามร้านเสริมความงามจะเอานี่นู่นนั่นมาแจกให้เหมือนจะเอาใบโบชัวร์มาแจกพอเราเอื้อมมือจะรับเขาก็จะบอกเราเลยว่าขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะไม่ทราบว่าดูแลบำรุงผิวยังไงคะมีนู่นนี่นั่นแนะนำค่ะ

โปรโมชั่นพิเศษให้โอ้โหคราวนี้ยาวเลยค่ะคุณผู้ฟังขาซึ่งในความยาวยืดแบบเนี้ยบางคนก็ไม่สามารถที่จะหาช่องว่างในการที่จะปฏิเสธได้เลยบางคนก็ปฏิเสธไม่ออกบางคนก็อ่ะซื้อด้วยความเชื่อในคำบรรยายของพนักงานร้านเสริมความงามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ไม่ได้ใช้บริการของร้านเขาหรือเรามีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้วมีสถานเสริมความงามประจำของเราอยู่แล้วซึ่งไม่คาดไม่ได้คิดว่าจะใช้บริการของร้านนั้นเราก็ปฏิเสธในการรับโบชัวไปเลยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ยาวยืดกรณีนี้เป็นตัวอย่างค่ะคือก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีมาตรการแก้ไขแต่ก็ยังไม่เห็นได้ดำเนินการใดๆได้เลยคุณลุงคุณป้า2คนค่ะมาแจ้งความว่าถูกร้านเสริมความงามในห้างดังที่เชียงใหม่มัดมือชกต้องรูดบัตร 85,000 หลังจากตอนแรกบอกว่าจะให้ทดลองใช้ฟรีนะคะร้านก็บอกว่ามีหลักฐานนะฟ้องมาก็ฟ้องกลับความคืบหน้ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภัยหลังจากอ้างว่าพ่อกับแม่ถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางและเสริมความงามแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เชียงใหม่ชวนเข้าไปในบูธโดยอ้างว่ามีบริการเสริมความงามให้ทดลองใช้ฟรีก่อนจะกดดันให้ส่งบัตรเครดิตไปชำระเงินเป็นยอดถึง 85,800 ล่าสุดผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงพร้อมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับพนักงานของร้านโดยผู้เสียหาย2คนให้การกับพนักงานสอบสวนว่าวันที่16สิงหาคมเนี่ยไปใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่เดินผ่านร้านเครื่องสำอางก็มีพนักงานเข้ามาแจ้งว่ามีบริการเสริมความงามให้ทดลองฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วพนักงานก็ดึงแขนเข้าไปในร้านต่อมาเมื่อใช้บริการทดลองเสร็จพนักงานก็นำสินค้า2กล่องมาให้โดยอ้างว่าบอสของทางร้านเนี่ยมอบให้ฟรีแล้วก็ขอบัตรประชาชนและบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปตอนแรกเขาก็แย้งไปแล้วนะคะว่าไหนบอกว่าทดลองฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่พนักงานก็ตะคอกใส่ค่ะดุขึ้นแล้วก็บอกให้เอาบัตรเครดิตมาเขาก็ให้ไปแล้วก็นั่งรอหน้าร้านพนักงานก็นำกล่องครีมมาให้แล้วก็อ้างว่าอันนี้ฟรีพร้อมกับนำเอกสารมาให้เซ็นอ้างว่าเป็นลูกค้ากิติมศักดิ์นะคะแล้วก็เซ็นชื่อไปพร้อมกับได้ครีมมา2กล่องโดยอ้างว่าแถมให้จากนั้นเมื่อออกมาจากร้านก็พบว่ามีใบเสร็จรับเงินแนบมาด้วยระบุค่าสินค้า 85,800 บาทซึ่งก็ไม่ได้ยินยอมที่จะซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยจากญาติผู้เสียหายนะคะว่าทางร้านเสริมความงามเนี่ยก็ได้เตรียมที่จะฟ้องกลับโดยยืนยันว่ามีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและภาพจากกล้องวงจรปิดและหลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการให้ข้อมูลการแจ้งรายละเอียดก่อนการชำระเงินพร้อมทั้งระบุว่าหากยังไม่ลบข้อความบริษัทจะยุติการเจรจาและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้โพสต์ผู้แชร์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งหมดนี่ค่ะทีนี้ปุ้มก็ขอบอกเลยนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ามัดมือชกจริงๆเพราะว่าจะเริ่มต้นจากการให้ทดลองใช้ทดลองทำแล้วก็ยัดเยียดสินค้าแต่ว่าบอกเลยนะคะมันก็ไม่ควรที่จะเยอะขนาดนี้ป่ะเนี่ยสินค้าบางรายการเอาอย่างเช่นปุ้มเคยเจออันนี้เป็นสครับสครับก็คือจะเป็นเกล็ดๆนะคะขัดมันก็จะลื่นๆนะหน้าก็ได้ผิวหน้าก็ได้ผิวกายก็ได้นะคะเขาก็ลองทำที่หลังมือแล้วก็ให้เราล้างมือมันก็เนียนนุ่มดีนะคะแล้วก็โอโลมปฏิโลมยกแม่น้ำทั้ง5ตั้งแต่แม่น้ำ

0: ไปแยงซีเกียงอะไรก็ว่าไปชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อที่จะให้เราซื้อสินค้าที่เขาทดลองให้เราเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราพร้อมที่จะปฏิเสธไม่มีบัตรเครดิตจะมีหรือไม่มีก็ช่างบอกไปก่อนเลยว่าไม่มีบัตรเครดิตบางร้านเนี่ยพอบอกว่าไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยเหยียดเลยนะคะจริงปุ้มเจอเองเลยแหละพอบอกว่าไม่มีบัตรเครดิตนี่แบบคนละเรื่องกับที่แนะนำเราเมื่อสักครู่เลยอ่ะคุณพี่ที่มาด้วยมีไหมคะอ้าวประมาณนี้เลยคือต้องให้มีบัตรเครดิตให้ได้นะคะแล้วก็ราคามันก็เกินกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะได้มาบางรายก็เป็นเซต 15,000 30,000 45,000 แต่อันเนี้ย 85,800 คือชีวิตนี้ถ้าไม่ได้คุณลุงคุณป้า2ท่านนี้เนี่ยจะทำมาหากินกับใครไม่ได้แล้วใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นคำถามนะไม่ได้ว่าจะมาฟ้องกันไม่ได้นะแค่ถามเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะแล้วก็พนักงานเยอะมากบางทีเนี่ยเดินต่อไม่ได้เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นประเด็นเป็นปัญหากันมาแล้วเพราะว่ามีคนร้องเรียนว่าเจอพนักงานบูธเสริมความงามแบบเนี้ยแนะนำต้อนหน้าต้อนหลังต้องใช้แบบนี้ค่ะแต่บางที่เขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะแล้วบางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีนโยบายให้พนักงานเนี่ยตื้อจนครองโลกแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง 85,000 เนี่ยมันก็เกินไปแน่นอนเขามีหลักฐานอยู่แล้วแหละเพราะเขามาต้อนให้ไปทดลองใช้แล้วเขาก็จะแนะนำว่าให้ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์จะมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้อ่ะพาไปสาธิตมีของให้แจกมีของแจกให้ถ้าสนใจจะซื้อวันนี้เสนอโปรโมชั่นมาค่อยว่ากันแต่นี่เหมือนกับมัดมือชกจริงๆเดี๋ยวรอดูว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ขอพักก่อนแป๊บหนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแหล่งเลขเด็ดรออยู่รับรองว่าวันนี้ใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีโชคดีทุกคนค่ะคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ก่อนจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหากันนะคะ0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: ครับสวัสดีครับวันจะสั่งวัคซีไรส์เพิ่มนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีไรส์เร่งรวงอย่างแรกอย่างเร่งครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือจะฉีดมีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7,000น่ะต่อครั้งนึงอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องกลมมันกำลังพร้อมกันนะครับแบ่งข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้ชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะจริง
3: หนอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีเขามีทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค
2: ่ะเคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 085 517 9025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
0: วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นผลิตภัณฑ์ที่คุณเคยใช้ทำให้มเมล็ดเต่งใสแต่ว่าความชื้นมันเยอะเปลี่ยนเหอะมาใช้วีซ่า2นี่แหละฉีดตอนรวงก้มนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปฉีดพืชลงหัวด้วยเผือกมันแห้วมันแก้วหน่อไม้มีคุณผู้ฟังบอกว่าทำยังไงจะได้หน่อไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ข้าวโพดฟักทองมะม่วงกล้วยได้หมดละค่ะเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มผลผลิตชีวิตก็ดีขึ้นที่สำคัญปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายนะปราบหนอนปราบหนูก็ไม่มีอะไรตายนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้ฆ่าแต่เราไล่ไปแล้วไปรับไม่กลับมานะคะมีเรื่องราวของข่าวนี้ค่ะสาวปิ๊งไอเดียเลี้ยงแมลงสาบค่ะรายได้ปังมากลูกค้าสั่งซื้อไม่ขาดเงินเข้าสัปดาห์ละ 5,000 เดือนนึงมีไม่ต่ำกว่า 20,000 เลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะหญิงสาวพิษณุโลกวัย29ปีค่ะปิ๊งไอเดียเลี้ยงแมลงสาบขายรายได้งามเลี้ยงมา1ปีขายกันไม่ขาดเลยเขาซื้อไปเป็นเหยื่อตกปลาเพราะว่าจะมีกลิ่นเฉพาะแล้วปลามันชอบกินโอ้โหอย่าได้มาอยู่ใกล้ๆบ้านกันเลยนะด้วยความเคารพนะคะคุณผู้ฟังคือผู้สื่อข่าวก็พาไปดูอาชีพแปลกแต่สร้างรายได้ก็บอกเลยว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันเนาะรายได้ของชาวบ้านในพื้นที่บ้านตะแบกงามตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงแมลงสาบเลี้ยงเพื่อขายนำไปใช้เป็นเหยื่อตกปลาค่ะแมลงสาบที่หลายคนร้องยี้ปุ้มเนี่ยไม่ร้องยี้อ่ะปุ้มหรอกหือไม่ได้เลยปุ้มกับแมลงสาบนี่นะทุกวันนี้เนี่ยยังทำใจนะถ้ามันไม่บินถ้าเจอแมลงสาบบินเนี่ยโหปุ้มแทบจะแบบหาอะไรคุมหัวได้คุมเลยค่ะมุดเข้าไปอยู่ในเสื้อเพื่อนมุดเข้าไปอยู่ในถุงดำทุกอย่างถ้าเจอแมลงสาบบินนี่ปุ้มถึงตายเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มกลัวมากเพราะแมลงสาบบินมันไร้ทิศไร้ทางค่ะแต่มันกลับสร้างรายได้เป็นสินค้าตลาดให้ความสนใจแล้วซื้อเยอะคุณณัฐริยาอายุ29ปีชาวอำเภอชุมแสงตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ย ขาบอกว่าครอบครัวอยู่ใกล้แม่น้ำยมอาชีพของคนแถวนี้ก็คือตกปลาแม่น้ำแล้วคนตกปลาเนี่ยจะหาแมลงสาบมาเพราะว่ามันมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ปลาจะกินดีกว่าพวกแมงกระชอนหรือว่ากุ้งนะคะเขาเลยหาข้อมูลแล้วพบว่ามันไม่ได้เลี้ยงยากเลยแต่ต้องเลี้ยงแยกมีอาหารมีน้ำให้กินแล้วแมลงสาบที่เลี้ยงขายเนี่ยไม่ได้กินของสกปรกเหมือนแมลงสาบทั่วไปนะให้กินหัวอาหารไก่อย่างดีมีน้ำเปลี่ยนให้ทุกสัปดาห์ขายเป็นขวดขวดละ130มีแมลงสาบ50ตัวขายดีมากวันนึงเนี่ยขาย30ขวดแทบไม่พอต้องสั่งจองนะรอบเก็บเนี่ยสัปดาห์ละครั้งครั้งหนึ่งจะเก็บได้ประมาณ30ถึง40ขวดขวดละ50ตัวคุณผู้ฟังเลี้ยงก็ไม่ยากแค่ดูแลไม่ให้มดหรือจิ้งจกเข้ามากวนตีเป็นห้องทึบทำช่องระบายอากาศเล็กๆปิดด้วยตะแกรงทีๆกันไว้ไม่ให้มดหรือจิ้งจกเข้ามากัดไข่แมลงสาบหรือว่าตัวอ่อนลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยมาซื้อไม่ต่ำกว่า5ขวดนะเขามาซื้อกันทีละ 5-6 ขวดแล้วปลามันจะกินแมลงสาบได้ดีกว่าแมลงกระชอนคุณณัฐริยาบอกว่าอาหารเลี้ยงก็ไม่เปลืองให้ไปครั้งหนึ่งนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์เนี่ยแมลงสาบเนี่ยเป็นเหยื่อที่ปลากินทุกปลาโดยเฉพาะปลาแดงเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็รับซื้อมาขายต่อด้วยเพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าแต่ต้องเป็นแมลงสาบเลี้ยงเท่านั้นนะแมลงสาบบ้านไม่รับเพราะว่าห่วงเรื่องของความสะอาดแมลงสาบตายก็ไม่รับซื้อค่ะจับใส่ขวดไปก็ไม่ตายนะมันจะอยู่ได้นานมากเวลาจับใส่ขวดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปใส่ตู้เย็นในช่องแช่ผักอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ตอนอยู่ในตู้เนี่ยเหมือนก็ถูกน็อกด้วยความเย็นนะแต่พอออกมาจากตู้มันกระดุกกระดิกได้เหมือนเดิมอ่ะแต่ห้ามให้น้ำเข้าแล้วก็อย่าให้เป็นไอ้น้ำเลี้ยงมาปีกว่าเนี่ยทำรายได้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ 3,900 ถึง 5,200ตอนนี้รายได้ดีกำลังจะขยายฟาร์มด้วยนะเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวเลยแมลงสาบขายดีทั้งปีนี่ค่ะนักตกปลาจากสุโขทัยมาซื้อเนี่ยค่ะเพราะว่าพรานปลาเนี่ยนิยมใช้แมลงสาบเกี่ยวเบ็ดกลิ่นดีกว่าพวกแมงกระชอนกลิ่นดีกว่ากุ้งปลาชอบกินทุกปลาค่ะโดยเฉพาะปลาตระกูลเนื้ออ่อนปลาแดงนี่จะชอบกินมากเดี๋ยวนะปลาแดงเนี่ยปุ้มชอบมากเลยนะทอดจิ้มซีอิ๊วเนี่ยตอนนี้ปุ้มจะเปลี่ยนใจแล้วนะปลานี้ต้องเลือกเมนูปุ้มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นปลาแล้วยิ่งรู้ว่ามันกินแมลงสาบด้วยแล้วนี่โอ้โหคุณผู้ฟังขาแหมนะแต่ว่าปลาแดงมันก็อร่อยนะเอาเถอะเขาก็เลี้ยงสะอาดอยู่เป็นอีกช่องทางนึงในการสร้างรายได้แล้วก็มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มด้วยที่สำคัญคือผลิตเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอค่ะลูกค้าต้องการมากตลาดกว้างมากอาชีพแปลกแต่สร้างรายได้คุณผู้ฟังค่ะปิดท้ายค่ะเรื่องราวของแหล่งเลขเด็ดมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าแม่ตะเคียนสิงร่างคุณยายวัย60ร่ายรำอยู่หน้าต้นตะเคียน200ปีให้เลขเด็ดจดกันเพลินเลยค่ะวัดพลงสวัยตำบลซากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านและผู้มาปฏิบัติธรรมประชาชน20คนมาร่วมปฏิบัติธรรมทำประกอบพิธีปริวาสกรรมท่ามกลางบรรยากาศความสงบตามวิถีพุทธระหว่างประกอบกิจกรรมก็มียายยันอายุ60ปีลุกขึ้นมาร่ายรำสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ลงจากศาลาไปที่บริเวณรากต้นตะเคียนโบราณที่อายุกว่า200ปีที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดแล้วก็เก็บรักษาอยู่ด้านล่างของศาลาพร้อมทั้งบอกว่าเอากูมาก็เอามาทิ้งๆคว้างๆไม่แลชาวบ้านก็เลยสนใจมากแถมยายยันยังพูดถึงตัวเลข94ทำให้เซียนหวยที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคือหากันมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลย คุณผู้ฟังไปติดตามฟังปุ้มได้ตอนตีห้าที่วสป .612 แล้วก็พบกันที่นี่6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไปละค่ะสวัสดีค่ะ
4: สำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อก
10: มาแล้ว
11: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
10: มาแล้ว
11: ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย
10: ด่วนสุดพิเศษ
11: โครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
14: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
15: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
16: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
17: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
18: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
19: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

0: ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลย
2: 0364861880818253521 2คำจำให้แม่นสบู่ซัมซุง
3: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: วาสนาของพี่มันสั้นจุดจู พี่บอกแล้วแล้วแต่วาสนา คนรุ่นยุคนะยุคจุ๋มเนี่ยก็แล้วยุค80เนี่ยก็จะมีชื่อวาสนาเยอะนะจริงๆนะเพื่อนเพื่อนจุ๋มก็มีชื่อวาสนาด้วยนะก็เป็นความหมายที่ดีในภาษาไทยนะตามพจนานุกรมนะฉบับราชบัณฑิตยสถาสภาเนี่ยนะคะก็วาสนาก็หมายถึงบุญบารมีนะมีกุศลนะทำให้รับลาภยศเจริญรุ่งเรืองในชีวิตวาสนาดีจริงๆเลยนะแล้วก็สมัยนี้ไม่มีคนชื่อวาสนาเนาะจะบางคนอาจจะชื่อก็เปลี่ยนนะบางคนก็เปลี่ยนอ่านยากยากนะอ่านยากยากเลยบางคนนะแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนนะชื่อที่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์นะแต่บางคนเปลี่ยนแล้วมันก็ดีขึ้นนะบางคนไปเปลี่ยนอู้เจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกโศกเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยมาเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็บอกโอ้วาสนาเนี่ยนี่วาสนาในความหมายถึงภาษาไทยเนาะก็จะหมายถึงบุญบารมีนะทำให้ลาภยศสรรเสริญเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยความหมายทั่วไปของภาษาไทยเนาะเกิดมาสุขสบายเกิดมาในกองเงินกองทองนะชีวิตที่ดีวาสนาดีนะนะแต่ถ้าเกิดทางพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะ เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเสวนากับบัณฑิตเป็นกิจชอบประกอบด้วยกุศลสโมสรอันธรรมจารีสีสุนทรนรากรได้พึงจึงเย็นใจจึงเย็นใจนะคบบัณฑิตนะหรือเสวนากับบัณฑิตเนี่ยอะไรที่เรารู้ผิดเราก็รู้ถูกอะไรที่ยังไม่ได้รู้เราก็รู้นะจุ๋มก็คบแต่ครูบาอาจารย์นะเพราะสมัยก่อนรู้ผิดเยอะมากนะตอนนี้ก็ยังมีบ้างแต่พยายามน้อยที่สุดใช่ไหมเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็มาปรับกันใหม่นะถ้าเกิดทางความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าวาสนาเนี่ยมันหมายถึงความประพฤติทางกายวาจาใจเนี่ยแหละใจด้วยนะหรือการอบรมความเคยชินน่ะนะความเคยชินหรือคำพูดที่ติดปากบางอย่างที่ติดตัวมานานนะละยากนะแม้แต่พระที่อรหันต์ที่สำเร็จพระอรหันต์ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะในวาสนาคือของเก่าความเคยชินนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยวาสนาเนี่ยหมายถึงลึกซึ้งนะแตกต่างจากภาษาไทยในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงนะทุกวันนี้เราเข้าใจอะไรผิดๆกันเยอะแล้วเราก็ทําตามกันมาหลายๆอย่างเนาะจริงๆบางอย่างถ้าเราได้ศึกษาแล้วเรียนรู้จากบัณฑิตนะหรือคุณครูบาอาจารย์นะมันก็มีหลายสายเนาะบางคนก็เป็นครูสอนวิชาลักษณะนี้ก็จะมุ่งแต่ที่เราเนี่ยอย่างเวลาเขามีงานเนี่ยนะเพื่อครูจักสารก็มีนะอันนี้ก็จะเก่งนะจะให้ครูวิชาการไปสอนจักสารก็ไม่ได้ใช่ไหมมาความรู้มันก็แตกแยกออกไปนะอย่างคำว่าวาสนาเนี่ยถ้าเป็นในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแตกต่างจากภาษาไทยหรือความหมายอย่างสิ้นเชิงบุญบารมีวาสนาเกิดบนกองเงินกองทองไม่ใช่เลยนะลักษณะการเคยชินถ้าใครฟังจุ๋มบ่อยๆนะจุ๋มจะพูดเรื่องนี้หลายครั้งเนาะว่าวาสนาเนี่ยมันหมายถึงความเคยชินอาการทางกายวาจาใจที่ติดตัวมาและเป็นจริตที่สั่งสมมานานจนนอนเนื่องในอนุสัยอนุสัยนี่คุ้นๆไหมนั้นว วาสนาทางธรรมเนี่ยก็จะเกิดจากการสั่งสมพฤติกรรมนิสัยกิริยาท่าทางนะอะไรที่ทำซ้ำๆหลายภพหลายชาตินะจนกลายเป็นการสะสมที่ฝังลึกลึกสุดใจอนุสัยหรือสันดานเนี่ยแหละแก้ยากเนาะมันนอนเนื่องนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่กิเลสนะวาสนาก็เป็นเพียงอาการนะที่ความเคยชินนะไม่ใช่ตัวบาปนะก็คืออะไรเช่นที่เราทำบ่อยๆหลายภพหลายชาติพูดเร็วอย่างจุ๋มก็เป็นคนพูดเร็วเดินเร็วนะหรือชอบของสวยงามเราก็มันก็เป็นวาสนาอย่างหนึ่งเนาะชอบของสวยงามนะพระอรหันต์ละไม่ได้นะอันนี้จริงนะในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยสามารถละกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงได้หมดสิ้นแต่ยังไม่สามารถละวาสนาเดิมที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติยกเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้ผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะละได้ทั้งกิเลสและวาสนาที่ติดตัวมาทั้งหลายทั้งหมดนะในอย่างพระที่สำเร็จพระอรหันต์เนี่ยที่ยังละวาสนาไม่ได้ความเคยชินก็มีนะอย่างที่จุ๋มเคยเล่าเรื่องพระสารีบุตรนะในอดีตชาติหลายภพหลายชาติเนี่ยนะท่านก็เคยก่อนนั้นท่านก็เคยเกิดเป็นวานรนั่นแหละ นะแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนาะเจอคูน้ำเจออะไรกีดขวางไม่ได้ท่านกระโดดย่องย่องด้วยความเคยชินนะในวาสนาเดิมนะก็มีเรื่องเล่านะอย่างที่โยมนิมนต์พระสารีบุตรนะจะมาที่บ้านนะถวายพระไตรเตรียมไว้แล้ว3ไตรเลยนะเห็นพระสารีบุตรเดินตัดทุ่งมาแล้วก็เจอคลองแล้วขั้นเคยเนาะได้สั่งสมมาพบหลายพบชาติเจออะไรกีดขวางได้กระโดดบ้องเลยนะกระโดดโอ้โหทำไมพระองค์นี้ไม่สำรวมเลยโยมมองเห็นแต่ไกลนะสามไตรเตรียมไว้ชักกับไตรหนึ่งเหลือสองพอนะสักพักหนึ่งพระสารีบุตรเดินมาเจอคูคลองขวางคือเล็กๆกันเนาะไม่ได้ใหญ่นะตั้งก็กระโดดย่องอีกโอ้โหพระองค์นี้นี่เอ๊ะไม่สำรวมเลยนะตั้งใจตอนแรกสามชักออกเหลือจากสองเหลือหนึ่งแล้วตั้งใจจะถวายสามนะพอเห็นอากกริยาแล้วไม่สำรวมนะเหลือหนึ่งนะถวายหนึ่งก็บอกนะพอจะใกล้ๆถึงเนี่ยก็มีคลองอีกเหมือนกันเป็นแบบคูน้ำเล็กๆเหมือนคันนาอย่างเงี้ยแต่ท่านไม่กระโดดนะท่านเดินอ้อมนะโยมก็บอกอ้าวทำไมไม่กระโดดล่ะคะเจ้าค้าเห็นกระโดดมาก็บอกถ้ากระโดดอันนี้สงสัยโยมไม่ถวายพระไตรจีวรโอ้โหท่านรู้วาระจิตเราได้ยังไงเนี่ยท่านรู้ได้ไงวาระจิตเราตกลงโยมก็ถวายหมดทั้ง3ไตรจีวรนะก็ถือเป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ละนะอนุสัยหรือวัดวาสนาที่เคยสั่งสมมานะนะก็มีหลายท่านนะนะอย่างพระปิรินทวัชชะเนี่ยนะเวลาเจอใครก็ชอบเรียกคนอื่นว่าคนถอยนะท่านก็ติดปากท่านมาตั้งแต่ไหนอะคนถอยนะเพราะอะไรอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระปิรินทเนี่ยท่านเคยเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์หลายภพหลายชาตินะตระกูลพราหมณ์นี่ถือว่าสูงสุดนะในวรรณะพราหมณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือตัวแหละทิฏฐิมีความอันนี้น่ากลัวนะแล้วถ้ามีมานะมันดูข้างหน้าด้วยอันนี้น่ากลัวใครสอนไม่ได้เลยนะมานะทิฏฐินี่อันนี้ปู่เป็นอัตตาแบบสุดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องในอดีตชาติเนี่ยท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ท่านก็จะถือตัวหลายชาตินะแม้นมาเป็นรูปเป็นพระอรหันต์ก็ยังติดปากคำนี้ขนาดเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแล้วนะก็ยังติดปากคำเจ้าคนถอยนะพูดไปด้วยความเคยชินแต่ก็ไม่ได้พูดด้วยความโกรธหรือเหยียดหยามหรือหยามเหยียด ในเลยคือความที่ฉันสั่งสมคำพูดคำนี้มานะมีหลายรูปนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะอย่างจุ๋มน้องไม่จะมองดูเอ๊ะวาสนาเราสั่งสมอะไรมีอะไรบ้างไหมนะบางคนเนี่ยความรู้น้อยก็มักโกรธเขาจะบอกเลยนะในคัมภีร์อ่ะคนที่โทสะบ่อยโมหะบ่อยนะกลัวหลงเลยโกรธด้วยเนี่ยหนึ่งเกิดในตระกูลต่ำสองความรู้น้อยใครบอกอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะเพราะนั้นพวกนี้จะละยากนะละยากเนี่ยเห็นไหมล่ะอะไรที่เราทำแล้วมันรู้สึกมันเป็นบุคลิกที่ไม่ดีอ่ะเราต้องเปลี่ยนนะอย่างคุณลุงที่บ้านจุ๋มเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบโทสะนะนะพูดอะไรผิดหูหน่อยเนี่ยน่าจะแบบดุเขาเป็นคนหน้าดุอยู่แล้วจุ๋มก็ยังนั่งนึกว่าจุ๋มเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตได้ยังไงมันเลือกได้ยังไงคิดเหมือนกันนะมันพูดก็ไม่เยอะดุก็ดุแล้วเขาดุแต่จุ๋มก็ไม่รู้นะจุ๋มอาจจะทำโน่นทำนี่บางทีก็เอ๊ะเลือกได้ยังไงอ๋อพอดีเราเลือกพระอาทิตย์เราไม่ได้เลือกดวงดาว มันมีเรื่องเล่านะมาคุณย่าคุณย่าหลานนะเรียกหาคุณย่าคุณย่าคุณปู่มีอะไรที่ไม่ดีบ้างไหมคุณย่าก็นั่งนึกแป๊บหนูเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ตอนกลางคืนน่ะเห็นนั่นแหละความไม่ดีของคุณปู่อ่ะเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าอู้หูนับไม่ถ้วนเลยเนาะความผิดคนอื่นเท่าขุนเขาเลยความผิดของเราเท่ารูขุนขมรูขุนขขนเนี่ยขนเนี่ยนะมีต่ออีกนะความผิดคนอื่นเท่าขุนเขานะความผิดของเราเท่าเนี่ยนะเส้นขนแล้วกันเนาะนะกลิ่นตดคนอื่นเหม็นเหลือจะทนกลิ่นตดตัวตนเนี่ยตัวเราเนี่ยหอมชื่นใจทนได้ใช่ไหมของตัวเองทนได้ก็บอกนี่แหละความผิดของคนปู่เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแหละยามค่ำคืนโอ้โหนะเอาแล้วความดีอ่ะอ๋อความดีของคุณปู่เหมือนพระอาทิตย์เพราะว่าวันเมื่อไรที่พระอาทิตย์ส่องแสงมาเนี่ยดวงดาวหายหมดเลยดวงดาวจุ๋มก็คงจะมองแต่ส่วนดีของเขาอะนะแต่ส่วนดีๆเขาก็เยอะมากก็เหมือนสิ่งที่ยิ่งใหญ่ละกันเราก็มองแต่สิ่งดีของเขาแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นคนมักโทสะจริตด้วยแต่คนที่เป็นโทสะจริตก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคนที่มีโทสะจริตมีพุทธจริตผสมเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคิดไวทำไวแต่ก็ยังมีความรอบคอบนะฮะอันนี้จริงๆนะถ้าเกิดเราทำอะไรก็เนิบเนิบช้าช้าไม่ทันเขาอะนะแต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นนะเข้ามาประกอบด้วยประมาณนั้นเราก็ต้องสังเกตว่านะยังเราก็มีวาสนาบางคนก็แสนงอนงอนเรื่องอะไรไม่รู้งอนขี้น้อยใจนะบางคนก็อย่างว่าดังอย่างจุ่มก็พูดเร็วนะอาจจะเดินไวเดินลักษณะนี้แล้วมีคำพูดที่ติดปากเนี่ยอย่างนะที่ท่านพูดว่าเจ้าคนถอยเนี่ยนะเพราะว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์นะพระปริณฑวัชชะเนี่ยนะฮะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยยังมีเรื่องเล่าในชาดกหรือในสุตตันตปิฎกในพระสูตรนี่เยอะมากนะบางคนที่ฟังจุ๋มมาหลายสิบปีก็จะคุณจุ๋มเคยเล่าแล้วนะจะได้ระดับสติปัญญาแล้วก็เพิ่มพูนความจำจุ่มตัวด้วยไปพร้อมๆกันนะอันนั้นสำคัญนะเสวนากับบัณฑิตเป็นกิจชอบประกอบด้วยกุศลสโมสรนะอันธรรมจารีศรีสุนทรนรากรได้พึ่งจึงเย็นใจนะธรรมะสวัสดีท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะที่ตื่นมาฟังสวัสดีเดือนกันยายนนะคุณลุงก็เกิดเดือนกันยายนแต่ท่านเขาเกิดราศีสิงห์เนาะนะถ้าคนศึกษาจุ๋มมาเป็นคนชอบศึกษานะแต่คืออยากรู้อะ อยากรู้ไปหมดทุกศาสตร์เลยนะอยากรู้แต่ไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตเรียนเพื่อรู้อันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่จริตเรานะอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่ไพ่ยิปซีกำลังดังๆใน20-30 ปีที่แล้วเชื่อไหมว่าจุ๋มศึกษาด้วยแล้วบ้านจุ๋มเนี่ยไม่มีขายนะแต่ต้องฝากคุณลุงให้คุณลุงซื้อจากกรุงเทพนะคนที่เป็นต้นตำรับนำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วด้วยนะนะก็เรียนศึกษานะเชื่อไหมว่าตอนนั้นจุ๋มเปิดร้านค้าเนาะขายของจุ๋มเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะก็มีทั้งในประเทศไทยและนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้โอ้ขายดีมากนะสมัยนั้นไม่มีใครขายของลักษณะแบบนำเข้าเนาะแล้วก็มีน้ำหอมนะของฝรั่งเศสฝรั่งเนี่ยนะเนี่ยก็มีน้ำหอมขายด้วยนะเลิศหรูแหละนะต้องบอกอย่างนั้นสมัยก่อนนะจุงก็เปิดร้านแล้วก็ทำงานด้วยนะทำอะไรหลายๆอย่างนะทำงานบริษัทด้วยเปิดร้านค้าด้วยแล้วก็ชอบศึกษาอย่างเงี้ยก็ลองศึกษาลองเรียนนะคือต้องบอกเลยว่าแบนกับทั้งรองผู้ว่าราชการนะยังมาหามาดูแต่เขาไม่บอกนะว่าเขาเป็นใครเขามากับพี่ที่รู้จักเนี่ยก็ทำงานที่ว่าการอำเภอเขามาดูว่าเขาจะได้เป็นผู้ว่าไหมตอนแรกจุ๋มไม่รู้เขาเป็นใครเขามาถือไพ่ก็เลือกไพ่ปุ๊บปุ๊บจุ๋มก็ดูไพ่จุ๋มก็บอกมันขึ้น Emperor เนาะ Emperor นี่คนมีแบบพระมหากษัตริย์เนอะคนที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองแต่เขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครแล้วจุ๋มก็บอกวิจะทำงานด้านการปกครองนะคะตัวนี้อิมเพอเรอร์ทับมีไพ่ที่เกี่ยวกับแวดวงการปกครองนะตอนท้ายเลยเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาอยากมาลองดูพอดีหรือจุ๋มมารู้จักกับเป็นเหมือนกับเลขาท่านนะเนาะจุ๋มก็ไม่รู้ว่าพี่ก็เป็นนะเขาเป็นลูกค้าซื้อเสื้อผ้าจุ๋มนะก็เลยพอรู้ทีหลังโอ้ตอนหลังไม่ได้ท่านผู้ฟังคนมาเยอะมากเราอาชีพเราไม่ได้เป็นหมอดูเราศึกษาเพื่อแค่เรียนรู้อยากรู้ศาสตร์มันนะแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินอะไรบางคนแบบแม่นจังเลยบอกจุ๋มแค่ศึกษาแล้วก็ดูตามไพ่แค่นั้นเองนะคือถ้าเอาดีทางนั้นเนี่ยก็ไม่เจอจุ๋มคนนี้แล้วแหละแต่พอดีมันไม่ใช่วาสนาเราที่เคยทำมาอย่างนี้เราก็ศึกษาแค่รู้แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะงานหลักเราคืออะไรนะคนมารอคิวดูไพ่ยิปซีเฮ้ยมันไม่ใช่นะบางทีมันทำให้คนเนี่ยหลงไม่ได้เชื่อในการกระทำตัวนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําเราก็เลยบอกไม่ดูเลิกดูเลยนะบางทีคนจะมาซื้อเสื้อผ้าอีกคนก็จะมานั่งดูไพ่ยิปซีเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วตัวจุ๋มเองจุ๋มไม่ว่างจุ๋มทํางานบริษัทด้วยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์จุ๋มต้องเข้าออฟฟิศตลอดนะขับรถเข้ากรุงเทพก็เลยยกเลิกไม่ดูแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกเก็บเงินอะไรบางคนบอกอยากไหว้ครูเขาให้เงินมาเนี่ยจุ๋มทำบุญหมดมาเลยและจุ๋มคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันคนที่จะลิขิตคือตัวเรานะไอ้ดวงดาวหรือที่ดูบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็แค่เป็นสถิตินะพวกหมอดูพวกเป็นสถิติที่เขาบันทึกอย่างตำราพรหมจะอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ศึกษาจุ๋มก็ชอบนะผมว่ามีชอบอ่านคนเกิดลักษณะราศีนี้อย่างนี้ปีนี้เป็นอย่างนี้แค่นั้นน่ะเป็นคนชอบศึกษานะแต่ไม่ได้เอามาเป็นประกอบอาชีพเนี่ยอย่างบางทีจุ๋มเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนโทรมาหรือมีอะไรชื่อเนี่ยจุ๋มรู้เลยนะว่าคนนี้ต้องเกิดอย่างนี้อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราแค่นั้นเองไม่ได้เอามาเป็นประกอบโอ้โหไม่งั้นคนมากันเอ๊ะฉันขายเสื้อผ้าเด็กๆน้องสาวจุ๋มเนี่ยเขาก็แม่เตเขาเป็นคนดูแลร้านบอกว่าคนนั้นมารอเธอคนนี้มารอเธอเลิกดูเลยคือเราไม่ได้เราศึกษาเพื่ออยากรู้เองนะแล้วก็เคยมีเด็กคนหนึ่งแกมาดูทุกอาทิตย์เลยนะเจอทีไรก็เจอแต่ดาบแทงตัวนะเราก็บอกเฮ้ยอย่าดูบ่อยมันไม่ดี ดวงชีวิตชะตาเราอะถ้ามันเจอไม่ดีมันก็เหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบางทีเนี่ยเหมือนเรามองสิ่งแต่ดีๆเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเราจมปลักกับความคิดเก่าๆไม่ยอมเปลี่ยนเราก็จะเจอแต่สิ่งอย่างนั้นน่ะนะสรุปเขาเสียชีวิตจริงๆแล้วเสียชีวิตแบบโดนฆาตกรรมด้วยจุ๋มนอนบ้านไม่ได้เลยนะเขามานั่งก็เป็นเด็กหนุ่มรอเป็นเปิดแผ่นน่ะเป็นดีเจอะค่ะเปิดแผ่นตามผับอะสาวๆติดเยอะนะสาวๆติดเยอะทุกวันนี้จุ๋มยังนึกถึงน้องเขาก็หล่อมากจมูกโด่งเหมือนแขกขาวอะนะก็จะมาถึงพี่จุ๋มหมดดีวิมันนุยไหนพี่ลองดูให้หน่อยเราก็เพิ่งเริ่มหัดเรียนเราบอกว่าอย่าดูบ่อยไม่ดีนะนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ผับอื่นแล้วก็มีเช้ามาจุ๋มอ่านหนังสือพิมพ์โดนยิงเสียชีวิตทุกวันนี้ยังจับไม่ได้นะเพราะว่าเขารูปงามไงแล้วก็แม่ไม้แม่ล้างคนมาเที่ยวกลางคืนชอบไม่รู้เป็นเด็กใครภรรยาใครเมียท่านอะไรเงี้ยโดนยิงเสียชีวิตทางเข้าหน้าหมู่บ้านที่เขาเช่าอยู่จุ๋มนอนห้องไม่ได้เลยนะตอนนั้นจุ๋มอยู่ตึกนะเช่าตึกอยู่ต้องกลับมานอนบ้าน เพราะว่าจุ๋มนอนคนเดียวในตึกนั้น3 ชั้นคุณลุงทำงานกรุงเทพจะกลับบ้านแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะทุกวันนี้แกก็อยู่กรุงเทพนะแต่ว่าแกไปทำงานเช้าวันอังคารนะเกษียณแล้วก็ยังไปทำอยู่นะหนูอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยอีตาลุงอยู่เป็นเพื่อนกูก็มาแค่เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ละเพราะมันไม่มีไงพอตายแล้วมันก็จบนะจิตสุดท้ายเราก็จะไปตามแรงกรรมแรงบุญที่เราทำนะจริงจริงจริงท่านผู้ฟังไอ้ที่เราคิดเราเห็นนะเราปรุงแต่งทั้งนั้นแหละนะเราปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเห็นไหมวาสนาคำเดียวนี่มาขนาดนี้เลยอ้าวนะรู้ไว้ใช่ว่านะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะเออแล้วคุณจุ๋มเราจะรู้ได้ยังไงคุณจุ๋มว่าคนไหนเกิดตระกูลไหนอะเอางั้นมีคนเคยถามถ้าจุ๋มเคยเล่านะไหนอย่างเวลาไปอินเดียเนี่ยเขาดูได้ยังไงนะบางทีนามสกุลก็บอกนะอย่างพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะมีนามสกุลที่เป็นตระกูลพราหมณ์นะตระกูลพราหมณ์นะตระกูลกษัตริย์นะกษัตริย์นี่ถ้าเกิดตอนนี้เขาเหมือนเพิ่งรับราชการทหารเนี่ยเขาถือว่าเป็นมาจากตระกูลกษัตริย์นะเพิ่งพราหมณ์เนี่ยครูนะใครที่เป็นคุณครูเนี่ยท่านถ้าอยู่อินเดียนี่ท่านเขากราบท่านเลยนะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยต้องระวังตัวนะทําอะไรผิดไม่ได้นะ เออนะคนที่เกิดมาเป็นพราหมณ์เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เพิ่งครูบาอาจารย์เนาะเออนักรบกษัตริย์นะฮะนะพวกการค้าวานิชเนี่ยจุ๋มเนี่ยนะเอิมก็จะมีเนาะเออพวกวรรณสูตรนะวรรณจันทานนี่ไม่นับเนาะนะมีหลายอย่างนะอย่างเราก็ค้าขายนะนะก็จะมีหลายอย่างอ่ะเล่าให้ฟังนะวาสนาคำเดียวนะวันนี้ก็เช้าวันที่1นะฮะวันอังคารที่1 กันยายน 2569นะตรงกับแรมเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวดูผิด มันอยู่ไกลแรม4 ค่ำนะเดือน9นะเมื่อวานนี้ส่งของหลายท่านนะคะนะขอบพระคุณมากๆนะบางคนช่วงโปรโมชั่นกระดูกอ่อนไม่ได้สั่งอย่างเมื่อวานวันอาทิตย์ที่จุ๋มไปเรียนนะเนาะมีโทรมาท่านหนึ่งนะต้องไปรับสายนอกห้องเรียนเพราะว่าข้างในห้องมันอับสัญญาณนะเขาบอกว่ามีคนไปทําบุญที่วัดนะเขากินแล้วเขาบอกเบอร์โทรมานะน่ารักเนาะจุ๋มขอบคุณคนที่ไปเจอที่วัดด้วยนะ เป็นใครอ่ะนะดีแล้วบอกต่อนะเขาก็สั่งมานะบอกแพ้อาหารทะเลไม่แพ้สั่งไป2 กระปุกนะเขาไม่เคยฟังรายการเขาบอกมีคนที่เขาทานเนี่ยไปเจอกันที่วัดแล้วเขาบอกนะเมื่อวานส่งแล้ววันนี้เตรียมรับนะคะนะต้องขอบคุณคนที่ใช้ดีแล้วบอกต่อก็ถือว่าเป็นบุญนะถือว่าเป็นบุญด้วยนะเป็นบุญเราบอกสิ่งดีๆเขาก็เป็นบุญเอาสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบเจอแล้วครับตึกวังดีเจจัดรายการนะครับหมดแล้วมั้งครับโอกาสถ่ายไปกับครูใหญ่ๆนะครับ
0: อาจารย์
1: แต่ขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุปผาลามด้วยนะครับขอส่งความสุขไปถึงเรือขาตีวัดปันเทียนตะลุมทองด้วยพระนาวาอากาศเอกฉลองรับด้วยนะครับยังคิดถึงอยู่นะครับ
0: นะจ๊ะ
1: ครับเดี๋ยวบอกเบอร์ดีเจก่อนนี้นะครับไม่บอกว่าสองวันกับวันนะครับ
0: เออได
1: ้ผมจะบอกช้าครับ081823528182เดี๋ยวเอาเชี่ยวเผื่อเขาจะไปหาปากกาคำ
0: นี้เอาบอกเลย
1: ศูนย์081823582นะครับ
0: สวัสดีจ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะอุตส่าห์บอกเบอร์นะวันนี้หวยออกกับครูแอดเมื่อกี้จุ๋มเห็นครูแอดแวบๆครูแอดมีเลขเด็ดอะไรนะพี่คุณแอดบอก143สวัสดีครับวันนี้เฮง143และ43นะครูแอดดีใจเมื่อวานก็ดีใจกันทั้งประเทศเลยเนาะนะวอลเลย์บอลไทยนะเข้าไปโอลิมปิกนะอุ้ยน้องสาวจุ๋มกับที่บ้านเขาชอบดูกันนะมีจุ๋มคนเดียวแหละนะ นะวันนี้เฮงๆรวยๆเลาะ143กับ43นี่เลขอะไรล่ะครูแอดพี่พัดอรุณสวัสดิ์พี่พัดบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะได้ฟังรายการนี้จะได้ความรู้มากเลยเพราะบางเรื่องพี่ก็เคยได้ฟังหลายเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่เคยได้ฟังเลยค่ะขอบคุณจริงๆจริงๆค่ะพี่พัดเป็นคนมีปัญญาด้วยไงคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะฟังแต่เลือกฟังในสิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องเนาะอันไหนที่เราฟังแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เราก็อ๋อมันจริงมันไม่ใช่จริงสมัยก่อนนะพี่พัดจุ๋มเคยเล่าเรื่องนี้ออกอากาศนะที่จุ๋มไปส่งของร้านเจ๊หมูเองอะที่อ่างทองป่าโมกสมัยก่อนเตยังเรียนไม่จบคุณลุงก็ทำงานจุ๋มเนี่ยจัดรายการเสร็จห่อของเองขับรถส่งของเองนะทุกอย่างทำแบบเองมาหมดอะนะซึ่งตอนนี้ไม่อยากขับรถเลยนะ ไปเจอแฟนคลับนะไปเจอที่ร้านเจ๊หมูเป็นครูนะเขาบอกอุ้ยพี่จะฟังน้องจุ๋มแล้วบอกโอ้ขอบคุณมากครูบาอาจารย์ฟังจุ๋มเยอะนะเกษียณนะอาจารย์วิรัติที่แต่งเพลงให้จุ๋มนี่ก็ครูเก่านะคุณครูทั้งนั้นเลยนะก็เลยพอบอกโอ้ดีใจสักพักเขาก็มากระซิบเราเขาบอกว่าวันนั้นคุณจุ๋มมาพูดเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่นะจริงๆมันต้องอันนี้นะเราก็เฮ้ยเราพูดผิดหรอสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี AI ไม่มี Google อะไรที่มาต้องอ่านจากหนังสืออย่างเดียวคือต้องลงทุนนะพี่พัดสมัยก่อนเนี่ยอยากได้ความรู้เนี่ยจุ๋มหมดเงินไปกับหนังสือเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้อ่านแล้วก็มีประโยชน์เหมือนเราได้ท่องเที่ยวด้วยนะในก็เราบอกเฮ้ยพี่ไม่ใช่นะต้องอย่างนี้นะเราก็เอ๊ะเขาก็เลยเอ๊ะเราก็นึงเอ๊ะเราพูดผิดหรอถ้าหนูพูดผิดเนี่ยพระฟังต้อง200กว่ารูปนะวันนั้นน่ะท่านตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จไปแล้วนะเนี่ยญาติกำนันทิมเนี่ยนะท่านเป็นสมเด็จไปแล้ววัดปากน้ำเนี่ยนะเอ๊ะถ้าเกิดจุ๋มพูดผิดเนี่ยท่านต้องทักท้วงเนาะคือถ้าเขาเราผิดเนี่ยท่านทักท้วงเราก็ยอมรับเราจะได้ความรู้ใหม่ด้วยเราก็ต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วตลอดนะแล้วเขาก็เหมือนไม่เข้าใจตกเย็นมาเขาโทรหาจุ๋มนะก็ซื้อของจุ๋มใช้แต่ก่อนมันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเนาะเขาบอกว่าคุณจุ๋มพี่จำผิดจริงๆด้วยพี่สุนีถือศีล311ข้ออย่างที่คุณจุ๋มพูดนะถูกแล้วทุกวันนี้พี่บอกนักเรียนที่เรียนพุทธศาสนากับพี่ว่าพระพี่สุนีถือศีล310ข้อจริงๆมัน311ข้อแล้วก็จุ๋มว่าเอ๊ะถ้าเกิดจุ๋มตำราหรือที่จุ๋มอ่านศึกษามาผิดเนี่ยวันที่จุ๋มไปให้ความรู้พระนวกะนะพระนวกะคือพระที่ยังบวชไม่ถึง5พรรษานะยังไม่ถึง5พรรษาพระใหม่อ่ะนะคือท่านอาจจะบวชแล้วอาจจะลาสิกขาบทไปใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์จุ๋มไปให้ความรู้ทางโลกตอนนั้นนะพระ280กว่ารูปอ่ะทั้งอำเภอศรีประจันน่ะจุ๋มเคยไปให้ความรู้เป็นวิทยากร2ครั้งแล้วจุ๋มก็จะพูดเรื่องอย่างเงี้ยคือถ้าเราพูดผิดเนี่ยครูพระกู พระระดับปริญญาเก้านั่งเต็มเลยท่านต้องเออยอมยอมอะไรเงี้ยนะเออถ้าเขาก็มาบอกวูคุณจุ๋มพี่ก็หลงสอนเด็กมาผิดตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป๊ะเนาะเหมือนเด็กฟังเราก็ฟังกันผิดไปเรื่อยเลยเออทุกคนมันต้องมีผิดอ่ะมันธรรมดาไม่มันต้องมีพลาดกันบ้างนะแต่เราก็แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนนะอย่างจุ๋มก็ผิดเยอะนะก็เคยผิดพลาดมาเยอะเพื่อจะพยายามผิดให้น้อยที่สุดพี่พัดนะคือพี่พัดก็มีเป็นคนมีปัญญาใครอยู่อยุธยานะอยากได้กระดูกอ่อนปลาฉลามนะอยากได้ดวงตาอยากกินกาแฟอยากใช้สบู่ยาสีฟันชื่นใจร้านพี่พัดเนี่ยคนเนี้ยตอนนี้เขาเปิดแล้วตอนนั้นประสบอุบัติเหตุลื่นนะกระดูกร้าวนะต้องระวังนะพี่เขาขายข้าวมันไก่เขาตื่นแต่เช้าตื่นมาเขาก็จะเปิดวิทยุฟังจุ๋มเนี่ยนะจากคนฟังเป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้ขายนะอยู่ตรงกันข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดเขียนนะคะก่อนถึงตลาดหัวลอเขาหยุดทุกวันอาทิตย์นะไปซื้อได้นะเขาจะมีสินค้าจุ๋มนะทั้งเสริมอาหารด้วยค่อนข้างครบนะร้านพี่พัดข้าวมันไก่นะตรงกันข้ามโรง

ตลาดเจ้าพรมร้านสุขสถาพรนะอยู่ในตลาดเจ้าพรมโอเคไหมนะเมื่อวานนี้นะร้านเฮียซินหน้าวัดกุดีทองนะอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเขาโทรมาบอกกูเพิ่งเอาชื่นใจไปนั้นส่งไปสนีเนาะก็บอกไม่เป็นไรยังไม่ผ่านเดี๋ยวจุ๋มส่งไปสนีไปให้ก็ขายกันมาตั้งแต่เฮียซินยังไม่อยู่ยังอยู่อ่ะนะตอนนี้ถ้าใครไปเห็นเฮียซินเนี่ยไม่มีนะตอนนี้เหลือแต่พี่สาวภรรยาเขาขายแทนนะก็ขายกันมาเป็น10 กว่าปีนะก็เมื่อวานก็สั่งกาแฟไป1 ลังนะก็พอดีเลยก็ให้คุณลุงเข้ากรุงเทพให้คุณลุงแวะให้นะเฮียซินนะมีแฟนรายการจะไปซื้อ8 กล่องเขาเหลืออยู่5 กล่องเขาตั้งใจว่าจะสั่งจุ่มพร้อมกันเมื่อวานนี้ก็เลยแวะไปนะหน้าวัดกุดีทองนะอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีร้านซินนะร้านเฮียซินหรือร้านซินนะแซมสั้นไปแล้วนะคะนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากนะที่ฟังจุ่มแล้วก็สนับสนุนก็ทำให้จุ่มมีกำลังใจนะนั่งจัดรายการนี้ก็ไม่ได้จัดฟรีนะคะค่าสถานีต้องเสียทั้ง2 คลื่นนะแต่แรกนะจริงๆถ้าจุ่มไม่มีหลานเล็กเนี่ยจุ่มว่าจุ่มปลดเกษียณตัวเองแล้วตั้งใจจะปลดเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ55ด้วยซ้ำแต่เราคิดว่าเรายังทำไหวแล้วก็เรายังมีอีกหลายคนที่ยังพึ่งพาอาศัยเราอยู่จริงๆอยากจะเนี่ยไปนู่นน่ะเข้าวงเข้าวัดเรียนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะในต่างๆเนี่ยจิตไปทางนั้นน่ะนะแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันก็แบ่งเวลาให้มันได้นะมันเราคนเดียวก็จัดสรรเวลาได้อันนี้ทำนี้นะเสาร์อาทิตย์เราทำเราจัดสรรได้นะฮะสวัสดีพี่มาลัยนะเจ้านึ่งข้าวเหนียวอยู่ สวัสดีทุกท่านนะคุณเล็กนะคุณเล็กปากช่องคุณเล็กนี่จริงๆไม่ใช่คนปากช่องนะย้ายมาอากาศมันดีอากาศเย็นเย็นแล้วหรอโอ้อากาศเย็นหนาวยังมีลมดีพบแต่สิ่งดีๆโอ้ ขอบคุณค่ะคุณเล็กนี่บ้านเดิมก็ไม่ใช่คนมวกเหล็กนะคนราชบุรีนะนะคุณเล็กคนราชบุรีเนาะนะเคยคุยกันนะคนราชบุรีแล้วก็ทำมาย้ายภูมิประเทศมาอยู่ปากช่องนะเอาขอบพระคุณมากนะโทรหาจุ่มนะคะรายการนี้ก็จะมีสบู่ขายมียาสีฟันมีแชมพูมีกาแฟแซมสันนะมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นแคร์บอรี่ดวงตาอันนี้ทอมต้องบอกว่าเป็นท็อปเซลนะกระดูกอ่อนปลาฉลามไม่ว่าจะเป็นบำรุงสมองเคซี่ดีท็อกถังเช่าชาสมุนไพรโบฮิมามาแล้วนะคะเป็นกระปุก60 กรัมเมื่อวันก่อนนี้ส่งไปให้พี่สะอิ่งนะกระปุก100 กรัมตอนนี้ไม่เขาไม่ได้ผลิตนะ60 กรัมก็ดีนะมันจับต้องง่ายแล้วก็กระปุกกำลังดีด้วยนะก็คือ850 บาทนะตอนนี้เหลือไม่กี่กระปุกแล้วแจ้งให้ทราบนะคะอ่ะไปแล้วยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตต้องยิ่งสั่งสมบุญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดี

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081 780 5 5 7 5
4: ส ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: นี่จ้
12: า
13: เอาไก
12: ่หวานครับ
11: หวานได้ไหมครับหมูหวานนะคะ
12: ไก่ทอดด้วยครับ
11: ดาราจ้าก
14: ินเยอะๆนะคะ
13: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
11: ้รับอะไรดีคะ
14: ผักผักนะคะผักทอด
15: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
16: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
17: ๆหลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .or
18: 81290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย ลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
12: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
18: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับมาแล้วจ้ะต้นเดือนมากี่สายเนี่ยสาวท้ายตลาดมา2ครั้งน้องทองหล่อ1ครั้งสาวมหาสอน3ครั้งพี่ทองใบ4ครั้งพี่ปั้นจากสตูล3ครั้งผมไม่ได้รับสายเลยทำธุระอยู่ห้องเล็กๆรู้จักไหมห้องเล็กๆพอรับประทานไซเลียมจอยเข้าไปก่อนนอนไงพอตอนเช้ามามันก็ทำหน้าที่ของมันตอลักตักจึงตักจึงตักจึงเอามาใครจะขอเพลงอะไรโทรเข้ามาเลยนะตอนเนี้ยหน้าไมค์เลยขอเชิญหน้าไมค์ขยักออกหน้าไมค์มาแล้ว081 290 1691เดี๋ยวพี่หมูหรือไงเนี่ยพี่ได้รับของหรือยังเนี่ยที่อยู่สตูลเนี่ยที่อยู่ในตัวเมืองสตูลนะพี่ได้รับของหรือยังน้องเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสวัสดีครับ
1: จ้าขอเป็นสาวเพชรบุรีจ้า
0: อ้าวสาวเพชรบุรีจ้า
1: จ้า
0: จ้าโอเคครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: อ้าวสวัสดีจ้าสาวเพชรบุรีเพชรบุรีโอ้โหนะพุ่มพวงดวงจันทร์นะจริงร้องหลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าต้นฉบับก็คือนะพุ่มพวงดวงจันทร์สาวเพชรบุรีครับสายต่อไปเชิญครับเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้า081 290 1691สวัสดีครับ
2: มาในข้างทาง
0: ครับผม
2: ศาลาหลังเก่าค่ะ
0: ศาลาหลังเก่า
2: ค่ะ
0: ศาลาการประเรียนหรือศาลาคอยรถศาลาการประเรียนหรือสังฆาคอยรถอ้าววนเลาะ
2: ศาลาการประเรียนค่ะ
0: ศาลาการประเรียนนะ
2: ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สุริยันส่องแสงครับผม
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: สวัสดีครับศาลาหลังเก่านะสุริยันส่องแสงขับร้องนะฮะพี่ต้องใบงอนไปแล้วครับเอ้ยโทรมา4รอบไม่รับสายกูไปฟังมาแล้วแฟนรายการพี่จุ๋มเนาะครับมีเมื่อวานนี้รู้สึกว่าอีกแล้วครับท่านคนร้ายลอบเผารถแบคโฮริมถนนสาย410ปัตตานีสร้างสถานการณ์ต่อเนื่องตำรวจห้วยขวางดีเดย์4สัปดาห์จัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่40ร้านยังไม่ชัดโอ้มาใครมาแกพี่ชายจากช่องธริกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับจะไปทานเนี่ยเน
0: า
3: ะ
0: เอาขอสิน
3: ะ
0: ขอเลย
3: ขอเพลงวิเชียรลุงราชบุรีชื่อเพลงแอลสาวฝั่งโขงอ
0: ่
3: ะ
0: แอลสาวฝั่งโขง
3: วิเชียรลุงราชบุรีอ่ะ
0: ครับผม
3: คร
0: ับผม
3: โทรศัพท์มันขัดข้องซะ
0: เปลี่ยนใหม่นะครับ
3: ถ้าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ย
0: แอลสาวฝั่งโขงผมจะไม่มีซะมั้งเนี่ยอ๋อมีวิเชียรลูกราชบุรีแอลสาวฝั่งโขงครับสนอน้อยเสียงเสน่ห์เนื้อร้องทำนองวงดนตรีคณะยุพินแพทองนะที่ตอนนั้นวิเชียรลูกราชบุรีร้องบรรจุอยู่ในวงดนตรีของยุพินแพทองนะครับรู้ขนาดนั้นเลยนะผมอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยอ้าวมีมา

0: วันนี้ใครจะสั่งปุ๋ยเชิญนะฮะวันนี้ว่างทั้งวันเลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะเมื่อวานรู้จักสแกลาบเนาะขับรถมาเอาเอง4กระสอบขับรถมาเอาเองเลย4กระสอบนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ช้างหุยฟุ้งวันนี้จะขอความเพลงเมืองนนทบุรีเจริญครับ
0: ครับ
1: เรื่องเมืองเหนือไปเที่ยวเมืองเหนือกันดีกว่าเที่ยวเมืองเหนือกัน
0: ครับ
1: พี่ช้าง
0: ครับ
1: ความเพลงที่วังเลดานเนี่ยทุกๆคนนะครับ
0: ครับ
1: พี่ช้างไปแอลกับผมไหมล่ะครับ
0: โอ้ยผมไปประจำผมคนเหนือ
1: แอลแล้วก็หาดอกเอี้ยงมาคว้าผมว่างดีกว่า
0: ครับผม
1: มอบไปทุกๆคนนะครับตั้งแต่สำอางไปยันน้องแดงแล้วก็คนและกรมอุตุที่บางว่าทับน้ำคนสวยครับ
0: ครับ
1: มอบไปกับพี่ช้างกับพี่แชมเป็นพิเศษนะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาขออีกสายหนึ่งนะพี่ปั้นมาเลยครับพี่ปั้นมีพี่สาวท้ายตลาดนะแกบอกว่าอยากฟังพี่ปั้นขอเพลงให้แรงตายแรงตายจากอุดัยเจริญนะยังไม่มาร
2: ับโทรศ
0: ั
2: พท์คร
0: ับ สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับ
3: ขอเพลงสระบุรีร้องไห้ค
0: ่
3: ะ
0: สระบุรีร้องไห้
3: คร
0: ับระพินภูไทยใช่ไหมครับผมจากสุพรรณบุรีใช่ไหม
3: อ
0: ่
3: างทองค
0: ่
3: ะ
0: อ้าวอ่างทองอุ้ยตายสระบุรีร้องไห้สระบุรีร้องไห้
3: จ้า
0: อ้าวไปไหนใช่ไหม
3: รายการทำไมจะยุบไปสระเมื่อกว่าตอน4:00 น.อ่ะ
0: ห้าโมงไหน
3: ห้าโมงเช้าเนี่ยบอกว่าจะไม่มา
0: ห้าโมงเช้าอุ้ยผมจัด4:00 น. 5:00 น. ห้าโมงผมไม่ได้จัดพี่ปุ้มก็จัด
3: โอ้แล้วจะอยู่เหมือนเดิมป
0: ่ะใครผมเนี่ยเหรอผมจะไปไหนแล้วยังไม่ตายอ่ะ
3: นึกว่าจะย้ายฐานี
0: ไม่ย้ายมีแต่วันเนี้ยที่ชุมพรเขาปิดเขาเอาเสาลงไปแล้ว
3: เหรอคะ
0: เออว่าอยู่ๆจะมาแช่งให้ตายซะแล้วดูนะอายุยืนหมื่นปี
3: ไม่ใช่ไม่ได้แช่งกลัวไม่ได้ฟังข่าว
0: ห้าโมงเช้าอยู่ที่4:00 น. 5:00 น.ทำไมจะไปไหนอ่ะ
3: จ้า
0: เออ4:00 น. 5:00 น. ยังอยู
3: ่จ้า
0: จ้าสวัสดีครับไปเอาข่าวมาจากไหนวะเนี่ยแหมจริงๆแสบจริงๆคนเราเนี่ยนะไม่รักไม่ว่าอยู่ๆก็จะมาแช่งเราซะแล้วดูสินะมาอีกสายหนึ่งรอพี่ปั้นนะเนี่ยพี่ปั้นจะมาไหมเดี๋ยวผมเปิดเพลงยาวเลยนะ0812901691มาแล้วมาแล้วพี่สาวท้ายตลาดก็อยากให้พี่ปั้นพูดเป็นภาษาใต้ขอเพลงนะ
3: จ้า
0: แรงใต้แรงใ
3: ต้อะไรนะจ๊ะ
0: เบาๆวิยุทธ์นะอ้าวพี่ปั้นฟังเพลงอะไรครับ
3: เพลงของเพลงของสายันค่ะ
0: เพลงอะไรเนาะ
3: ของสายันอำนาจแห่งความคิดถึงค่ะ
0: อำนาจแห่งความคิดถึงนะ
3: ค่ะ
0: ทำพื้นไม่แรงตายอะ
3: หลายสายเดียวนะวันนี
0: ้โอ้ผมรับสายหน้าใหม่ไงยาวเลยมาครบแล้วครับผมสวัสดีครับ
3: คร
0: ับน้องทองหล่อน้องทองหล่อฟังเพลงนางรองนะครับหลังจากนั้นสาวเพชรบุรีนะแล้วก็อะไรนะของพี่ของวิเชียนอะไรนะพี่มันไม่ขึ้นตัวหนังสือซะแล้วเนาะไม่เป็นไรยาวเหยียดกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมิตรของท่านบรรเทาอาการปวดเการูมาตอยกระดูกทับเส้นสารสุดดั้งเดิมนะไม่เนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบ

กระดูกเสื่อมกระดูกพุกระดูกพุนมันพาให้ปวดนะรับประทานไทยแคลพัดนะหลายท่านมีปัญหาตรงนี้จะให้ดีไปพบแพทย์พบหมอดีที่สุดแหละเช็คดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่แต่มันปวดข้อปวดเข่าแบบนี้

สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้นะขอมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเป็นแนวร่วมกับทุกท่านเลยนะที่ขอเพลงในวันนี้นะสุขสันต์วันเกิดนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมใจปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอยากได้อะไรก็เก็บตังค์ไว้เชื่อนะพี่หน่วยนะร้านอำนวยบิวตี้ครับสุขสันต์วันเกิดจ้า

ศาลาหลังเก่าแหมขึ้นมานะขึ้นมานะอ่ะนะดูแลไตดูแลตับดูแลไตอะไรล่ะโปรมิกออยล์นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

รักไตห่วงใยไตนะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะจ๊ะก่อนนอนนะย้ำว่าก่อนนอนเท่านั้นนะครับมีขายเยอะแยะไปซื้อได้เลยบอกโปรมิกออยล์ที่ลุงช้างโฆษณาบางคนยังไม่รู้จักชื่อยาเลยมันนี่ไม่ใช่ยาบางคนไม่รู้จักชื่อนะบางคนไม่รู้จักชื่อเอ๊ะมันอะไรกันอะไรนะลุงช้างที่บำรุงไตอ่ะโปรมิกออยล์ครับโปรมิกออยล์สองกระปุก650ราคาเดียวกันเลยกับดีแคร์ครับมาแล้วครับแอลเอื้องเอื้องเหนือเมื่อวานก็ฝนตกทั้งวันวันนี้เข้าใจว่าจะตกชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมนะครับแดดเปรี้ยงแป๊บเดียวฝนมาขนาดหนักเลยเมื่อวาน

วันนี้สระบุรีร้องไห้ให้เอกราชสุวรรณภูมิร้องนะครับเพลงเก่าที่ระพินภูไทยเคยร้องเอาไว้มาบอกลุงช้างเพลงที่บ้านฉันก็มีเปิดเพลงยาวเลยพูดบ้างสิพูดแล้ว

แหมอ้าเดี๋ยวเราจะส่งสองเพลงสุดท้ายเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะเพลงอำนาจแห่งความคิดถึงนะครับพี่ปั้นจากนู้นอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะครับแฟนรายการเราอีกหลายท่านนะที่สตูลเนาะฟังหัวรุ่งเนี่ยนะแล้วก็ส่งท้ายขอให้รวยที่พี่มานิดขันทับน้ำขอมาให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะพี่อำนวยเนาะขอมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงให้พี่เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

ยังอยู่นะยังอยู่นะได้อีกเพลงหนึ่งนะภูมิใจใต้น้องปลาเจ้าหน้าที่ของ1449ชุมพรเหงาเหงาสถานีไม่เปิดไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราส่งไลน์หากันทุกวันเนาะน้องปลาปิดตำนาน AM 1449ไปแล้ว

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299999
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้และ1กันยายนร่วมรำลึกถึงสืบนาคเสถียรสักครู่กับมาติดตามครับ
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันที่1กันยายนนี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากว่าครึ่งเดือนจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเนื่องจากตนติดประชุมครม.นอกสถานที่จึงได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูความพร้อมเนื่องจากเป็นการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนในขณะนี้ถือว่ายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแต่ยังจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายด้านเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถปรับตัวและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้จากเสียงปืนที่ดังขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้งเมื่อ3ทศวรรษก่อนกลายเป็นเสียงอุดมปลุกอุดมการอนุรักษ์ธรรมชาติ1กันยายนวันสืบนาคเสถียรร่วมรำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเทชีวิตปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าไทยติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
3: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายน2533เสียงปืน1นัดได้คร่าชีวิตของสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชายผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงวิกฤตป่าไม้และสัตว์ป่าเพราะว่าผ่านมาแล้วกว่า30ปีวิกฤตพื้นป่าไทยยังคงน่าเป็นห่วงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1ทับ2568ที่ทำเนียบรัฐบาลในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี2566ที่เป็นเพียงร้อยละ31ของพื้นที่ในประเทศเท่านั้นซ้ำยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งการบุกรุกพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและไฟป่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ผลาญทั้งทรัพยากรป่าพืชพันธุ์และชีวิตสัตว์ป่าสำหรับสืบนาคเสถียรการทำงานครั้งสำคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือการผลักดันให้ผืนป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรห้วยขาแข้งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในปี2534พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยวันสืบนาคเสถียรจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการรำลึกถึงบุคคลหนึ่งแต่คือวันที่คนไทยจะต้องย้ำเตือนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรเพื่อรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่เพื่อส่งต่อธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปชิตารีสายสว่างเรียบเรียง
2: ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่น 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
4: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได
9: ้คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 5517 9025เกษตรกรอุ่นใจ

0: นอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ที่จทล AM 1197ที่นี่นะคะแล้วก็เก็บตกในช่วงตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 เมื่อสักครู่นี้แล้วก็กลับมาฟังสดใหม่ไม่มีซ้ำ6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้ค่ะทุกวันส่วน11โมงถึงเที่ยงก็จะเว้นวันอาทิตย์วันหนึ่งนะคะฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ใช้วัคซีนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะสำหรับข้าวเล็กฉีดวัคซีไรส์ก่อนฉีดวัคซีไรส์ก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยค่ะข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนที่สำคัญก็คือจะช่วยประหยัดปุ๋ยฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องใส่ยูเรียนะคะไม่ต้องแล้วเพราะข้าวจะเขียวแตกกอดีไม่ต้องเปลืองที่สำคัญนะหว่านยูเรียลงไปก็จะเรียกหนอนมาอีกเพราะว่าจะกลายเป็นแหล่งสมบูรณ์ที่แมลงก็จะมาวางไข่มันก็จะกลายเป็นหนอนเพราะฉะนั้นฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้มีวีซ่าเร่งรวงมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้ทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังขาเพียงแค่โทรหาปุ้มเลยข้าวป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มก็ช่วยได้ติดต่อปุ้มโทรหาปุ้มก็0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งก็ส่งให้รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยส่วนพืชไร้ไม้ผลก็มีวัคซีน1เร่งยอดเร่งใบผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ก็วัคซีน2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะปราบหนอนปราบหนูปราบรามีมาครบอยากใช้ก็โทรมาสั่งจดเบอร์ปุ้มไว้0855179025นะคะ0855179025นะคุณผู้ฟังอย่าลืมสมุนไพรจิราแล้วก็ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าดูแลและบำรุงดวงตาด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าข่าวให้ฟังจะไปไล่เพลียด้วยกันก่อนแป๊บหนึ่งนะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: ครับสวัสดีครับวันจะสั่งวัคซีนไรส์เพิ่มมาครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีนไรส์เร่งรวงอย่างแรกอย่างเร่งครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือที่ฉีดมีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7 พันเนี่ยต่อครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะ มันท้องกลมมันกำลังพร้อมกันนะครับเป็นข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้อีกชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะอีก
3: หลอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีเขามีทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
2: เคยใช้ยาหลายอย่างประมาณนี้ผมก็ไม่ได
1: ้เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: คุณฟังขามาติดตามเรื่องราวของข่าวกันนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะวันนี้วันแรกของเดือน9วันนี้จะเป็นวันแห่งความโชคดีของทุกท่านที่ติดตามฟังปุ้มอยู่ตอนนี้ใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีขอให้โชคดีทุกคนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศมาแล้วว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่2กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้และสำหรับวันนี้ร่องมรสุมที่ยังเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงก็ยังคงทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายแล้วก็วันนี้1กันยายนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากจะมีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรมหาสารคามนครราชสีมาและศรีสะเกษส่วนภาคกลางเนี่ยฝนตกหนักลพบุรีสระบุรีเท่านั้นภาคตะวันออกมีจันทบุรีแล้วก็ตราดสำหรับวันนี้นะคะส่วนวันรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางบ้านเราก็จะเบาแล้วก็จะไปเน้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มเบาลงแต่ว่าในช่วงระหว่างวันที่3และวันที่4เนี่ยจะมีพายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ที่จะทวีกำลังแรงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราค่ะแต่ว่าจะส่งผลกระทบกับลมมรสุมในบริเวณนี้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยสระบุรีค่ะอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงเนี่ยน้ำเต็มแล้วความจุ 3.18 ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ต้องเปิดทางน้ำเพื่อรับมือน้ำล้นตลิ่งเมื่อวานนี้นายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและวิศวกรกรมชลประทานลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านดงหมู่1ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากพบว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปริงเวย์ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำท้ายน้ำซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง ถึงอำเภอเมืองสระบุรีค่ะจากข้อมูลสถานีวัดน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอยพบว่าฝนตกสะสมตลอด3วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนสูงโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำริมเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลทะลักลงอ่างเก็บน้ำบ้านดงอย่างรวดเร็วจนปริมาณความจุเต็ม 3.18 ล้านลูกบาศก์เมตรและเอ่อล้นสปริงเวย์ไปแล้วผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีสั่งการให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าขจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานใกล้วัดชำผักแพลและลำคลองสายหลักเพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลโดยเร็วพร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นเบื้องต้นด้านอำเภอแก่งคอยประสานผู้นำชุมชนประกาศเตือนหมู่1หมู่2หมู่5และหมู่9ตำบลชำผักแพลถึงชุมชนริม2ฝั่งคลองบ้านดงให้เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งและเตรียมยกของขึ้นพื้นที่สูงพร้อมติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะขณะเดียวกันฝนยังคงตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรีสูงสุดบริเวณถนนเทศบาล4ซอย5ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีก็นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งฝากเตือนให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษงูตะขาบที่อาจจะหนีน้ำเข้ามาหลบซ่อนในบ้านเรือนได้ในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เตือนภัยให้ระวังในเขตชุมชนเมืองก็น่าจะเป็นน้ำรอระบายเพราะว่าในแต่ละวันก็ขยะอุดท่อเต็มไปหมดนะคะหรือแม้แต่บริเวณลำรางที่จะทำให้น้ำไหลผ่านไปได้เนี่ยก็ตีบตันไปด้วยหญ้าและวัชพืชนะคะก่อนที่จะเป็นฤดูการฝนเขาไม่เปิดทางกันก่อนอะพอน้ำมาปุ๊บค่อยนำเครื่องจักรกลหนักเข้าขจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามสะพานตามลำคลองแต่ว่าตอนก่อนฤดูฝนทำไมไม่ไปจกออกซะก่อนก็รู้ว่ามันเป็นฤดูฝนมันต้องมีน้ำหลากแน่เลยเนาะมันต้องระบายไม่ทันก็จัดการลอกคูคลองในรอบๆก่อนได้ไหมหรือว่ายังไงบางพื้นที่เขามีแบ็คโฮมาจกวัชพืชออกขจัดขยะเพื่อให้น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ต้องท่วมขังไม่ต้องรอระบายแต่บางที่แบบต้องรอน้ำมาก่อนแล้วค่อยไปขุดรอบคูคลองไม่ขุดซะก่อนล่ะหรือไม่รู้ว่าจะต้องขุดตรงไหนตรงไหนมันเป็นทางระบายน้ำได้ก็ขุดไปเถอะเนาะในแต่ละปีงบประมาณน้ำมันมาทุกปีอยู่แล้วอะต้องทำโครงการก่อนที่จะของบประมาณงั้นก็เขียนไว้ทุกปีเลยงบประมาณในการขุดลอกคูคลองเนาะหลักการและเหตุผลด้วยคูคลองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นแหล่งระบายน้ำมีวัชพืชขึ้นหลักการและเหตุผลก็ว่าไปมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนี้ให้น้ำระบายก็ว่าไปโครงการก็ต้องเขียนเป็นอยู่แล้วปะเขียนโครงการไปแล้วก็ของงบประมาณมันทุกปีเลยใช้อะไรบ้างเครื่องจักรกลหนักน้ำมันเบี่ยเลี้ยงงบประมาณเท่านี้ขอมันทุกปีเลยเพราะน้ำมันมาทุกปีอยู่แล้วทำซะก่อนค่อยให้น้ำมันไหลก่อนไม่ได้ต้องรอให้แบบเหมือนกันหมดทุกที่เลยบ่นอะไรเนี่ยแต่บางที่มีนะปุ้มเคยเห็นแถวแถวบ้านแรกตรงเนี้ยทางผ่านปุ้มเนี่ยปุ้มเห็นเขามีแบ็คโฮมาจกวัชพืชคลองน้ำไหลสะดวกคลองกว้างกว่าเดิมประมาณนี้ค่ะตรงไหนที่ทำก็ชื่นชมนะแต่ว่า ตรงไหนที่คอยแก้ไขก็มีเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมนะคะพร้อมดำเนินการแก้ไขหากพบปัญหาแต่ว่าเราจะไม่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาไม่ค่อยทำไปดูเรื่องอื่นจะว่าไปแล้วนะนี่ปุ้มเห็น Daily News เขาเขียนถึง Perfect Stormธรรมชาติเอาคืนบทเรียนภัยพิบัติโลกบ้านเราก็หน้าหนักสุดปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนู่นก็เชียงรายปีนี้ก็จังหวัดน่านปีที่แล้วเชียงรายหาดใหญ่แล้วก็มาน่านถ้าเป็นสถานการณ์โลกก็ทานน้ำแข็งถล่มเนปาลคือมันเป็นข่าวต่างประเทศเนาะปุ้มก็ไม่ได้เล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวเล่านิดนึงละกันที่เนปาลเนี่ยตอนนี้น่ากลัวที่สุดเป็นระดับโลกเลยค่ะเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ750รายสูญหายอีกประมาณ 3,000 กว่าคนเป็นสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มครั้งใหญ่ที่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต750สูญหายมากกว่า 3,000 ยังมีชาวต่างชาติที่ตามหาไม่พบอีกหลายร้อยชีวิตแถมซ้ําด้วยแผ่นดินถล่มกลายเป็นทะเลสาบแห่งใหม่คือแบบยุบลงไปเลยทีมกู้ภัยต้องอพยพตอนแรกจะไปกู้ภัยกลายเป็นผู้ประสบเหตุไปซะงั้นนานาชาติส่งความช่วยเหลือคนงานที่อยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำยังช่วยเหลือกันออกมาไม่ได้เป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ถล่มพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาสรุปตัวเลขว่าเกินกว่า750รายแน่นอนสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้สูญหายทั้งฝั่งของเนปาลแล้วก็เขตปกครองทิเบตเนี่ยผู้สูญหายมากกว่า 3,000 คนยังไม่รวมต่างชาติชาวเนปาลที่ขาดการติดต่อ 2,498 คนเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเนี่ยแจ้งว่าชาวต่างชาติที่สูญหายในเขตปกครองตนเองทิเบตเนี่ยเป็นเนปาล104คนอินเดีย49ลัตเวีย33อเมริกัน18และอังกฤษ15ทางฝั่งจีนเองก็ระดมกำลังค้นหากู้ภัยก็ยากลำบากฝนตกหนักต่อเนื่องสภาพภูมิประเทศกลายเป็นโคลนหนาแน่นแถมตามมาด้วยแผ่นดินถล่มระลอกใหม่ส่งผลให้เศษดินเศษหินที่ปิดกั้นลำน้ำเนี่ยถล่มลงไปกลายเป็นทะเลสาบแห่งใหม่ขึ้นมาเลยค่ะแถมยังเสี่ยงต่อการแตกทะลักซ้ำต้องอพยพกู้ภัยกลายเป็นวิกฤตของประเทศเนปาลคนงานอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำกว่าร้อยชีวิตติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินดินโคลนถล่มปิดทางกองทัพเนปาลต้องพยายามที่จะสอดท่อเข้าไปเพื่ออัดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปประทังชีวิตแล้วยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคนงานที่มีเกือบพันคนเนี่ยค่ะรัฐบาลอินเดียและจีนส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปในเรื่องของการขุดเจาะอุโมงค์ปฏิบัติการกู้ชีวิตช่วยเหลือเนปาลนานาชาติ ระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็คือนอกจากดินสไลด์โคลนถล่มแล้วเนี่ยนะคะแผ่นดินทรุดแล้วเนี่ยก็ยังมีรายงานว่ามีการพังทลายของธารน้ำแข็งบริเวณทางตอนใต้ของประเทศเนปาลทำให้ก้อนน้ำแข็งและหินมหาศาลถล่มลงมารวมกับมวลน้ำแล้วก่อตัวเป็นโคลนนำเอาเศษซากพัดถล่มตามลำน้ำระยะทางกว่า20กิโลเมตรผลมาจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบนเทือกเขาของประเทศเนปาลเฉพาะการระดมกำลังแล้วก็การบูรณะฟื้นฟูเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้งบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติทั้งชุดตรวจ DNA เครื่องแช่เย็นศพโดรนยกของหนักนานาชาติก็ส่งกำลังช่วยเหลือนะคะสหรัฐและแคนาดาก็มอบเงินช่วยเหลือไป3ล้าน6แสนดอลลาร์สหรัฐแล้วขณะที่ประเทศอังกฤษสนับสนุนไปที่6ล้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐสหภาพยุโรปช่วยไปอีก2ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐสหประชาชาติก็ปล่อยงบฉุกเฉินไปอีก2ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐเยียวยาประชาชนเนปาล 93,000 คนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนี่ยประเทศเขาน่ากลัวมากคุณผู้ฟังขาภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกเนี่ยตึกรามบ้านช่องที่เป็นที่อยู่อาศัยถูกโคลนถล่มมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเหมือนอย่างที่เชียงรายมันไม่ได้ซัดเอาปลักหักพังเหมือนอย่างภาพที่เราเคยเห็นแต่มันทำให้เมืองทั้งเมืองอ่ะเป็นโคลนไปหมดเลยค่ะน่ากลัวมากที่ประเทศเนปาลน่ะระทึกทั้งโลกอะค่ะแต่ละภาพที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกทั้งภาพน้ำท่วมโคลนท่วมแล้วล่าสุดที่ดินยุบจนกลายเป็นทะเลสาบเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังขากลับมาที่บ้านเราที่จังหวัดน่านเป็นสัญญาณเตือนแหละว่าธรรมชาติเอาคืนอ่ะผลกรรมสนองรุนแรงจะให้ทำยังไงในเมื่อมันร้อนทุกบ้านก็เปิดแอร์หมดในบ้านเย็นแต่ข้างนอกร้อนนี่ค่ะด้วยอุณหภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งหลายอุณหภูมิความร้อนแล้วก็น้ำแข็งละลายป่าไม้ก็เป็นเขาหัวโล้นเนี่ยค่ะไม่มีป่าไม้ที่จะคอยซับและชะลอน้ำมวลน้ำขนาดใหญ่ก็เร่งเร็วมาตามร่องน้ำด้วยความเร็วสูงแล้วก็กวาดทุกอย่างทั้งบ้านเรือนสะพานรถยนต์เนี่ยเป็นเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกแล้วก็หนักขึ้นทุกปีประเทศที่ไม่เคยเจอกับความร้อนมาก่อนเลยในชีวิตอากาศสบายมากเย็นสบายหิมะตกปรากฏอุณหภูมิความร้อน 37-38 องศาเซลเซียสตื่นเต้น40องศาตื่นเต้นบ้านเรา 44-45 ร้อนกว่าเดิมอีกเนี่ยค่ะผลกันเป็นผลกรรมตามสนองจากธรรมชาติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์แล้วก็ย้อนกลับมาที่ธรรมชาติพามาถึงบ้านเราพอดีเลยวันนี้1กันยายนวันสืบนาคาเสถียรวันนี้วันที่1กันยายน วันที่ย้อนรำลึกถึงนักต่อสู้อุทิศชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมข้อความสุดท้ายคือเขียนไว้ในบันทึกข้อความผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเองโดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้นเป็นข้อความที่เขียนไว้คืนวันที่31สิงหาคม2533เช้าตรู่วันที่1กันยายน2533เสียงปืนดังสนั่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้คนหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าและสัตว์ป่าเนี่ยค่ะหลังจากที่สะสางภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทรัพย์สินส่วนตัวที่ค้างเคลียร์ทุกอย่างให้คนสนิทคนใกล้ชิดดูแลแล้วก็มีกระดาษบันทึกข้อความของหน่วยงานตามที่ปุ้มอ่านไปการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการอนุรักษ์ในประเทศไทยเนี่ยค่ะวันนี้ก็ถือเป็นการเรียกความรับผิดชอบต่อธรรมชาติด้วยการสละชีวิตของคุณสืบนาคเสถียรปลุกความอนุรักษ์ป่าทั่วประเทศแล้วก็มีมูลนิธิสืบนาคเสถียรยูเนสโกมีมติขึ้นบัญชีทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกตามมาด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอีกหลายแห่งเนี่ยค่ะวันนี้ก็ต้องถามตัวเองนะคะว่าเราทำประโยชน์อะไรให้ธรรมชาติข่าวต่างๆที่เราได้ติดตามเนี่ยมันเป็นเวลาที่ธรรมชาติจะเอาคืนมนุษย์แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้ำป่าที่ทะลักลงมาในแต่ละพื้นที่อย่างล่าสุดที่อำเภอแก่งคอยนะคะจากพื้นที่ที่ไม่เคยเจอน้ำป่าก็กลายเป็นว่ามีน้ำป่าทะลักทลายลงมาโดยไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะนครนายกตอนนี้เวลาน้ำมาทีน่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังจากเดิมที่เราเห็นเป็นแม่น้ำปุ้มนึกให้คุณผู้ฟังนึกภาพว่าจากเดิมที่เราเห็นเป็นแม่น้ำมีสองฝั่งที่มีบ้านเรือนประชาชนที่ประเทศเนปาลเนี่ยจากลำน้ำมันกลายเป็นร่องโคลนอะไอ้น้ำที่ล้นตลิ่งขึ้นมาจากแบบที่บ้านเราเคยเห็นชินตาที่เนปาลมันกลายเป็นโคลนที่ล้นตลิ่งขึ้นมาก็ท่วมหลังคาบ้านไปหมดบ้านเราก็รีสอร์ทสวยๆน้ำก็ไหลไปหมดนี่แหละธรรมชาติลงโทษจริงๆตรงไหนที่มีเหตุแบบนี้เราก็ช่วยเหลือกันไปเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็เยียวยากันไปประมาณนั้นกลับมาที่บ้านเราก็นี่ล่ะค่ะตอนนี้สระบุรีนครนายกนะคะส่วนที่น่านก็กำลังฟื้นฟูไปดูเรื่องอื่นกันค่ะผวากับธรรมชาติไปแล้วมาดูเรื่องของเลขเด็ดชาวบ้านฮือฮาตะภาพยักษ์สีทองอารามโผล่กลางทุ่งตีเป็นเลขเด็ดหวังว่าวันนี้จะรวย ร้อยตำรวจโทประเสริฐโพเสงหรือว่าหมวดเสิร์ชเจ้าของบ้านสวนริมทุ่งบ้านหนองไข่หมู่บ้านหนองไข่เนาะหมู่4ตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พบตะภาพน้ำขนาดใหญ่สีทองที่ทุ่งนาหลังบ้านสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นมากเลยชาวบ้านบอกว่าขณะที่เดินไปดูบริเวณทุ่งนาก็เห็นสิ่งมีชีวิตอยู่ไกลๆตอนแรกนึกว่าปลาทับทิมหลุดออกจากสระพอไปดูใกล้ๆอ้าวไม่ใช่เป็นตะภาพตัวใหญ่มากเรียกคนงานมาช่วยกันจับที่น่าแปลกก็คือมีสีทองอารามชัดเจนที่ผ่านมาไม่เคยเจอตะภาพน้ำแบบนี้มาก่อนเลยปรากฏตัวขึ้นบริเวณหลังบ้านและกลางทุ่งแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ให้จับโดยง่ายดายใช้สวิงช้อนขึ้นมาก็จับได้แล้วไม่ดิ้นไม่หนีคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็มากับโชคลาภแง่ๆนะคะนำขึ้นมาวัดขนาดตะภาพเลยค่ะกระดองมีขนาด22เซนคูณ15เซน2215แล้วยืดคอออกสุดขนาดเกือบศอกเลยนะนะคะก็ตั้งใจจะเอาไปดูแลตอนนี้ก็ทำความสะอาดบ่อจัดโอ่งไว้ให้เป็นที่อยู่ดูแลอย่างดีไม่ขายไม่เอาไปทำอาหารด้วยน่าจะให้โชคแหละลุ้นและกัน22กับ15บ้านเลขที่88นี่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่ไหนนะให้เลขเด็ดมา212อ่ะน่าสนใจแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางบ้านเลขที่128หมู่15ซอยวัดวังปราจีต1ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกชาวบ้านแจ้งมาว่าพบต้นกล้วยเล็บมือนางลักษณะแปลกตามีปลีขึ้นมากลางต้นแล้วก็ต้นกล้วยก็ขนาดเล็กสูงแค่เมตรเดียวเองอะแต่ว่ามีปลีขึ้นมากลางต้นเป็นกล้วยเล็บมือนางที่เพิ่งแยกหน่อมาปลูกได้ไม่นานปลีแทงออกมากลางลำต้นแตกต่างจากต้นกล้วยทั่วไปที่จะออกปลีบริเวณส่วนปลายของลำต้นชาวบ้านก็เลยมาดูมาถ่ายภาพกลายเป็นของแปลกนะคะส่องไปส่องมาจุดธูปขอเลขแล้วกันอะไรแปลกๆนี่จุดธูปเลย680ค่ะแถมบ้านเลขที่128ก็จะเป็นตัวเลขประกอบการลุ้นโชคกันด้วยเขาบอกว่าเขาปลูกอยู่60ต้นน่ะมีหลายพันแต่ว่าต้นนี้แปลกผิดปกตินี่ค่ะเชื่อว่าน่าจะนำโชคอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มาเล่าให้ฟังมีเลขเด็ดปฏิทินจีนด้วยเขาไปสัญจรออกที่ระยองนะวันนี้เลขเด็ดปฏิทินจีนก็มามีหลักๆส่องดีๆถึงจะมีหลายฉบับแต่เขาก็บอกว่า9 6 7และ4มาจับคู่จับคั่วสลับกันไปแล้วกันนะคะแล้วก็มีพิธีทำบุญบวงสรวงใหญ่111ปีเมืองอุตรดิตถ์เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดับหักที่จังหวัดอุตรดิตถ์บรรยากาศก็เนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั่วทุกสาขาอาชีพมาทำบุญเมือง111ปีเมื่อวันที่22สิงหาคมเนี่ยค่ะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์222รูปมีแต่ตัวเลข22กับ11นี่แหละงวดนี้มาแรงหลายสำนักประมาณนี้นะคะ111ปีมีนางรำ111คนพระสงฆ์222รูปนี่ค่ะเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองอุตรดิตถ์เมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตัวเลขทั้งหลายทั้งปวงก็เลยเกี่ยวข้องกันหมด22สิงหาคม2458111ปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของแหล่งเลขเด็ด ปิดท้ายค่ะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกมาชี้แจงประเด็นข้อเท็จจริงการตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยเหตุสงสัยว่ามีชิ้นเนื้อผิดปกติสูตินารีแพทย์ก็ทำการตัดชิ้นเนื้อเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปากมดลูกมีขนาดใหญ่แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดจึงได้แพ็กผ้าก๊อชนี่นะคะแล้วก็มีผ้าก๊อช1ชิ้นวาสลีนก๊อชอีก1ชิ้นตามมาตรฐานหลังการผ่าตัดแพทย์สูตินรีเวชนำผ้าก๊อชออกมาชิ้นเดียวแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้จากนั้นมาทบทวนพบว่ามีผ้าก๊อชค้างอยู่อีก1ชิ้นโทรศัพท์ไปตามเลยค่ะวันที่22สิงหาคมแต่ผู้ป่วยอ่ะมีข้อจำกัดในการเดินทางก็เลยเดินทางมาผ้าก๊อชออกในวันที่23สิงหาคมแล้วพอวันที่มาถึงปรากฏว่าทีมสูตินรีแพทย์มีการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตในห้องผ่าตัดไม่สามารถจะแบ่งกำลังมาดูแลผู้ป่วยที่จะนำผ้าก๊อชออกได้ก็นัดมาใหม่24สิงหาคมให้มาเป็นคิวแรกนี่ค่ะเช้าวันที่24โรงพยาบาลก็เรียกชื่อผู้ป่วยแต่ว่าไม่พบตัวค่ะแล้วมาทราบภายหลังว่าผู้ป่วยไปนำผ้าก๊อชออกที่โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะแล้วมีเลือดออกซึมอยู่ไม่หยุดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกครั้งหนึ่งก็รับเป็นผู้ป่วยในแล้วก็ดำเนินการนำผ้าก๊อชออกอย่างปลอดภัยในวันที่26สิงหาคมมันค้างอยู่3วันนี่ค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วต้องมาชี้แจงว่าลืมผ้าก๊อชเอาไว้ข้างในผู้ป่วยนี่แหละคุณผู้ฟังขาเป็นเรื่องค่ะตอนนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังในช่วง11โมงติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกันอีกช่วงหนึ่ง11โมงค่ะคุณผู้ฟังข่าวเด็ด11โมงอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู

0: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: เวทีไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 นกับทัพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนสร้าง2สะพานใหญ่ภาคใต้เชื่อมสงขลาพัทลุงและเกาะลันตาย้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสักครู่กับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองโครงการสำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะลดระยะการเดินทางได้ประมาณ80กิโลเมตรจากเดิมราว2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาที